0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาคณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่ก่อสร้างหน่วยผักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการสร้างหน่วยผักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญแล้วใจใส่การกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรในแต่ละระยะตะแสงสร้างมีไซเป็นตะแสงทำอิฐของนครหลวงวิจันทน์เวียดนามและรัสเซียเสื่อมต่อการค้าและการลงทุนจีนจะสนับสนุนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางพักได้เอาใจใส่การก่อสร้างหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนสร้างหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นของบรรดาองค์คณะพักกระทรวงองค์การและท้องถิ่นในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาเวียกงานจะตั้งและการปกครองในระยะห้าปีผ่านมาและทิศทางแผนการ5ปีแต่ปี2026-2030ต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงวิจันทน์สหายนางศรีใสลือเดชมูลสอนกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคให้ฮู้ว่าการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างหน่วยพรรคปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นในระยะ5ปีผ่านมาผ่านการประเมินได้หับห้องเป็นหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งและนักแน่นกว่า 68.53 ส่วนห้อยหน่วยพักแข็งกว่า 8.84 ส่วนห้อยหน่วยพักกลางกว่า 8.76 ส่วนห้อยหน่วยพักอ่อนกว่า 0.46 ส่วนห้อยและจัดประเภทบ่ได้กว่า 13.39 ส่วนห้อย
2: ผ่านการประเมินการจัดการปฏิบัติแผนการก่อสร้างหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่นของบรรดาองค์คณะพักกระทรวงองค์การและท้องถิ่นได้ทับท่องเป็นหน่วยพักปลอดสายเข้มแข็งนักแน่น 68.53% หน่วยพักแข็ง 8.84% หน่วยพักกลาง 8.76% หน่วยพักอ่อน 0.46% และบริการประเภท 13.39% และจัดประเภทสมาชิกพักประเภทแบ่ง 70.8% ประเภทกลาง 5.19% ประเภทอ่อน 0.09% บริการประเภท 33.91%สังรวมแล้วพรรคเฮาได้เอาใจใส่ต่อกลุ่มประสานพรรคอย่างทุกด้านโดยยึดหลักการที่นำที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบของพรรคเฮ็ดให้พรรคมีความปลอดภัยเข้มแข็งแน่นสามารถปฏิบัติบทบาทเป็นแกนนำในระบบการเมืองอยู่แต่ละขั้นคณะบริหารงานพรรคก็ร่วมแผนกระทรวงองค์การที่ได้ทำการติดตั้งในครั้งนี้ก็ล้วนแต่มีมาตรฐานครบถ้วนสำคัญที่สุดนั้นได้ทำการเสริมหันศรัทธาจากมหาชน
1: ท่านนางศรีใสลือเดชมูลสอนให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงนิติกรรมเวียกงานพนักงานรัฐกรกรมคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคได้สีนำภาคส่วนเกี่ยวของเพื่อสร้างและปรับปรุงมติคำสั่งรัฐบาลได้มีดำรัสหลายฉบับเกี่ยวกับเวียกงานพนักงานรัฐกรบรรดานิติกรรมได้กลายเป็นเครื่องมือให้คณะพรรคองค์การปกครองแต่ละขั้นนำใส่เขาในการคุ้มครองพนักงานรัฐกรให้มีความเป็นเอกภาพในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ตอนเช้าวันที่19มิถุนายนที่ห้องประชุมใหญ่ซันฮาสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้จัดกองประชุมสรุปเรื่องงานการร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและองค์การนิป้าจากสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้การเป็นประธานของท่านสันติสุขสิมมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีท่านประดับไสยสัญญโคตรหัวหน้าสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารท่านฮันซินเสี่ยวซานจากองค์การนิป้าพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าบรรดากรมเทียบเท่าคณะสถาบันพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านประดับไสยสัญญาโคตรได้รายงานผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหัวมือในระยะ2ปีครึ่งที่เสี่ยวซานจากองค์การนิป้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่สถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารซึ่งได้สร้างมากผลอันโดดเด่นในหลายด้านเป็นต้นด้านการยกระดับบุคลากรและการฝึกอบรมด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์มีหลายกว่า50กิจกรรมมีหลายกว่า800ทะคนเข้าร่วมพร้อมนั้นยังได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ด้านเทคนิคที่ทันสมัยในตอนท้ายท่านสันติสุขสิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้มีคำเห็นแสดงความย่องยอสมซื้ออย่างจริงใจมายังคณะนำครูอาจารย์ของสถาบันและได้เน้นหนักถึงความทุ่มเทเหือแห้งสติปัญญาของท่านหันซินที่ได้ส่วนยกระดับขีดความสามารถ

0: วิชาการถ่ายทอดบทเรียนตัวจริงให้บุคลากรลาวอย่างมีประสิทธิผลท่านยังได้ให้ทิซซี่นำแก่สถาบันในการสืบต่อพัวพันประสานงานกับองค์การนิป่าเพื่อสร้างแผนการร่วมมือระยะยาวโดยเน้นใส่เวียกงานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การนำใช้มากผลไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสร้างความเข้มแข็งให้ครูฝึกภายในเพื่อความยืนยงเพื่อเป็นการจดจำและย่องยอสรรเสริญต่อผลงานดีเด่นกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารในนามต่างหน้าให้รัฐบาลลาวได้มอบใบย่องยอขันรัฐบาลให้ทานหันซินอย่างสมเกียรติเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความขอบใจจากรัฐบาลและกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1: กระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญและเอาใจใส่กำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรในแต่ละระยะเพื่อหับประกันให้มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอตอบสนองต่อการบริการอยู่สถานที่การบริการสาธารณสุขในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจะตั้งปฏิบัติแผนกำหนดสร้างพนักงานรัฐกรสาธารณสุขต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18หาวันที่19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทร์ท่านวรรณไซซาตตระกูลกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ฮู้ว่าการกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรเป็นอิงใส่การกำหนดที่ตั้งพลพุทธบาทและตำแหน่งงานอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นเฮ็ดให้การบรรจุซับซ้อนการกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรดำเนินไปตามแผนที่วางไว้โดยเฉพาะการบรรจุพนักงานรัฐกรอยู่ขันเมืองและสุขศาลาเพื่อหับประกันให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
2: โดยอิงใส่การกำหนดที่ตั้งพลพุทธบาทและตำแหน่งงานอยู่ขันศูนย์กลางจังหวัดท้องถิ่นเฮ็ดให้การบรรจุซับซ้อนพนักงานรัฐกรตามแผนที่ได้วางไว้โดยเฉพาะแม่นให้บริมสิทธิ์การบรรจุพนักงานรัฐกรอยู่ขันเมืองและสุขศาลาเพื่อรับประกันในประชาชนระดับเขาได้เข้าถึงการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีทิฐิจากการจัดการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าการก่อสร้างและบรรจุซับซ้อนพนักงานรัฐกรแม่นไปตามโครงประกอบการจัดการอยู่แต่ละขั้นกระทรวงสาธารณสุขได้นำภาพสารแผนกำหนดพนักงานนำภาพถึงข้อที่ถึงครับการถึงข้อของศูนย์การผักมี33หน่วยซึ่งมีเป้าหมาย131สหายมี57สหายการสร้างแผนกำหนดพนักงานถึงข้องน้ำผ้าถึงกับการถึงข้องของกระทรวงมี47หน่วยมีเป้าหมาย1261สหายยิ่ง756สหายภายหลังที่ได้กำหนดแผนการกล่าวถึงภาพห้องในปี2022ก็ได้สร้างแผนในการกำหนดยกระดับพนักงานโดยรายถูกการซึ่งสามารถแสดงออกเห็นว่าได้สามารถขยายสมาชิกพรรคสมบูรณ์ไหมได้560หาสหายเขาเป็นสมาชิกพรรคสำห้อง615สหายและเขาเพียงสนับสนุนเป็นสมาชิกพรรคได้537สหาย
1: ท่านวรรณไซซาตตระกูลให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันทั่วแขนงการสาธารณสุขมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด 18,700 กว่าคนในนี้ขันศูนย์กลางมี 3,000 กว่าคนขันแขวง 4,670 คนขันเมือง 6,800 กว่าคนสุขศาลาและขันบ้านมี 3,100 กว่าคนนอกจากนี้ยังมีพนักงานสัญญาจ้างและอาสาสมัครทั้งหมด 6,100 กว่าคนนับแต่ปี2025จำนวนพนักงานรัฐกรสาธารณสุขลดลง 1,572 คน
0: ปัจจุบันนครหลวงจันทน์ได้ประกาศสั่งตั้ง1ตะแสงคือตะแสงสร้างมีไซมังไซธานีนครหลวงจันทน์เป็นตะแสงทําอิฐของนครหลวงจันทน์มีการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบครบสุดในโอกาสประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตะแสงสร้างมีไซต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนที่สโมสรห้องว่าการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ทานศิริราชทุ่งสินทองเพ็งห้องเลขาคณะพรรคประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์ในฮู้ว่าตะแสงสร้างมีไซประกอบมี24บ้านมีพลเมืองทั้งหมด 38,006 คนมี 7,207 หลังคาเรือนคณะกรรมการปกครองนครหลวงจันทน์ได้เป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายมติแจ้งการและคำแนะนำของศูนย์กลางพรรคอย่างตั้งหน้าโดยได้กำหนดขั้นตอนการสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซอย่างเป็นระบบผ่าน5บาทเก้าคือการกระเกียมการเสริมซึมการนำเสนอการจัดบุคลากรและการทอดถอนบทเรียนเห็นให้สามารถสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซได้อย่างเป็นทางการในวันที่31ธันวาคมปี2025
2: ภายหลังประกาศสร้างตั้งตะแสงสร้างมีไซและกรรมการปกครองตะแสง
3: ับผิดชอบให้บรรดา5หน่วยงานเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติในการบริการประชาชนทั้ง4บ้านโดยผ่านการบริการประตูเดียวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติแม้นมีความเอาใจใส่การตั้งหน้าเห็นว่ามีผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะในระยะห่างอย่างการน้ำแม้นมีพ่อแม่ประชาชนมาใช้บริการผ่านกล้องประตูเดียวถึง 4,500 ชั่ว4สบับสามารถจัดเก็บค่าบริการได้354,150,000ที่ส่วนค่าธรรมเนียมอยู่ต่อแสนนี้ก็ทำได้จัดตั้งปฏิบัติสภาพประมาณที่จัดเก็บได้ทั้งหมดอยู่ต่อแสนสร้างมีไซต์เพื่อให้สามารถจัดตั้งปฏิบัติอย่างกองตัวในระยะเบื้องต้นได้กำหนดเป็นข้อประท้วงของประธานคณะกรรมการปกครองใจท่านนี้ให้แบ่งเป็น2พวก 40% นั้นให้แก่การปกครองบ้าน 60% ให้แก่กระแสงเพื่อนำไปพัฒนาพื้นฐานทุกหลัง
0: ท่านศิริราชทุ่งสินทองเพ็งแห่งฮู้ตื่มว่าตะแสงสร้างมีไซมีพนักงาน13คนในนี้มีประธานห้องประธานหัวหน้าหน่วยงานห้องหัวหน้าหน่วยงานประกอบมี27หน่วยพักที่ขึ้นกับและมีสมาชิกพักทั้งหมด577สหายตอนเช้าวันที่19มิถุนายนที่ห้องประชุมออนไลน์องค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดพิธีเปิดกองประชุมพบปะทางออนไลน์ระหว่างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดลาวไทยและสถานทูตออสเตรเลียมีท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวท่านนางจตุพรแสงนิรันดร์ห้องอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยท่านโจฮันนาริดรุกเลขานุการสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวพร้อมด้วยคณะทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมทั้ง3ฝ่ายได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการร่วมมือในต่อหน้าบ่เฉพาะแม่นสุ่มใส่แลกเปลี่ยนคำเห็นต่อเนื่องในการจะเชิญพนักงานอัยการจากองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวเข้าร่วมฝึกอบรมอยู่ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่17-25ตุลาคมปีนี้เกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมต่อเด็กทางออนไลน์และการฝึกก่อนการเข้าฝึกอบรมอยู่ราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่7-9ตุลานี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งความเข้าใจหับประกันคุณภาพให้พนักงานอัยการเกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวเพื่อกลายเป็นครูฝึกในอนาคตจากการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิชาการบุคลากรที่หับผิดชอบต้องกำได้บรรดาสภาพการและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต้านอาชญากรรมต่อเด็กทางออนไลน์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสภาพการสากลภาคพื้นรูปการวิธีการเลเลียมที่นำใช้สาเหตุที่พาให้ตกเป็นผู้ถูกข้อห้ายผลกระทบและวิธีป้องกันเพื่อนำไปโฆษณาเผยแพร่ให้สังคมรับรู้และเข้าใจต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: ท่านอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเหตุเวียกอยู่หงเหียนการเมืองและการปกครองแขวงซี่กงในกลางเดือนนี้โดยการต้อนรับของท่านแสงลาตีหลอมยาเดชหัวหน้าหงเหียนการเมืองและการปกครองแขวงพร้อมด้วยครูอาจารย์ภายในหงเหียน
4: ท่านแสงลาตีล้อมยาเดชได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งเคลื่อนไหวของโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงเซกองซึ่งมีคณะโรงเรียน3ท่านมีกงจักสวยเวียก4แขนงการมีพนักงานรัฐกร29ท่านยิง11ท่านเป็นครูสอน20ท่านยิง6ท่านระยะผ่านมาคณะภาคแมนได้สุมสายบำรุงสร้างและก่อสร้างสมาชิกภาคพนักงานนำภาคกลุ่มคล้องของบรรดาแผนกการออมคลังแขวงและ4ตัวเมืองคณะภาคหากฐานบ้านให้มีความรู้ทางด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองเป็นต้นลัทธิมากเดนินแนวขีดไก่ซ้อนพรหมวิหารวิชาก่อสร้างผักประวัติศาสตร์ของผักพร้อมทางการจัดตั้งพันธุ์ขยายแนวทางของผักระบบกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงได้รับอนุมัติจากโรงเรียนการเมืองและการปกครองแห่งชาติให้จัดตั้งปฏิบัติ4หลักสูตรคือระบบขั้นกลางขั้นต้นหลักสูตร45วันและ10วันโอกาสนี้ท่านปริญญาเอกอนุภาพตัวน่าล่มหัวหน้าสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้โอล่มให้ทิศีนำบรรดาคณะนำคู่อาจารย์สอกหูกำแนนด้านทฤษฎีพฤติกรรมเพื่อสอกหาวิธีแก้ไขมาตรการแก้ไขติดพันกับแขนงการก้าวไปสู่การฝึกอบรมพร้อมทั้งติดตามประเมินผลคุณภาพนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาแขวงประสานสมทบกับคณะปกครองแขวงให้คู่อาจารย์ได้เข้าร่วมกองประชุมสภาประชาชนแขวงสมาชิกสภาประชาชนลงพบปะประชาชนเพื่อกำได้ปัญหาของแต่ละบ้านสร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางบ่อนพันธุ์ขยายบำรุงฝึกอบรมให้พนักงานโดยเฉพาะจารุณีมงคลศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสี่ยกองรายงาน
1: กลางเดือนมิถุนายนแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสารวันได้จัดพิธีเปิดบ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาม.7ศกเหียน 2025-2026 อยู่สโมสรแขวงสารวันมีทานแหวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการรับผิดชอบซี่นำและตัดสินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแขวงสารวันทานสุนีน้ำมะบัวลีหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงรองประธานจัดการสอบเสียงขั้นแขวงพร้อมด้วยกรรมการรับผิดชอบการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนม.7เข้าร่วม
5: ท่านคำเฟืองอินทิศรรองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้รายงานสภาพรวมของการศึกษาและความพร้อมหอบด่านปัจจุบันแขวงสารวันมีโรงเรียนสามัญศึกษาทั้งหมด691แห่งรวมทั้งโรงเรียนสงฆ์และเอกชนมีนักเรียนทั้งหมด 63,571 คนยิ่ง 31,736 คนสำหรับบัณฑ์สอบเสียงจบสั้นในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 9,925 คนในนั้นเฉพาะสั้นม.7มีผู้เข้าสอบเสียงทั้งหมด 1,024 คนยิ่ง 513 คนซึ่งลดลงจากสุขเขียนผ่านมา80คนได้แบ่งออกเป็น9ศูนย์สอบเสียงรวมมี52ห้องสอบเสียงเสรียนักเรียน12หา22คนต่อห้องเมืองสารวันมี2ศูนย์สอบเสียงมี16ห้องสอบเสียงจาก10โรงเรียนเมืองเหล่างามมี1ศูนย์สอบเสียงมี9ห้องสอบเสียงจาก8โรงเรียนเมืองคงเซโดนมี1ศูนย์สอบเสียงมี7ห้องสอบเสียงจาก4โรงเรียนเมืองวาปีมี1ศูนย์สอบเสียงมี5ห้องสอบเสียงจาก3โรงเรียนเมืองละครเพลงมี1ศูนย์สอบเสียงมี5ห้องสอบเสียงจาก3โรงเรียนเมืองสมวยมี1ศูนย์สอบเสียงมี4ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียนเมืองตะโอยมี1ศูนย์สอบเสียงมี3ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียนเมืองตุ่มลานมี1ศูนย์สอบเสียงมี3ห้องสอบเสียงจาก2โรงเรียน
6: แก้วเว้นคอนดอกฟางแดงผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแข่งสารวันรายงาน
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาเสงธงนาเพียงเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนอยู่เดินสำนักงานตาเสงบ้านเมืองเพียงมีทานอาเมทรงเยลิ่งรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงทานเสนพันหลักเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: พิธีทานคำพันธ์คำภูบัวประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้รายงานการสร้างตั้งแต่แสงธงนาเพียงซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บ้านเมืองเพียงประกอบมี12บ้านคือบ้านแสงเจริญบ้านน้องงัวบ้านพลไส้บ้านเมืองเพียงบ้านพลหินบ้านดงเงินบ้านดงล่วงบ้านกลางบ้านพลสว่างบ้านนากอกบ้านน้ำเฮียและบ้านน้ำงิมมีพลเมืองทั้งหมด 15,000 กว่าคนยิ่ง 7,000 กว่าคนมีหน่วยพรรคที่ขึ้นกับตาแสงทั้งหมด22หน่วยพรรคในนี้หน่วยพรรคบ้าน12หน่วยพรรคหน่วยพรรคโรงเรียน8หน่วยพรรคหน่วยพักปกสกุมบาล1หน่วยพักหน่วยพักห้องการตาแสง1หน่วยพักมีสมาชิกพักทั้งหมด380กว่าสหายการประกาศตาแสงธงนาเพียงในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดกว้างให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐที่ได้รวมศูนย์บรรดาหน้าเวียกจากแขนงการต่างๆอยู่ภายในเมืองลงสู่ตาแสงและทางเป็นการยกสูงด้านการเฮ็ดเวียกให้ได้คุณภาพมีความเชื่อมั่นสะดวกว่องไวโปร่งใสยุติธรรมรับประกันให้ครอบเขตพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาพื้นฐานโครงร่างการค้าการบริการและเวียกการกสิกรรมเพื่อเป็นการรับรองการขยายตัวของพลเมืองในอนาคตและในตอนท้ายพิธีบรรดาคณะประธานพร้อมโดยแขกที่เข้าร่วมได้พร้อมกันลั่นคองกระบาดตัดแทบผ้าเปิดปลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการประกาศตาแสงธงนาเพียงเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรีอย่างเป็นทางการวงสวรรค์สุธีโมหันรายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสิงห์บุรี
1: กลางเดือนมิถุนายนทานพิมพ์แก้วธรรมรสินหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยคณะได้ลงเขื่อนไหวสุกโยขบวนการผลิตฤดูฝนอยู่เมืองรองมีทานสุรสิทธิ์ดวงมโนรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองผู้ซี่นำโครงเขตเศรษฐกิจขั้นเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าคณะห้องการและพนักงานวิชาการภายในห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเข้าร่วม
8: ในโอกาสดังกล่าวทานคำพันธ์โลคำแดงหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมือง ได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งได้ยกให้เห็นตัวเลขผลผลิตที่ผลเด่นคือทั่วเมืองมีเนื้อที่ผลิตข้าวหน้าปี225เฮกตาร์เท่ากับ 31% ของเนื้อที่ทั้งหมดย้อนประชาชนหันเนื้อที่นาไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนข้าวเนื้อสูง 1,011 เฮกตาร์การผลิตพืชเสบียงอาหารเป็นต้นแม่นพืชผักต่างๆสาลีแข็งสาลีหวานพืชตระกูลถั่วและมากไม้มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,499 เฮกตาร์ผลผลิตได้ 9,231 ต้นมีเนื้อที่ปลูกอ้อย 5,690 เฮกตาร์ผลผลิตได้ 430,720 ต้นกล้วยจันทร์320เฮกตาร์มันต้น2325เฮกตาร์มักแตงโม15เฮกตาร์สุกหญู่ชาวเกษตรกรปลูกสตรอเบอรี่15เฮกตาร์มี24ครอบครัวมีเนื้อที่ปลูกอย่างพาราทั้งหมด 12,648 เฮกตาร์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงได้317ต้นส่งเสริมประชาชนเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆระยะ6เดือนผ่านมาสามารถสนองสิ้นและป่าป่อนตลาดเพื่อบริโภคภายในเมืองได้483ต้นถ้าเทียบใช้ความเรียกร้องต้องการของสังคมแม่นยังบ่ทันเพียงพอจำนวนหนึ่งยังต้องได้นำเข้าจากต่างเมืองต่างแขวงและต่างประเทศสศิรวรรณคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: ต่อไปเส้นหานฟังข่าวอากาศประจำวัน
1: ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่21มิถุนายน2026เวลา 7:52 นมีดังนี้บริเวณความกดดันอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนอยู่ตื้มอีกและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกพงศลีหัวพันและเสียงขวางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง18หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกหลวงน้ำทาบ่อแก้วอุดมไซหลวงพระบางและเสญบุรีอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง23หา36องศาอยู่นครหลวงวิจันทร์อากาศยังสืบต่อฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยคุณภูมิในระหว่าง26หา36องศาภาคกลางแขวงวิจันทร์บริคำไซขมวนและสวรรณเขตอากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ40ส่วนห้อยของภาคคุณภูมิระหว่าง23หา35องศาส่วนอยู่เขตไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางโอกาสมีเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับเซาส่วนห้อยอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง19หา31องศาภาคใต้สารวันจำปาสักเสกองและอัตปืออากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง23หา36องศาสำหรับเขตภูเพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่ากับ20ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา26องศา
0: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศโอกาสติดตามท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามไปเฮ็ดเวียกอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่17มิถุนายนนี้สหพันธ์การค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามได้สมทบกับสถานทูตเวียดนามประจำสหพันธ์รัสเซียสมาคมส่งออกน้ำเข้าสหพันธ์รัสเซียและบริษัทสายการบินเวียดเจ็ตได้จัดรายการเสื่อมต่อด้านการค้าและการลงทุนเวียดนามสหพันธ์รัสเซียมีท่านเลมิงหึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและการนำขันสูง2ประเทศพร้อมด้วยวิสาหกิจเวียดนามและสหพันธ์รัสเซียห้อยกัวแหงเข้าร่วมเข้าให้ฮู้ตื่มว่า1ในบรรดาจุดพ้นเด่นของรายการแม่นพิธีมอบเอกสารการร่วมมือหลายฉบับระหว่างวิสาหกิจของ2ประเทศในพิธีมอบข้อตกลงการร่วมมือได้รับการลงนามในบรรดาคงเขตสวยเหลือวิสาหกิจ2ประเทศสุกโยการร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมทั้งประกาศบทบันทึกสวยจำว่าด้วยการห่มมือหลายฉบับในคงเขตพลังงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการพัฒนาพื้นฐานของลางการหันเป็นดิจิตอลสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการลงทุน ในขอบของเวทีปราศัยบริษัทสายการบินเวียดเจ็ตได้ประกาศแผนการเปิด3สายการบินใหม่ที่เชื่อมต่อกับนครของเวียดนามคือดานังยาจางกับนครหลวงมอสโกและ2นครของรัสเซียคือคาซานและโนโวซิปริก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานในวันที่18มิถุนายนว่าในกล่องประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจุ้ย2016ท่านจูเฮอซินห้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหัวหน้ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนกล่าวว่านับแต่ปีนี้เป็นต้นมาการค้าข้ามชาติของนครเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาขึ้นในระดับสูงต่อไปกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้เปิดจุดทดลองสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศต่อการค้าที่สะดวกสบายกว่าเก่าปฏิบัติจุดทดลองอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนต่างประเทศของหลายหับจากการประกันภัยข้ามชาติและส่งเสริมนโยบายต่างๆเช่นเปิดกว้างการดำเนินธุรกิจและการคุ้มครองแบบรวมศูนย์ต่อทุนของบริษัทข้ามชาติและนโยบายอื่นๆยกสูงประสิทธิภาพการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านการรวมศูนย์ระเบียบการเพื่อสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่า
1: ตามข่าวจากต่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติประเทศฝรั่งเปิดเผยให้ฮู้ในวันศุกร์ผ่านมานี้ว่าประชาชนฝรั่งเกือบ36ล้านคนหรือหลายกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนหุนแหงหนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยที่สูงสุดลำดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53แขวงทั่วประเทศและยังคาดคะเนว่าหลายแขวงทางภาคกลางและภาคตะวันตกของฝรั่งอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาในวันที่21หาวันที่23มิถุนายนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมทุกแขวงทั่วประเทศเฮ็ดให้โรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา784แห่งจากทั้งหมด 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะสรุปหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกทีนึงดังนี้5ปีผ่านมาขณะจะตั้งศูนย์กลางผักเอาใจใส่ก่อสร้างหน่วยผักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นติดพันกับการจะตั้งปฏิบัติแผนการสร้างหน่วยผักปอดใสเข้มแข็งนักแน่นกระทรวงสาธารณสุขถือสำคัญและเอาใจใส่การกำหนดแผนสร้างพนักงานรัฐกรในแต่ละระยะตะแสงสร้างมีไซเป็นตะแสงทำอิฐของนครหลวงจันทน์เวียดนามและรัสเซียเสื่อมต่อการค้าและการลงทุนจีนจะสนับสนุนเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไสอ่าน
9: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้นำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่ชาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคม
10: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 นในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลบยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการผู้แทนประชาชนผู้พ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปุกสนลาวทั้งชาติพวงอองแฮงแข่งขันสร้างผลงานกำลังรับต้นวันสำคัญต่างๆของชาติและอยู่ที่สภาแห่งชาติก็พรวมอยู่ในบรรยากาศเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมขันแขวงสุดที่5และยานทำอีกของรายการจะให้บรรดาท่านได้รับฟังข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1และสมาชิกสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์นำโดยท่านไสสมพรภูมิวิหารกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะติดตามได้ลงพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ที่สโมสรกระทรวงป้องกันความสงบสนามม้าในการต้อนรับโดยทานพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มใหญ่ห้องว่าการกลุ่มกองบรรณาการวิทยาคารกองบรรณาการป้องกันความสงบและนายตำรวจนำพาบรรณาลักแรงอ้อมข่างกระทรวงป้องกันความสงบเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ทานไสสมพรภูมิหารได้ต่างหน้าให้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความยื้อยามถามข่าวอันอบอุ่นและแสดงความย่องยอสมเชยสุดอกสุดใจต่อบรรดาผลงานก็คือผลสำเร็จที่กำลังป้องกันความสงบประชาชนญาติมาได้ในการหับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบปลอดภัยและเป็นเจ้าการมางคดียาเสพติดสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาสแกมเมอร์ได้อย่างทันการพร้อมกันนั้นได้เน้นหนักให้คณะพรรคคณะบรรณาทุกขั้นเอาใจใส่ตื่มบางด้านเป็นต้นแมนเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคเข้าในการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันความสงบโดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาการสืบสวนสอบสวนให้หับประกันความโปร่งใสและยุติธรรมตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเอาใจใส่ศึกษาอบรมฝึกฝนล่อหลอมคุณทัศน์การเมืองและคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติของนายและพลตำรวจให้เป็นผู้จงรักภักดีต้านและสกัดกั้นพญาติอัญชิตเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าลบและปฏิบัติรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายยกสูงสติระวังตัวฝึกฝนด้านศิลปยุทธ์ยุทธวิธีและเทคนิคที่ทันสมัยเพื่อตอบโต้อาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎอุบายมั่งเพของอิทธิกำลังปรปักษ์สืบโตหันกำลังก่อสร้างลงหักฐานการเมืองให้แข็งแรงสร้างความเข้มแข็งทางด้านการสร้างภาราธิการกับทีเพื่อดำเนินการประหยัดมัธยัติสืบโตหักษามูลเสื้ออันดีงามในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมทางให้ความสำคัญกับการพัวพันหัวมือที่มีมูลเสื้อกับกำลังป้องกันความสงบของประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์อย่างมีการเลือกเฟ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั้นก็เป็นข่าวประธานสภาแห่งชาติพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำลังป้องกันความสงบและในวันที่12มิถุนายน2566ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญจักรรองประธานสภาแห่งชาติได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านจองยองซูเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนื่องในโอกาสที่ท่านเอกอัครราชทูตสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวแสดงความชมเชยตีราคาสูงและอวยพรท่านเอกอัครราชทูตที่ได้ฮาวหันการเคลื่อนไหวเวียกงานการทูตของตนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นผู้ที่ได้สุขยู่การพัวพันหัวมือด้านต่างๆระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตลอดระยะ4ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอันได้เห็นให้การพัวพันระหว่างรัฐบาลของ2ประเทศก็คือประชาชน2ชาติได้รับการเสริมขยายยิ่งขึ้นเช่นการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนขั้นสูงการพัวพันด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีก็เป็นประเทศที่ยืนอยู่ประเทศอันดับต้นๆในจำนวนประเทศที่มาลงทุนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกนั้น2ประเทศยังมีการพัวพันด้านแห่งงานท่องเที่ยวการพัฒนาชนบทและอื่นๆท่านางสุนทรสัญญจักรยังได้อวยพรให้ท่านทูตจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกและประสบผลสำเร็จหน้าที่เวียกงานอันใหม่สืบต่อสุขยู่พัวพันหัวมือระหว่าง2ประเทศในต่อหน้า
ท่านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีได้แสดงความขอบใจต่อการนำคันสูงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีสนับสนุนการเคลื่อนไหวของสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะผ่านมาท่านยังได้ตีราคาการพัวพันระหว่างสององค์การนิติบัญญัติของสองประเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนผู้แทนของสององค์การนิติบัญญัติของสองประเทศนอกนั้นท่านทูตยังได้กล่าวแสดงความสุมเสยต่อการแต่งตั้งคณะมิตรภาพรัฐสภาลาวเกาหลีและยังได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อท่านรองประธานสภาแห่งชาติที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามและการเป็นคู่ร่วมมือฮอบด้านระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจงสืบต่อได้รับการหัดแน่นและขยายตัวยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังเป็นท่านกอเมนข่าวรองประธานสภาแห่งชาติต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและในวันที่12มิถุนายนท่านวิไลวงศ์บุตรคํากรรมการศูนย์กลางภาครองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14แขวงสารวันพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่14สมทบกับคณะสมาชิกสภาประชุมแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองได้เคลื่อนไหวเผยแผ่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมแขวงสารวันสุดที่5อยู่ตาแสงวะปีเทศบาลเมืองวะปีเทศบาลแขวงจุดสุ่มนองแก่และเทศบาลเมืองเลางามซึ่งได้รับการต้อนรับจากคณะผักคณะนำขันแขวงพนักงานรักแรงนายและพลทหารพลตำรวจองค์การปกครองเมืองตาแสงพนักงานอาวุโสบำนาญพนักงานรัฐกรตลอดฮอดการจัดตั้งบ้านพ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงการเคลื่อนไหวได้รับฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติงานในระยะผ่านมาจากนั้นบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแผ่ผลสำเร็จของประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสารวันสุดที่5ซึ่งได้พิจารณาและหับห้องเอาปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นต้นหับห้องเอาโครงประกอบบุคลากรแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายการปรับปรุงและหับห้องเอาโครงจักของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงการเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่างๆขององค์การอำนาจรัฐและองค์การปกครองท้องถิ่นพร้อมกันนั้นยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ประชาชนเสนอความคิดความเห็นซึ่งส่วนหลายติดพันกับเรื่องงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพื้นฐานโครงรางเส้นทางไฟฟ้าที่ดินน้ำลินน้ำประปาและการขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ปรากฏการย่อท่อที่เกิดขึ้นในสังคมและการมั่วสุมสิ่งเสพติดต่างๆการปฏิบัตินโยบายต่อองค์การจัดตั้งบ้านและผู้ที่มีผลงานการปฏิวัติศาสตร์ข้อขัดแย้งด้านที่ดินท่านวิไลวงศ์บุตรคำยังมอบเหรียญการระลึกให้แก่สมาชิกสภาประชาชนแขวงสุดที่4และมอบคอมพิวเตอร์ให้คณะจัดตั้งแขวง5สุดสภาประชาชนแขวง1สุดและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวง1สุดทางเข้าร่วมการปลูกต้นไม้อยู่หน้าอาคารขณะจัดตั้งแขวงอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั้นก็เป็นข่าวของประธานสภาแห่งชาติเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงสารวันมาฮอดนี้ทางรายการแจ้งประธานได้รับฟังข้อมูลความสื่นและหลังจากนั้นมาฟังในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการจะประทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศเพื่อให้สมาชิกแม่หญิงที่มีความพร้อมหูเข้าใจอย่างถูกต้องและสอดคล้องตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐทั้งสามารถนำเอาแนวทางและเนื้อในที่ได้รับไปผันขยายและปฏิบัติเข้าในเวียกงานวิสาสะโพของตนให้เกิดผลสำเร็จในวันที่12มิถุนาผ่านมานี้สาพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติได้เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9โดยมีคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงต่างหน้าคณะบริหารงานสาพันธ์กรรมบาลคณะบริหารงานสาวหนุ่มพร้อมด้วยสหพันธ์แม่หญิงภายในสภาแห่งชาติเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในกองประชุมท่านางกัทธินาป้านอินทวนรองประธานคณะบริหารงานสาพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติไห้ฮู้ว่ากองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศครั้งที่9ได้รับรองเอารายงานการเมืองที่กำหนดทิศทางคาดหมายสู่ศูนย์5ปีในปี2565-2030วิสัยทัศน์ฮอดปี2035แผนพัฒนาแม่หญิงลาว5ปีในปี2565-2030ซึ่งมี9เป้าหมาย31แผนเวียกจุดสุ่มและ144เวียกจุดสุ่มกฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9คำขวัญและข้อแข่งขันของสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9พัฒนาความเสมอภาพหญิงชายติดพันกับการพัฒนาประเทศชาติและข้อแข่งขัน 3D คือพลเมืองดีพัฒนาดีและสร้างครอบครัวดีพร้อมนั้นยังให้ฮู้ตื่นอีกว่ากองประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งและทำรองเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวสมัยที่9จำนวน61ท่านและทำรองเอาท่านนางอาลีวงนอบุญธรรมเป็นประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์แม่หญิงลาวรองประธาน3ท่านคือท่านนางธรรมาเพชรวิไสท่านนางพันจินดาเล็งสวัสดิ์และท่านนางผาสุกวงวิจิตรทั้งเป็นประธานคณะกวดกาท่านนางภูคำคัดสว่างเป็นรองประธานคณะกฎกาและกรรมการกฎกาอีก2ท่านนอกนั้นยังได้รับฟังการเผยแพร่กฎระเบียบของสหพันธ์แม่หญิงบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแม่หญิง5ปีในปี2025-2024และทิศทางแผนการ5ปีในปี2025-2029ของสหพันธ์แม่หญิงสภาแห่งชาติท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมใหญ่ผู้แทนแม่หญิงลาวทั่วประเทศและในวันที่15มิถุนาผ่านมานี้ที่สภาแห่งชาติได้มีพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างบรรดาหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและผู้ใหม่ที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินโดยการเป็นประธานของทานวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีบรรดาทานประธานกรรมธิการรองประธานกรรมธิการและสมาชิกสภาแห่งชาติผู้ประจำการต่างหน้าการนำของบรรดากรรมธิการภายในสภาแห่งชาติหัวหน้ากลุ่มห้องหัวหน้ากลุ่มและพนักงานรัฐกรเข้าร่วมในพิธีได้รับฟังการสรุปรายงานเวียกงานโดยย่อของกลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการติ๊กโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและกรรมธิการแผนการการเงินและการตรวจสอบกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันในตลอดระยะ5ปีผ่านมาจากนั้นได้มีการเซ็นบทบันทึกการมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าและผู้ใหม่ท่านวิระวงศ์บุตรคำได้มีคำเห็นโอลมต่อพิธีโดยได้แสดงความย่องยอชมเชยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้เก่าที่ได้ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะผ่านมาและสำเร็จหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีแสดงความยินดีและชมเชยบรรดาทานหัวหน้ากลุ่มผู้ใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากการจัดตั้งให้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่เพื่อเป็นเสนาธิการให้แก่คณะประจำสภาแห่งชาติคณะนำของกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินทางเน้นนักให้ถือเอาการดำเนินชีวิตการเมืองประจำเดือนและเป็นการส่งเสียงรายงานเวทีปรึกษาหารือกวดกาประเมินการเคลื่อนไหวในแต่ละระยะเอาใจใส่ลงเลิกค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยปัญหาให้ละเอียดถี่ถ้วนโดยถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นกกสร้างเงื่อนไขให้พนักงานได้ไปฝึกฝนล่อล้อมฝึกอบรมยกระดับในหัวข้อต่างๆอยู่ทางภายในและต่างประเทศให้หลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพที่ทานได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวพิธีมอบหับหน้าที่ระหว่างหัวหน้ากลุ่มที่ขึ้นกับกรรมธิการเศรษฐกิจและการเงินท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่5มิถุนายน2026ท่านผู้สีเต็มเมลาดรองประธานกรรมธิการการต่างประเทศพร้อมด้วยคณะได้พบปะเฮ็ดเวียกร่วมกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันนำโดยท่านโทมัสเฮกเคน
กรรมการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อปัญหาที่ติดพันกับการขุดค้นบ่อแหปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมสแกมเมอร์อาชญากรรมทางไซเบอร์จากต่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของลาวปัญหาป้าลากการเฮียนและการแต่งงานก่อนวัยอันควรพร้อมกันนี้ทั้ง2ฝ่ายได้ทบทวนและสังเกตตีราคาคืนมากผลของการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการช่วยเหลือจากเยอรมันในระยะผ่านมาโดยเฉพาะแม่นการส่งเสริมอาหารเที่ยงของเด็กในโรงเรียนและอื่นๆซึ่งเห็นได้ผลสำเร็จอันพ้นเด่นด้านดีที่ควรสืบโตเสริมขยายและปัญหาคงค้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงในตอนท้ายของการพบปะคณะผู้แทนของ2ประเทศได้เสนอให้มีการสืบโตการหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนกันอย่างปกติต่อเนื่องเพื่อหัดแน่นความสามัคคีซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกรรมธิการการต่างประเทศเลขเปลี่ยนบทเรียนกับสมาชิกรัฐสภาเยอรมันมาฮอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาระบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมิ่งมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการวิไลเงินดีวันไสในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: ัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกท่านมาพบกันในตอนเช้าของวันอาทิตย์วันพักผ่อนที่แสนอบอุ่นกับรายการเที่ยวแดนจำปาอยู่กับตาต้าและโนลี
2: สบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่ EP ที่6ของพวกเขาซึ่งว่าเมื่อวานนี้วันเสาร์พวกเขาก็ได้พาท่านผู้ฟังไปเลาะสถานที่ต่างๆในแขวงขมวนมาแต่วันในตอนเช้าของวันอาทิตย์นี้ตาต้าและโนลียังคงจะปักมุดอยู่แขวงขมวนเพราะว่าบ่อนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หาก็เปิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็สวยงามหลาย
1: แม่นแล้วโนลีท่านผู้ฟังบ่อนที่พวกเขาจะพาท่านผู้ฟังไปมื้อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวยงามป่านหุบแต้มนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมเคยได้ยินบ่โนลี
2: เจ้าเคยได้ยินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยไปตาต้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมแห่งนี้นี่นะตั้งอยู่บ่อนใดมีข้อมูลอย่างใดที่ว่านักท่องเที่ยวต้องได้ฮู
1: ้แสดงว่าโนลียังบ่ทันได้ไปเนาะ
2: ยัง
1: ได้ไป
2: เจ้าย
1: ังบ่ทันได้ไปเพื่อจะได้แนะนำให้คนอื่นได้รับทราบแต่ว่าตาต้าก็หาก็ไปมาได้2อาทิตย์นี่เนาะ2อาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาข่างสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนห่างจากเทศบาลเมืองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นบ่ไกลจากตัวเมืองเลยโนลีท่านผู้ฟัง17กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อไปฮอดเฮาสามารถซื้อปี้เข้าในถ้ำโดยค่าปี้เข้าสมแม่น 100,000 กีบต่อคนโนลีท่านผู้ฟังและบริเวณหน้าถ้ำก็จะมีประชาชนนี่เพิ่นจะเอาเครื่องปลูกของฝังเนาะเครื่องปลาของดงแล้วก็
2: โนลียังคงจะปักมุดอยู่แขวงขมวนเพราะว่าบ่อนี้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หาก็เปิดใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและก็สวยงามหลาย
1: แม่นแล้วโนลีท่านผู้ฟังบ่อนที่พวกเฮาจะพาท่านผู้ฟังไปมื้อนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวยงามป่านหุบแต้มนั่นก็คือแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมเคยได้ยินบ่โนลี
2: เจ้าเคยได้ยินอยู่แต่ว่ายังบ่เคยไปตาต้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมแห่งนี้นี่นะตั้งอยู่บ่อนใดมีข้อมูลอย่างใดที่ว่านักท่องเที่ยวต้องได้ฮู
1: ้แสดงว่าโนลียังบ่ทันได้ไปเนาะ
2: ยัง
1: บ่ได้ไป
2: เจ้าย
1: ังบ่ทันได้ไปเพื่อจะได้แนะนำให้คนอื่นได้รับทราบแต่ว่าตาต้าก็หาก็ไปมาได้2อาทิตย์นี่เนาะ2อาทิตย์แหล่งท่องเที่ยวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนาข่างสร้างเมืองทาแขกแขวงขมวนห่างจากเทศบาลเมืองออกไปทางทิศตะวันออกประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นบ่ไกลจากตัวเมืองเลยโนลีท่านผู้ฟัง17กิโลเมตรเท่านั้นเมื่อไปฮอดเฮาสามารถซื้อปี้เข้าในถ้ำโดยค่าปี้เข้าสม

0: ใส่แห้งได้เพราะว่าเพิ่นจะมีขวเล็กที่สร้างขึ้นอย่างแน่นหนาและในขวเพิ่นจะมีการประดับประดาดอกไฟให้เฮาย่างตามทางได้แบบเห็นแสงแจ้งในถ้ำแน่นอนแล้วมันจะมืดเนาะฉะนั้นเพิ่นก็จะติดดอกไฟให้ไปตามขวเนาะเพิ่มในความสะดวกให้กับพวกเฮาย่างเลาะเบิ่งโพงถ้ำขนาดใหญ่ที่ว่ามีหินงอกหินย่อยหลากหลายรูปแบบจับอยู่ตามฝาผนังเมื่อกระทบใส่แสงดอกไฟเนาะยิ่งเพิ่มความงดงามแบบอลังการเฮาลองคิดภาพว่าเฮาเข้าไปในถ้ำย่างตามขวจะเป็นขวเล็กมีดอกไฟตามหนทางไปแล้วบางบอนมันจะเป็นแบบหินย่อยลงมาต่อหน้าเฮาเลยได้
1: ม
0: ัน
1: จะม
0: ี
1: แสงระยิบระยับ
0: มันมีแสงระยิบระยับแต่เวลาเฮาย่างเข้าไปในอีกมันก็จะมีแสงที่ว่าเพิ่นเอาไปใส่บนน้ำ
1: สะท้อนอยู่น้ำอีก
0: มันว่าสะท้อนน้ำอีกแบบ
1: เจ้า
0: หินนะนะความย่อยของหินนะนะที่ว่าหินปูนที่ย่อยลงมาน่ะมันจะงามที่แบบแตกต่างกันไปในแต่ละรูปทรงอีกท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเพราะว่าเคยเห็นหลายๆคนที่ว่าไปเที่ยวอยู่สถานที่นี้นะต้าแล้วเพิ่นมีการรีวิวเนาะโพสต์ลงตามโซเชียลมีเดียโนรีก็ได้เข้าไปเบิ่งเพราะว่าเป็นคนที่มักท่องเที่ยวเกี่ยวกับด้านนี้อยู่แล้วมักไปสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะก็น่าสนใจและคิดไว้กับตัวเองว่ามื้อนึงต้องไปให้ฮอดมื้อนึงต้องไปให้ฮอดขนาดมาฟังต้าเว้านี่ก็มันเป็นตาสะอ่อนแล้วต้าและอยู่ในถ้ำตามที่โนรีได้เบิ่งหลายๆคลิปเนาะหลายๆวิดีโอที่เพิ่นรีวิวนี่นะเพิ่นว่ามันจะมีบอนทองเที่ยวบอนส้มนี่8จุดแม่นบ่ตาตา
0: แม่นนท์8จุดเป็น8จุดที่บ่ธรรมดาเพราะว่าเพิ่นจะให้ความหมายของแต่ละจุดอีกได้
1: เจ้าเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ว่าสู่ฟังแน่
0: แม่นแล้วนลีพนักงานน้ำเที่ยวเพิ่นมีพนักงานน้ำเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: อธิบายแม่นบ่อธิบายเจ้า
0: อธิบายพวกเฮาฟังว่ามีทั้งหมด8จุดจุดทําอิฐที่ว่าเฮาย่างเข้าไปเลยเนาะเป็นวังป่าเสื่อมพวกเขาก็แปลกใจเอ้าคือใส่มาวังป่าเสื่อมที่จริงก็แปลกใจตั้งแต่ตอนที่พวกเขานั่งรถไปแล้วว่าไปถ้ำป่าเสื่อม
1: เออเป็นอย่างคือใส่ถ้ำ
0: คือใส่มาป่าเสื่อมแต่แน่นอนว่าป่าเสื่อมมันก็บอกแล้วเนาะว่าถ้ำป่าเสื่อม
1: มันต้องมีป่าเสื่อมหลายมันบอก
0: ถูกต้องเลยช่วงนี้จะเป็นป่าอื่นมาได
1: ้ต้องเป็นป่าเสื่อม
0: ถือว่าเป็นจุดทำอิฐเนาะของจุดทำอิฐจุดนั้นเพิ่นเอิ้นมาเป็นจุดวังป่าเสื่อมย้อนมันเป็นคือวังเพราะว่าน้ำมันเป็นสีเขียวมรกตเลยได้ทำให้ฟังดิเนื่องจากว่าเป็นจุดทำอิฐที่เข้ามาด้านในของถ้ำจะเป็นหินย้อยจะเห็นเนาะจะเห็นหินย้อยที่สวยงามและด้านลุ่มจะเป็นวังน้ำที่มีป่าเสื่อมจำนวนหลายอีลีมาหลายแต่ว่าในน้ำฝนเนี่ยเพิ่นบอกป่าเสื่อมเนี่ยมันจะไหลออกไปนอก
1: มันจะลอยออกไปตามสายน้ำแล้ว
0: บึงหนองเทาพุ่นนี
1: ่ทั้งหน้า
0: บึงหนองเทามันจะอยู่ทั้งหน้าปากถ้ำเลยได้และน้ำมันเสื่อมหากัน
1: แสดงว่าบึงหนองเทาและกระถ้ำป่าเสื่อมนี่แม่นสถานที่ท่องเที่ยวบ่อนเดียวกัน
0: บ่อนเดียวกัน
1: ต่างแต่ว่าบึงหนองเทามันจะอยู่หน้าของปากถ้ำ
0: และป่าเนี่ยไปมาได้เลยและน้ำอยู่บึงนะก็จะเข้ามาทางในได
1: ้ป่ามันลอดหากันได้เจ้า
0: น้ำมันก็ต้องไหลผ่านกันเราแปลกแต่ตั้งข้อหมายคือตัวป่าด้วยนะคุณฟ้า
1: เจ้า
0: ตัวป่าเนาะตัวป่า
1: และจุดที่สองเนี่ยป่ะนี
0: ่ฉะนั้นเพิ่นจึงใส่ชื่อว่าวังป่าเสื่อมหรือว่าถ้ำป่าเสื่อมเนาะจุดที่สองก็แม่นวังพฤษีเพิ่นใส่เป็นวังเป็นเขตไปเนาะเขาย่างเข้าไปในอีกเพิ่นเอิ้นว่าเป็นวังพฤษี
1: เจ้า
0: และจุดที่สามแม่นถ้ำของพญานาคและจุดที่สี่แม่นวังของพญานาค
1: โอ้มีถ้ำมีวังเป็นบ่อนี่เจ้า
0: และจุดที่ห้าแม่นวังของเทวดา
1: เจ้า
0: จะมีชื่อเพิ่นใส่ชื่อแบบรูปทรงของหินน่ะนะ
1: มันจะบ่งบอกกันว่า
0: ล
1: ัก
0: ษณะค่ายคือพญานาค
1: เจ้า
0: แล้วจุดที่5เป็นวังของเทวดาได้
1: เจ้า
0: วังของเทวดาท่านผู้ฟังต้องไปแล้วหอยใกล้น้ำเที่ยวเป็นคนแนะนำ
1: อธิบายเน
0: า
1: ะอ
0: ธิบายจุดที่6แม่นสร้าง3หัว
1: เจ้า
0: เป็นคือรูปสร้างเลยแต่ว่าสำหรับตาต้าเบิ่งนี่ขึ้นนําคนเบิ่งบางคนเบิ่งจะจินตนาการแตกต่างกัน
1: เจ้า
0: คือขึ้นยกตัวอย่างเฮาเบิ่งก้อนเมฆบางเทื่อก้อนเมฆเอ้ามันคือเป็นรูป
1: รูปป่าก็มี
0: รูปป่ารูป
1: กระตอกกระต่ายไปซินะ
0: แล้วจะจินตนาการเฮาอีกแต่ว่าตาตาเบิ่งรูปโตที่เพิ่นบอกก็เป็นรูปสร้างอีหลีแต่แน่ไม่อีกมุมนึงก็คล้ายคือสร้างแต่ก็แล้วแต่เฮาเบิ่งอยู่ในจุดใดนะผู้ฟังจุดที่6แม่นสร้าง3หัวแล้วจุดที่7แม่นปลาหิมพานต
1: ์เจ้า
0: เป็นปลาหิมพานต์และจุดสุดท้ายเนาะก็จะเป็นกระดูกสันหลังของพญานาคที่ว่ามีการจำลองเพื่อให้เป็นจุดเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวฉะนั้นก็จะเป็นแบบนั่งเบิ่งได้แบบเฮานั่งเบิ่งไปแล้วก็รู้สึกว่าอ้ามันเป็นครึ่งหัวพญานาคอันนี้ครึ่งหางพญานาคจังซี่นูรี
1: ตาตาเลยอยู่ในถ้ำนี่นะมันเป็นถ้ำที่สูงแล้วแบบว่าเวลาเขาเข้าไปนี่ก็เป็นโอโถงคักแน่มันบอก
0: แมน
1: ใหญ
0: ่แต่ว่ามีบางบอนที่มากับบอนได้องค์ถงมีบางบอนก็ได้รอดอยู่ใน
1: โอได้ก้มไป
0: แต่บางบอนก็ได้ก้มตัวแบบ
1: ระยะน้อยนึงว่าสิซะ
0: ระยะน้อยนึงพอให้เขาได้รู้สึกว่าเออได้เข้ามาในถ้ำ
1: มันได้
0: ก้มแดนผู้ฟังแล้วบางจุดตาตาจือบอพิษหันจะมีบอนที่เขานบพระพุทธรูปอยู่ทางด้านในอีกใดประมาณ2จุดหรือ3จุดนี่แหละเนาะตาตาก็บ่แน่ใจเพราะแต่ว่าบนที่ตนเองไปนบกล่าวว่าอย่าง2จุดแต่บ่แน่ใจว่า มันมีอีกจุดอื่นอีกตื่มบอเนาะท่านผู้ฟังแต่ว่าเห็นอยู่หันแม่

0: 2จุดที่ว่าเฮาก็เอาเงินไปช่วยเพิ่นบูรณะบอกก็แล้วแต่เฮาเน
1: า
0: ะ
1: จิตใจศรัทธาของแต่ละคน
0: เพิ่นก็มีการตั้งรูปพระอยู่หั่นแล้วก็สามารถกราบไหว้ได้ท่านผู้ฟังเนาะแล้วบอกได้เลยว่าแต่ละจุดนี่นะมันจะมีความสวยงามของหินย่อยหินย่อยรูปทรงของหินที่ว่าเป็นรูปนั่นรูปนี่ที่ว่าเพิ่นเว้าแหละเพิ่นตั้งชื่อว่านี่เป็นวังของเทวดานี่เป็นจุดสร้าง3หัวแล้วจะมีใกล้น้ำเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นอธิบายที่ไปที่มาเพราะว่าแม่ความหมายของแต่ละจุด
0: แม่นไผที่อยากอธิบาย
1: แสดงว่าไผที่อยากฮู้รายละเอียดว่าแต่ละจุดมีความหมายแนวใดเป็นหยังเพิ่นจึงตั้งชื่อแต่ละจุดแบบนี้แบบนี้ต้องได้ไปสัมผัสตัวจริง
0: บ่เมื่อยเด้นูนี่บ่เมื่อยเพราะว่าเนี่ยเข้าไปในแล้วมันเย็นมันซุ่มเย็นแล้วก็ได้ฟังเพิ่นอธิบายแล้วก็รู้สึกบ่เมื่อย
1: ม่วนต่างหากอีก
0: ม่วน
1: ได้ความฮู้นะ
0: แล้วก็ซุ่มเย็นเนาะซ
1: ุ่
0: มเย็นดี
1: โอ้ถือว่าเป็นสถานที่นึงที่งาม
0: อยาก
1: ไปแท้เนาะงามเด้อท่านผู้ฟังเฮาต้องหาโอกาสหาเวลาไปนอกจากว่าจะไปยังสมถ้ำแล้วนะอยู่เขตพัฒนาด้านนอกก็ยังมีกิจกรรมขี่เหือแม่นบ่มีการย่างปลาได้เพลิดเพลินน้ำอีกก็สามารถไปสัมผัสได้หลายอย่างอยู่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นตอนนี้ตาต้าเฮาพักผ่อนก่อนฟังเพลงจากทางรายการมวลๆกันก่อนระยะต่อไปจึงมาติดตามรายการของเฮาเติม

0: ่ยวเมืองลาว
1: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
2: กลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการเที่ยวแดนจำปาแล้วตาตาเมื่อกี้นี้เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน่าสนใจอีกแหล่งท่องเที่ยวนึงอยากฮู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวนี้เนี่ยเพิ่นเปิดมาโดนปานใดล่ะ
3: บ่โดนวันที่14เมษายน2025
2: เอาปีกายนิดนึง
3: แม่นท่านผู้ฟังปีกายนี่เนาะซึ่งเป็นสถานที่ที่กำลังยอดฮิตในปัจจุบันเพราะว่าเพิ่นได้ปรับปรุงทางเข้าสะดวกสบายมีห้านอาหารแล้วก็มีห้องน้ำที่สะดวกสบายอีหลี
2: แสดงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนี่แม่นถือว่ามีครบเนาะถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีหลายท่านผู้ฟังก็เห็นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมานี่สะดวกและก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบถ้วนถ้าท่านใดที่ว่ามีโอกาสได้ไปแขวงขมวนอย่าลืมไปแวะบึงหนองเท้าและถ้ำป่าเสื่อมได้บอกเลยว่าทุกท่านบ่ผิดหวังแน่นอน
3: แม่นแล้วเด้อฝากกันไว้เนาะและสำหรับตอนเช้ามื้อนี้เวลา15นาทีของพวกเราหมดลงแล้วตาต้าและโนลีต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อน
2: ขอให้ทุกท่านมีวันพักผ่อนที่เต็มไปด้วยความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีพลังเต็มห้อยเพื่อเริ่มต้นเวียกในมื้ออื่นเด้อมื้อนี้พวกเรา2คนขอกล่าว
3: สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการประเทศจีนที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวร่วมกับวิทยุอ่าวเปือปู้เขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมาเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่ลือซือฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือข่าวสารวัฒนธรรมข่าวสารเศรษฐกิจที่ล่าสุดอาหารการกินและฮิตของประเพณีที่เป็นมูลเสือของจีนให้บรรดาท่านได้รับฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมประเทศจีนที่สวยงามรายการมื้อนี้พวกเฮาจะแนะนำข่าวสารเกี่ยวกับจีนให้ท่านได้รับรู้ทำอิดข้องรายการเสริญทานฟังข่าวเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาหัวมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำคลองแม่น้ำลันซางประจำปี2026นำเสนอโดยเวิร์นบังคูนดารา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพวันที่16มิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในสัญญาโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางงวดที่9ประจำปี2026ซึ่งต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยทานไม้ทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทานนางฟังหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2026นี้ท่านผู้ฟังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับอนุมัติโครงการทั้งหมดจำนวน7โครงการรวมเป็นมูลค่า3,310,000ดอลลาร์ซึ่งประกอบมีโครงการที่นอนในคงเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กสิกรรมทรัพยากรน้ำสาธารณสุขและลึกล่างความทุกข์ยากขอบเขตการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางได้ถูกสร้างตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาปี2016โดยมีจุดประสงค์และความหมายมั่นห่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตห่วมกันโดยมีลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและจีนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ดีต่อกันมาแต่ดุนานมีที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ติดจอดกันด้วยภูผาและแม่น้ำห่วมสายเดียวกันในระยะทีสภาพการของโลกสืบต่อประเสริฐนากับสิ่งท้าทายนานาประการขอบการห่วมมือดังกล่าวนี้ได้สืบต่อเป็นเวทีห่วมมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อฮัดแน่นห่วมมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการห่วมมือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งห่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนขอรีเริ่ม1แล้ว1เส้นทางและเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติในปีเดียวกันสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งพันขยายจุดประสงค์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางให้ปรากฏผลเป็นจริงตลอดระยะ10ปีผ่านมาประเทศลาวได้รับโครงการทั้งหมด100โครงการมูลค่าหลายกว่า26ล้านกว่าดอลลาร์ซึ่งได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและมีมากผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาร่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำคงแม่น้ำลันซางประจำปี2026ตอนนี้เตรียมบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเส้นทางรับฟังข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนดึงดูดนักธุรกิจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนใต้นำเสนอโดยถาวรอินทศร
1: ท่านผู้ฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือว่า CMG ได้รายงานวันที่15 มิถุนายนว่าในงานวางแสดงสินค้าจีนอาซีไตครั้งที่10ที่ได้จัดขึ้นอยู่นครคุนมิงแกวงยุนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆของวิสาหกิจจีนบ่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์มนุษย์เฮ็ดความสะอาดฝ้าอาคารเรือบินบ่มีคนขับลาดตระเวนอัตโนมัติห้องพักทันสมัยแบบสามารถเคลื่อนที่และอื่นๆได้ดึงดูดสายตาของนักธุรกิจจากบรรดาประเทศอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้มีหลายคนได้เข้าไปเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการร่วมมือกันงานวางแสดงครั้งนี้ฮั่นยังได้จัดวิธีแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของงานวางแสดงจีนอาเซียนใต้โดยได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่60กว่าชนิดซึ่งกวมเอาหลายกว่าคงคิดบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อัจฉริยะเศรษฐกิจการบินอากาศต่ำการเพชรและก็การรักษาสุขภาพและอื่นๆมีนักธุรกิจหลายทานจากบรรดาประเทศอาเซียนใต้และอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวว่าผลิตภัณฑ์อัจฉริยะของจีนได้สร้างความคิดด้านการค้าที่ดีให้แก่ข้าเจ้าและคองคอยจะดำเนินการร่วมมืออยู่ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหลายกว่าเก่ากับจีนเพื่อนำพาการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัจฉริยะของประเทศตน
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศจีนที่ได้นำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจีนดึงดูดนักธุรกิจอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนใต้ท่านผู้ฟังที่เคารพเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการประเทศจีนที่สวยงามได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 8:15 น. หา 8:30 น. ผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเวิร์นวังคุณดาราพร้อมด้วยถาวรอินทศรอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้อหน้า
2: สบายดี

0: สุขภาพดีมีพลไม้สมบูรณ์จะช่วยเพิ่มพูนความแข็งแรงให้แก่ชาติต่อจากนี้ไปท่านจะได้หับฟังรายการมวลดีมีสุขทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอาทิตย์โดยศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุขและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพยาธิถอกท้องสามารถติดต่อได้จากมือที่บ่สะอาดเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของท่านและทุกคนในครอบครัวควรล้างมือใส่สบู่เป็นประจำเพราะมือสามารถสัมผัสกับสิ่งต่างๆอย่างหลวงหลายอาจมีเสื้อพยาธิปนเปื้อนอยู่นำเมื่อเหาจับอาหารเข้าปากโดยบ่ได้ล้างมือให้สะอาดสักก่อนท่านและคนที่ท่านหักจะติดเสื้อพยาธิถอกท้องได้ดังนั้นท่านควรเอาใจใส่ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นล้างมือก่อนและหลังกินอาหารล้างมือก่อนและหลังไส้วิทายล้างมือก่อนและหลังล่างก้นเด็กน้อยหรือสัมผัสกับอาจมล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับคนป่วยล้างมือก่อนและหลังสัมผัสกับสัตว์หรือเหตุอนามัยเฮือนสารเมื่อทานปฏิบัติได้เป็นประจำทานและคนในครอบครัวก็จะบ่เป็นพยาธิถอกท้องอย่างแน่นอน
1: ศึกษาด้วยตัวเองได้และการแพทย์เพิ่นก็ได้แนะนําว่าหลังจากเกิดลูกในภายใน6เดือนอิฐให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวเพราะว่าในนมแม่นี่สิมีสารอาหารที่ว่าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตทางด้านทางกายและกำลังสมองของลูก
2: ลูกผู้ที่ทำอิฐการเลี้ยงคือการนี้ตั้งแต่เกิดจนฮอน6เดือนก็กินแต่นมแม่คันเมื่อได้โบมีเวลากลับมาบ้านให้นมลูกก็สิบีไปเซ็กจอกเพื่อที่สิให้แม่เท้าเพิ่นป้อนนมเพิ่นผู้ดีโชคดีตัวเองก็เป็นคนน้ำนมหมาไล่แน่แต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติตัวเองเนาะคันยังมีนมน้ำนมไล่มันให้ลูกดูดเลยๆคันบ่ซั่นก็บีบใส่จอกไว้เฮาแห้งให้ลูกดูดไล่ซั่นได้น้ำนมมันแห้งมาไล่เท่านั้น
1: แม่ละลูกผู้ทำอิฐก็แม่นเลี้ยงด้วยน้ำแม่เพียงอย่างเดียวเลยแล้วเราก็เป็นเด็กที่แข็งแรงสลาบเลี้ยงง่ายบ่ค่อยเจ็บเป็นคันเจ็บเป็นก็เซาไว้เพราะว่าในทางการเรามีภูมิต้านทานที่ดีจากน้ำแม
2: ่มันจะมีพ่นดีไลน์สำหรับการพัฒนาสมองของลูกลูกสลาดแข็งแรงก็เป็นความภูมิใจของพ่อแม่
3: แต่เมื่อเกิดจนถึง6เดือนน้ำนมแม่อย่างเดียวก็เพียงพอแล้วสำหรับสุขภาพความแข็งแรงความหักและชีวิตของลูก

บายดีท่านฟังเพื่อนมีรายการมัวดีมีสุขที่คิดฮอดคิดถึงทุกๆท่าน8โมง30หา9โมงอยู่กับมโนภาพเด้อวันทานเนาะในมื้อนี้หลายๆท่านก็ได้รักษาสุขภาพกันเด้แล้วบ่เนาะโดยเฉพาะก็แม่นการเอาใจใส่ในการป้องกันพยาธิ

จใส่ในการรักษาสุขภาพแม่เด้อบรรดาท่านเนาะเป็นห่วงเป็นใยจากทางกระทรวงสาธารณสุขท่านฟังสำหรับรายการในมื้อนี้ก็จะมีข่าวมาต้อนมาฝากมิตรรายการเนาะบ่ว่าจะเป็นข่าวใดก็ให้บรรดาท่านติดตามฟังเนาะพร้อมกันนั้นก็จะมีสิ่งที่ดีๆนํามาต้อนมาฝากโดยเฉพาะก็แม่นคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพนั่นก็คือพยาธิโปลิโอเนาะเฮาจะมาฟังน้ำกันตอนต้นรายการนี้เฮามาฮู้จักกับฟังอาการฟังข่าวจากทางรายการก่อน

hoàn cảnh sang xuống sớm càng biết bèn phương thị cảm đàn phố xã cản dù mường mà hạ sáy khoảng khám muộn này khang quần thị xíp hạ hạ xíp chết mì thù nà chỉ phản mà ni กิจกรรมในการสร้างเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านโภชนาการแมนจุดประสงค์ก็เพื่อการสร้างเพื่อกำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านโภชนาการโดยเอกภาพกัน3เป้าหมายบุริมสิทธิ์ด้านโภชนาการคือเด็กน้อยได้กินน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดจนฮอด6เดือนเด็กน้อยเริ่มจาก6เดือนให้กินอาหารเสริมที่หลากหลายเพียงพอและก็สืบต่อกินนมแม่จนฮอด2ปีเด็กน้อยอายุ5ปีได้รับการติดตามการเจริญเติบโตและสามารถเข้าถึงการปิ่นปัวที่มีคุณภาพในกรณีเด็กที่ขาดสารอาหารกระทันหันนอกจากนี้ยังได้รับร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมปัจจัยเอื้ออำนวยและสิ่งกีดขวางต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสองทางการสื่อสารและวางแผนต่างๆอยู่ในสุมสนสนทนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายอยู่สองบ้านเพื่อให้การออกแบบมีความแท้เหมาะกับสุมสนพร้อมการสร้างแผนกิจกรรมบุริมสิทธิ์ให้แก่การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านโภชนาการกำหนดวิธีการจัดตั้งปฏิบัติติดตามความคืบหน้าโดยเอกภาพกันและก็มีความรับผิดชอบแต่ละภาคส่วนร่วมกันนำพาโดยทีมงานศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์โภชนาการศูนย์น้ำสะอาดและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสี่ยวสารโภชนาการจากองค์การยูนิเซฟภายใต้ทุนสนับสนุนกองทุนโลกจากภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโภชนาการสำหรับเด็กน้อยและโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวและลดผ่อนความทุกข์ยากในเขตชนบทที่ได้รับทุนช่วยเหลือจาก ADB ผู้เข้าร่วมจาก4เมืองคือเมืองมหาไซบัวลภานาคายและยมราชเป็นต้นแม่นห้องการสาธารณสุขกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการเงินและผู้ประสานงานโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านการปรับตัวและลดผ่อนความทุกข์ยากในสุมสน

ในระยะ1ปีผ่านมาคณะบริหารสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์การเทียมและเครื่องช่วยข้ามสูได้ปฏิบัติตามภาระบทบาทและหน้าที่ของตนญาติแยงถึงการช่วยเหลือจากองค์การจัดตั้งสากลทางภายในและต่างประเทศเพื่อประกอบส่วนเข้าในเวียกงานด้านองค์การเทียมและเครื่องข้ามสูเพื่อช่วยให้คนเจ็บเสียองค์ะอยู่ทั้งศูนย์กลางทั้งอยู่ในศูนย์กลางและ5แขวง5สาขาศูนย์เนาะรวมทั้งแขวงทั่วประเทศและทั่วถึงดังนั้นศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการจึงได้จัดกองประชุมสรุปผลสำเร็จในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมเวียกงานของสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์เทียมและเครื่องช่วยข้ามสูในปี2025และทิศทางแผนการในปี2026ภายใต้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานโดยทานคำพรพุทธวงศ์ประธานสมาคมช่วยเหลือคนพิการด้านองค์เทียมและเครื่องช่วยข้ามสูทานนางศรีอาทรภูมิวงศ์หัวหน้าศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการมีบรรดาทานต่างหน้าจากกลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกลุ่มเอโรปอเมริกากระทรวงการต่างประเทศกลุ่มพัฒนาการบริหารรัฐคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคกลุ่มนโยบายต่อผู้มีผลงานพิการและอายุสูงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมห้องการต่างๆห้องการกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มจัดตั้งพนักงานกลุ่มแผนการและการเงินศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุของค์การสหประชาชาติองค์การจัดตั้งคนพิการทานหัวหน้าแผนกของศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาธิการบรรดาทานจากห้องหมอจากหากสาขาศูนย์การแพทย์และบรรดาสมาชิกครอบครัวคนพิการที่ช่วยเหลือคนพิการได้เข้าร่วม

มากันข่าวสุดท้ายท่านผู้ฟังมาที่โรงหมอสิทธาธิราชได้จัดฝึกอบรมการซองกระเพาะอาหารโดยการร่วมมือของโรงหมอสิทธาธิราชและมูลนิธิพัฒนาการซองกล้องทางด้านอาหารภายใต้การอบรมนี้ได้จัดขึ้นใน2วันตั้งแต่วันที่16-17มีถุนาที่ผ่านมานี่กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เข้มแข็งและเป็นการส่งเสริมความรู้ทักษะทางด้านการแพทย์และการเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันโดยมีการสนับสนุนและเสนอภาคทฤษฎีและการลงปฏิบัติตัวจริงน้ำหุ่นเพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถและทักษะของบรรดาท่านหมอในการเบิ่งแยงและบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมทั้งสามารถเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการปิ้นปัวให้ในเวียกงานซองกระเพาะลำไส้และพัฒนาแนวทางในการเบิ่งแยงคนเจ็บที่ดีขึ้นเป็นลำดับกิจกรรมดังกล่าวได้เข้าร่วมโดยท่านดร.สีไหมบุตรภูมิวิหารของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิทธาธิราชท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรยุทธ์ปสกุลประธานมูลนิธิพัฒนาการส่องกล้องทางเดินอาหารที่มีทีมงานแพทย์เชี่ยวชาญจากมูลนิธิท่านหมอพยาบาลหน่วยงานส่งกระเพาะลำไส้จาก5หูหมกศูนย์กลางมีบรรดาแขวงก็ได้เข้าร่วมโรงหมอสิทธาธิราชได้เห็นความสำคัญต่อการยกระดับเทคนิคความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อยกสูงการให้บริการตามนโยบาย5ดี1พอใจของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาการปิ้นปัวคนเจ็บให้มีประสิทธิภาพและยังช่วยเหลือให้แก่คนเจ็บผู้ที่บ่มีโอกาสได้รับการปิ้นปัวก็คือลดผ่อนค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนผู้ที่มารับการบริการอีกด้วยท่านฟังนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาเสนอต่อมีรายการได้หับฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อนหลังจากนั้นเรามาฟังกันว่าพาญาติโปลิโอแมนหยังแมนแนวใดต้องเอาใจใส่แนวใดตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากทางรายการก่อน

0: ว่าเป็นพิษจากเมทานอลเป็นภัยคุกคามสุขภาพระดับโลกทั่วทุกมุมโลกมีการเติมสารบางอย่างที่ผิดกฎหมายลงไปในเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเราสามารถรับผู้กินหรือรสชาติของเมทานอลได้ในเครื่องดื่มเมทานอลจะค่อยๆทำลายอวัยวะในห่างไกลเทเลนอย12หา24ชั่วโมงหลังจากนั้นหรืออาจจะลดกว่านั้นจะเกิดมีอาการเจ็บหน้าเจ็บท้องหายใจไว้กว่าปกติและหากเมทานอลจะทำลายสมองได้หลายระดับหรือเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นผิดปกติและตาบอดได้ดนไปก็จะเฮ็ดให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมโดยรวมท่านเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในลักษณะนี้บ่และมักมีอาการเหล้านี่หรือบ่มีภาวะเป็นพิษจากเมทานอลหรือบ่เมทานอลได้เฮ็ดให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนในทั่วโลกแต่ส่วนใหญ่บ่มีการรายงานอย่าปล่อยให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของภาวะเป็นพิษจากเมทานอลเฝ้าไปพบแพทย์แต่มื้อนี้อาจช่วยชีวิตท่านได้
1: แม่มันเอ้ยฝนสิตกแล้วเฮาจะได้เกี่ยมลงไห่ลงนาแล้วได
2: เออก็ดีแล้วเด้ฝนตกจึงมีน้ำเฮ็ดไห่เฮ็ดนาน่ะแต่ว่ามากับฟ้ากับฝนก็มีพยาธินำได้เถ่าเป็นต้นเป็นพยาธิไข่ยุงลายพวกเขาต้องได้ระมัดระวังได้เถ่าเอ้ย
1: คอยกะได้ยินเพิ่นว่านั่นล่ะมันอันตรายห้ายแฮงได
2: แม่นว่าเจ้าได้ยินมาว่าแนวใด
1: เออได้ยินว่าพยาธิไข่ยุงลายชนหลายมันมาเกิดอยู่ในฤดูฝนเพราะว่ายุงลายมักไปไข่ใส่กระโปะกระป๋องที่อยู่นอกเหือนมีน้ำอังน้ำขังถ้าเป็นแล้วบ่ได้รับการปิ้นปวดที่ถูกต้องและทันเวลาอาจจะพาให้เสียชีวิตได้ได
2: คันสั้นเฮาสิเฮ็ดแนวใดซะนะ
1: บ่ยากเลยเพียงแต่เฮาทำลายบอนที่ยุงไปไข่ใส่บ่ว่าจะเป็นกระโปะกระป๋องอย่างติ่นรถเก่าที่บ่ได้ใช้หั่นเด้ส่วนไห่น้ำฟุ้ยอุแองต่างๆที่เก็บน้ำไว้ใส่ให้ล้างพัดถูทั้งในให้สะอาดเป็นประจำและต้องถอกลงดินเพื่อให้ไข่ของยุงลายดับสูญไป
2: โอ้คือง่ายง่ายเนาะมามามาจันเฮาพากันไปเฮ็ดเดี๋ยวนี้เลย
1: แม่นแล้วเมื่อทุกคนอยู่ในครอบครัวห่วงใจเป็นเจ้าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของนอนน้ำยุงลายอยู่ในและนอกเฮือนของตนเองเป็นประจำเท่านี้ก็ปราศจากไข่ยุงลายได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษากระทรวงสาธารณสุข

0: จากท่านผู้ฟังก็ถึงระยะสุดท้ายจากทางรายการมัวดีมีสุขกันแล้วก็อยากให้มีรายการทุกๆท่านได้เอาใจใส่เด้อสำหรับลูกๆหลานๆที่ยังบ่ทันได้รับการซักวัคซีนกันพยาธิครบเทื่อโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิโปลิโอซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่ามีการพบกรณีมาพบกรณีที่มีการติดเชื้อพยาธินี้ในเด็กน้อยเนาะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเอาใจใส่ในการเบิ่งตื้นปื้มติดตามของกับเจ้าว่าได้มีการซักหรือว่าการไปยอดยาการพยาธิโปลิโอนี้ครบแล้วบ่และพยาธิอื่นๆเด้ครบบ่ดังนั้นขอให้มีรายการนั้นได้เอาใจใส่ในการพากับเจ้าไปรับการบริการอยู่ที่ห้องหมอเมืองสุขศาลาเนาะห้องหมอเมืองหรือว่าห้องหมอสุมโซนหันพร้อมทั้งห้องหมอแขวงที่ใกล้บ้านทานเพื่อว่าจะได้รับการยอดวัคซีนกันพยาธิโปลิโอและซักยากันพยาธิตามตารางของการซักวัคซีนให้แก่เขาเจ้าเพราะว่าพยาธิโปลิโอนี่ท่านผู้ฟังถือว่าเป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้เป็นแล้วสามารถทิ้งให้เสียชีวิตได้อย่าถือเบาเด็ดขาดบรรดาท่านเนาะซึ่งกับพยาธิโปลิโอทางกระทรวงสาธารณสุขนี่เพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนำพ่อแม่ประชาชนบ้านเฮาทุกๆคนเลยโดยเฉพาะเด็กน้อยที่อายุรุ่ม5ปีดาวต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเลยพยาธิโปลิโอหรือว่าพยาธิเปียลอยนี่บรรดาท่านเป็นพยาธิให้ถ้าว่าบุคคลใดหนึ่งบ่มีภูมิคุ้มกันเนาะถ้าติดเสื้อก็จะมีอาการที่กล้ามเนื้ออ่อนแห้งเป็นอัมพาตเนื่องจากว่ามันไปทำให้ระบบกล้ามเนื้อหายใจเนาะกล้ามเนื้อหัวใจเฮ็ดให้กล้ามเนื้อนั้นดังกล่าวกล้ามเนื้อดังกล่าวนั้นน่ะอ่อนแห้งลงและก็บ่สามารถหายใจได้เฮ็ดให้เสียชีวิตในที่สุดนั่นเองบรรดาท่านพยาธิโปลิโอแม่นพยาธิติด8ที่ง่ายที่สุดเลยถ้าเด็กน้อยผู้นึงเป็นเนาะผู้ที่ว่าบ่มีภูมิคุ้มกันก็จะติดเสื้อพยาธินี่และก็ง่ายกว่าผู้อื่นบ่ได้รับวัคซีนหั่นว่าซั่นซะถ้าว่าผู้ใดได้รับแด่ก็แม่นจะมีภูมิต้านทานจะเป็นยากแด่ว่าซั่นซะแต่ก็บ่ได้หมายความว่าจะบ่ติดได้ติดแต่ว่าเป็นน้อยเนาะบ่เป็นอันตรายให้แฮงเสื้อพยาธินี่จะเจือปนอยู่ในอาจมของผู้ที่ติดเสื้อหันแหละบรรดาท่านถ้าว่าเขาเจ้าหันไปถ่ายซาซ้ายถ่ายตามก้องล่างเฮือนถ่ายอยู่ตามแม่น้ำลำเซหรือว่าห้วยหองของบึงต่างๆหันเสื้อพยาธินี่ก็จะไหลสู่แม่น้ำลงสู่นาดินหลังจากนั้นเราก็จะไปลิ้นขี้ดินหันว่าเอาตักมาปลูกผักปลูกหญ้าเด็กน้อยไปลิ้นไปเคี้ยวสัตว์ไปดุดไปแห้นมันมาติดใส่อาหารการกินของเฮาได้สามารถแพร่ขยายมาสู่คนเฮาได้เนาะเมื่อคนเฮาไปจับสัมผัสแล้วบ่มีการล้างมือใส่สบู่ก็จะได้รับการติดเชื้อได้เนาะซึ่งจะผ่านการดื่มน้ำที่บ่สะอาดท่านกินอาหารที่บ่สะอาดปรุงแต่งบ่สุกดีหรือว่ามือที่บ่ได้ล้างเนาะเชื้อพยาธินี้ก็จะเข้าสู่ห่างกายได้สำหรับอาการเนาะถ้าท่านสังเกตอาการลูกหลานมีอาการแนวใดก็คือไข้เมื่อยเจ็บหัวปวดหากกล้ามเส้นคอเคร่งตึงแขนขาเจ็บเนาะเจ็บแขนขากล้ามเส้นอ่อนแหงหรือว่าบางคนก็แม่นลอยเหลวกระทันหันย่างบ่ได้จังซี่น่ะอ้าวอิดเมื่อยอ่อนเพลียกันไปเลยจังซี่น่ะเนาะต้องไปหาแพทย์หาหมอโดยด่วนเลยเพื่อได้รับการปิ่นปัวแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังบ่มีวิธีการที่จะปิ่นปัวใดๆเลยแต่เราสามารถป้องกันได้เนาะสำหรับพยาธิโปลิโอนี่โดยการรับวัคซีนให้ครบถ้วนเนาะเด็กอ่อนและเด็กน้อย1ปีลงมาผู้หนึ่งต้องได้รับการยอดวัคซีน3ครั้งและต้องได้รับวัคซีนโปลิโอสนิทซักนี่2เข็มเพื่อป้องกันและปกป้องเขาเจ้าจากการเป็นพยาธิโปลิโอนี่บรรดาท่านแต่ถ้าท่านมีลูกน้อย5ปีลงมาและบ่ทันได้มั่นใจว่าได้รับวัคซีนครบแล้วบ่เนาะสิเนาะยังบ่ทันครบหรือบ่ครบสิซอกปื้มกับบ่เห็นละให้ท่านนั้นไปหาแพทย์หาหมอเนาะไปปรึกษาน้ำเพิ่นเด้ออยู่สุขศาลาใกล้บ้านท่านแล้วก็ถ้าหากมีกรณีที่ซักเดบ่ซักเดทานชื่อได้เดบ่ได้เดสิขอซักคืนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็ให้ไปปรึกษานำทีมงานแพทย์หมอที่ใกล้บ้านทานเด้อ oh, no. เมื่อพ่อแม่พี่น้องนะท่านผู้ฟังทุกๆท่านบ้านเฮาบ้านใดให้ฮีพรใจพาลูกพาหลานของท่านไปรับวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอนี่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยบ่ว่าจะเป็นสุขศาลาห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองเนาะที่ใกล้บ้านท่านโดยบ่เสียค่าจักกีบเลยนี่ก็ด้วยความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุข เอาท่านผู้ฟังก็อย่าลืมอย่าพลาดพญาตินี่ในปี2000เนาะได้มีการประกาศรูปร่างกันไปแล้วแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีการพบกรณีที่มีการติดเสื้ออยู่ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนั้นให้พรใจในการต้านและสกัดกั้นให้โดยไวบรรดาแขวงบรรดาเมืองให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าหากผู้ใดมีหรือว่าลูกหลานมีอาการคล้ายคือก็คือไข้เมื่อยเจ็บหัวปวดหากกล้ามซีนคอเคร่งตึงปวดแขนปวดขาการซีนอ่อนแห้งหรือว่าลอยแล้วกระทันหันเข้าในนิยามของการเป็นพยาธิโปลิโอเนาะขอเฮียงเข้ามายังทุกๆแขนงการโดยเฉพาะกระแมนแขนงระบาดวิทยาเนาะหน่วยงานระบาดวิทยาแขวงเมืองติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและรายงานหาขั้นถึงของกระทรวงสาธารณสุขให้ไวที่สุดเพื่อเป็นการยับยั้งและลดผ่อนการแพร่ระบาดของพยาธิโปลิโอนี่ให้ไวที่สุดอย่างทันการท่านฟังเบื้องเวลานาทีจากทางรายการกำหนดลงแล้วเนาะมนุภาพขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและสวยเบื้องแยงลูกหลานของทุกท่านได้เนาะเพราะว่าในระยะนี้ลูกหลานกำแมนกำลังจะพักโรงเรียนเนาะสำหรับอนุบาลทั่วไปแต่ว่าสำหรับเอกชนยังบ่ได้พักเถื่อดังนั้นอีกจะหน่อยก็จะได้พักฉะนั้นแล้วผู้ใดที่ว่ายังบ่ได้ซักยากำแมนต้องได้เอาใจใส่พากระเจ้าไปซักให้ครบเด้อด้วยความห่วงใยจากทางรายการมวลดีมีสุขลาไปก่อนเด้อบรรดาท่านขอขอบใจที่ติดตามฟังตั้งแต่ต้นจนจบและพบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี
1: โอ้ยคือมาเป็นแบบนี้เนาะอยู่ๆตาก็บ่เห็นหุ่ง
2: เมตู้จะเป็นหยังคือจมผู้เดียว
1: แม่ตู้บ่เห็นหุงจักเป็นหยังอยู่ซื่อๆตากะมัวเบิ่งหยังก็บ่เห็น
2: มาๆให้หลานเบิ่งดูอุ้ยแม่ตู้คือมีหยังขาวๆอยู่ตาดำเจ้าอันนี้แหละเฮ็ดให้มัวไปๆหลานจะพาไปกวดอยู่ห้องหมอบ้านเฮานี
1: ่มื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ได้หลานเพิ่นก็สิเปิดบริการอยู่บ่แม่นแล้วเมื่อท่านเบิ่งบ่เห็นเบิ่งหยังก็มัวเจ็บตาหรือมีอาการคัดเคืองตาท่านอาจเป็นพยาธิเกี่ยวกับตาได้เช่นพยาธิแก่นตาขุ่นตากระดันตาอักเสบเบาหวานขึ้นตาต้อลมสิ้นตาโป่งอุบัติเหตุทางตาและอื่นๆท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่ห้องหมอน้อยห้องหมอสุมสนหรือห้องหมอแขวงใกล้บ้านท่านหรือมาที่ศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตาทงปงได้ทุกมือตลอด24ชั่วโมงรับประกันการบริการอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลท่านสามารถโทรปรึกษาก่อนก็ได้ที่เบอร์021-612474 021-612000 030-578-7737 020-55-415170
0: ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ปิ่นปัวและรักษาสุขภาพตากระทรวงสาธารณสุขและองค์การ CBM

องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกราชที่มีการเข้าร่วมของสังคมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายและเจ็ดหลักการพื้นฐานของขบวนการกาแดงและซีกวงเดือนแดงสากลให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้นปลุกระดมคนขวายบริจาคเลือดและการสนองเลือดที่ปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐานปฐมพยาบาลกู้ภัยสุขเสริญโฆษณาคนขวายแรงทุนสร้างสมาชิกและอาสาสมัครกาแดงสืบเท้าหาญาติพี่น้องและพัวพันห่วมมือสากลองค์การกาแดงแห่งชาติลาวมีเครื่องหมายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแมนกากบาทสีแดงเทิงพื้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของความมีน้ำใจมนุษยธรรมและใช้เฉพาะการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกาแดงแห่งชาติลาวเท่านั้นท่านใดที่สนใจประกอบส่วนเข้าในเวียกงานมนุษยธรรมติดต่อได้ทีองค์การกาแดงแห่งชาติลาวโทร021 250 000หรือองค์การกาแดงแขวงทั่วประเทศ

0: เอายับขอมาพี่ไว้จังได้ยินดีไว้
1: เอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่เคารพรักทั้งหลายมื้อนี้เฮามาเต้าโฮมกันนอกจากจะเผยแพร่เวียกงานป้องกันเวียกงานต้านไข้เลือดออกแล้วทางบ้านยังมีเวียกงานบริจาคเลือดมาเว้าสู่กันฟังตื่มเด้คือเมื่อวานนี้ในบ้านนี่ได้ไปสถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดที่หลายคนฮู้จักนั่นแหละเพื่อรับเลือดใส่พี่น้องที่ผ่าตัดอยู่โรงหมอท่านหมอ

ทุกๆ3เดือนได้บริจาคเลือดได้ครั้งนึงส่วนผู้หญิงปีนึงได้3ครั้งทุกๆ4เดือนได้แม่นบริจาคเลือดได้เทื่อนึงเด้อเอาก็อย่าลืมช่วยกันบอกลูกบอกหลานเจ้าข่อยตื่มเด้อหรือว่าบ่เข้าใจอันใดก็สามารถสอบถามไปที่สถาบันเลือดแห่งชาติก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212892 021212892

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นตะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไง
2: เห็นมาดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
0: อ้าวคั่นซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
3: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

0: องค์การกาแดงแห่งชาติลาวเสนอรายการเพื่อนมนุษยธรรมรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้เลื่อนให้ความหวังร่วมใจกันช่วยชีวิต
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
1: สบายดีมีรายการชินฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อมนุษยธรรม
2: เจ้ามีรายการฮับฟังรายการนี้ได้นะออกอากาศเฉพาะวันอาทิตย์1อาทิตย์ออกอากาศ1มื้อท่านผู้ฟัง 9:00 น. หา 10:00 น. FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยังกระจายส่งต่อไปที่ระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์หน้าเพจพวกเฮาไล่ผ่านลาวเนชั่นอลรีดิโอมีรายการสามารถแสดงความคิดความเห็นหรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงมาเอาหน้าเพจของพวกเฮาก็ได้
1: เจ้าออกการให้ท่านได้ฟังซะโดนๆ
2: เจ้า
1: อันนี้ซักมาห่วมรายการ
2: ตัวนึงเจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่เบื้องหลังเนาะเฮ็ดเวียกอยู่เบื้องหลังท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังก็คือฮู้นำกันเนาะวันที่18มิถุนาทุกๆปี
2: เจ้า
1: เพิ่นเอิ้นว่าวันแพทย์ลาวปีนี้ครบรอบ61ปีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าวันที่มีความหมายสำคัญอีกวันหนึ่งเพราะว่านาทีทุกนาทีของแพทย์พยาบาลหรือท่านหมอทุกท่านที่อยู่ในเพิ่นว่าสาขากระทรวงสาธารณสุขนี่นะสุมจิตสุมใจสุมเทือเทแหงใส่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จก็คือการเบิ่งแงงรักษาคนเจ็บ
1: เจ้าแพทย์หมอเพิ่นก็มีหลายระดับเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ท่านหมอใหญ่แน่
2: ปุ๊ดแ
1: ผ่พาตอกพาตัด
2: เจ้า
1: สินะสีนำนำพาท่านหมอน้อยไปสิก็ต้องได้เฮ็ดเวียกตามหน้าที่แต่ละคนนั่นแหละ
2: เจ้า
1: สรุปรวมแล้วแม่นรับใส่ชาติบ้านเมืองรับใส่พ่อแม่ประชาชน
2: เจ้า
1: เฮ็ดให้ทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นมันหายดี
2: แม่น
1: เห็นบ่เวลาคนเฮาบ่สบายมาบ่หรือว่าเกิดอุบัติเหตุนี่มันคิดฮอดทานหมอก่
2: อ
1: นนี่ฮอดมือทานหมอนี่คือว่าอบอุ่นใจเนาะ
2: อา
1: จจะไปโอ้ยเอาค่อยเมื่อเฮือนนี่บ่ปานใดแล้วไปห้องหมอก่อน
2: แม่น
1: ๆพอคนสิฮู้ดีเนาะว่าในการเป็นปัวคนเจ็บบ่ว่าจะอุบัติเหตุบ่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนะถ้าว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่ก็แม่นทานหมอแล้วจะเป็นผู้ช่วยเฮาทําอิดเลย
2: แม่นๆเพิ่นเอิ้นว่าเป็นบ่นึงที่เพิ่งได้ทั้งกายและใจ
1: เจ้าจังสันว่าในวันที่18มิถุนาของทุกๆปีแม่นวันแพทย์ลาวท่านผู้ฟังเป็นวันที่สำคัญที่ระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันยิ่งใหญ่ของบรรดาแพทย์พยาบาลวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับที่ได้อุทิศเหงื่อแห้งตนเองดูแลและปกปักรักษาสุขภาพของ

0: พ่อแม่ประชาชนจังซั่นว่าวันแพทย์ลาวนี่ถือกำหนดขึ้นเนาะเพื่อเป็นการย่องยอเสริมสู่บทบาทอันสำคัญของแขนงการสาธารณสุขในการปินปัวพยาธินี่ในการป้องกันพยาธิส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: เจ้าพร้อมนั้นก็ยังแมนเป็นการปลุกระดมให้บุคลากรการแพทย์สืบต่อยกสูงจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องซึ่งว่าในโอกาสวันแพทย์ลาวนี้ท่านผู้ฟังขอแสดงความขอบใจและก็สมเสยต่อบรรดาบุคลากรการแพทย
0: ์
1: ที่ได้สละแห้งกายแห้งใจสติปัญญาเพื่อรับใช้สังคมดูแลสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนแบบบ่ฮู้อิดเมื่อยพร้อมนี้ก็ขออวยพรให้บุคลากรการแพทย์ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานและก็สืบต่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตลอดไป
0: เจ้า61ปี
1: เจ้า
0: แห่งความเติบใหญ
1: ่แมน
0: ในวันแพทย์ลาวครบ61ปีเนาะก็ถือว่าบ่ธรรมดาซั่นซะอยู่ในวงการแพทย์ลาวของพวกเขาก็ขอให้ท่านแพทย์หมอ
1: เจ้า
0: ก็คือผู้ที่ช่วยเรียกท่านหมอเป็นเจ้าก็ว่าท่านหมอเถอะกับแพทย์เถอะกับพยาบาลไปซะ
1: เจ้าแม่ล่ะ
0: บ่ว่าท่านจะอยู่ในห้องหมอใหญ่ห้องหมอน้อย
1: เจ้า
0: หรือว่าอยู่สุขศาลาหรือเขตห้างไก่ซอกลีที่มีจิตใจเพื่ออารีช่วยสังคมโดยเฉพาะแม่นดูแลเบิ่งแยงสุขภาพของพ่อแม่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าขอขอทานนั้นประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกัน
1: แล้
0: วเนาะในหน้าที่การเมืองก็คือปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติต่อไป
1: เจ้าทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นท่านผู้ฟังและนึกถึงวันที่มีความหมายสำคัญแบบนี้และก็ยังมีเสียงสัมภาษณ
0: ์
1: โดยเฉพาะแม่นเสียงสัมภาษณ์ของผู้ที่ไปบริจาคเลือด
0: แม่ละ
1: ไปบริจาคเลือดแล้วก็มีเสียงของ
0: ผู้ที่
1: ไปรับเลือดเป็นประจำ
0: แม่ละ
1: เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองจังซี่นะ
0: จังซั่นว่าผู้ที่บริจาคเลือดนี่เพิ่นมีความรู้สึกแนวใด
1: เจ้า
0: และผู้ได้รับเลือดจากการบริจาคของคนใจบุญนี
1: ่
0: เพิ่นรู้สึกจังใด
1: จัง
0: ซั่นว่าจะให้ท่านมาฟังเสียงของทั้งผู้บริจาคและผู้ได้รับเลือดเนาะในระยะผ่านมานั้นเพิ่นมีความรู้สึกจังใดมาฟังนํากัน
2: สุริยาอินทจัตรมาจากกระทรวงการเงินครั้งทําอิฐวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกมีความดีใจตื่นเต้นที่จะได้มาบริจาคเลือดครั้งทําอิฐข้าพเจ้าเคยไปเอาเลือดอยู่ศูนย์เลือดเนาะแล้วเลือดบ่เพียงพอเลยว่าอยากบริจาคแล้วก็คิดอยากบริจาคไปดนแล้วแต่ยังบ่มีโอกาสเทื่อตั้งใจมาบริจาคเลยความรู้สึกธรรมดาบ่เจ็บรู้สึกดีใจอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ต่อชีวิตให้พระเจ้าฝากถึงทุกๆคนให้มาร่วมกันบริจาคเพราะว่าเลือดทงหนึ่งก็สามารถช่วยชีวิตคนได
3: ้ข้าพเจ้าชื่อเอกสุรินทร์แสงแสงเนาะมาจากธนาคารการค้าตามประเทศลาวมหาชนปัจจุบันแม่นข้าพเจ้าได้มาบริจาคเลือดนี่11ครั้งแล้วการบิดก็บ่เคยบริจาคเลือดเนาะแต่ว่าได้เห็นเพิ่นมารณรงค์เรื่องการบริจาคเลือดนี่เนาะก็เลยว่าคิดว่าสนใจอยากมาบริจาคเป็นประจําทุกๆ3เดือนผมคือส่วนตัวก็คือว่าการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ดีเนาะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาก็ดีขึ้นส่วนตัวก็รู้สึกดีเนาะซึ่งว่าเฮาเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นํากันแต่ว่าเฮาได้สักส่วนหมู่ครูพี่น้องต่างๆให้ไปมาบริจาคเลือดมันเป็นสิ่งสําคัญหลายคนซึ่งต้องการเนาะเลือดการบริจาคเลือดมันบ่แม่นสิ่งย่านกลัวเนาะให้มาบริจาคเลือดนํากันเพราะว่า1มันเป็นผลดีต่อร่างกายของเฮาเนาะซึ่งว่าเฮ็ดให้ร่างกายเฮาได้พัฒนาเม็ดเลือดใหม่ๆเข้ามาในร่างกายเฮา
4: ชื่อท่านวสัยสายสังคีอายุ22ปีเฮ็ดเวียกอยู่กระทรวงโยธาธิการขนส่งของการกระทรวงปัจจุบันบริจาคเลือดได้14ครั้งครั้งทําอีกตั้งแต่ปี2021พุ่นได้เงินสามการจะตั้งอยากให้มาบริจาคเลือดการตั้งใจจะบริจาคเลือดครั้งนั้นจริงๆแล้วป้าย้อนตัวเองอยากบริจาคหลายเทื่อแล้วแต่ถูกบริเสธมาก่อนก็เลยต้องการเอาเลือดออกในมื้อนั้นก่อนป้าจะเป็นแต่ช่วงนี้บ่ได้เป็นวางนึงค่ะกับโจ๊กเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุให้เห็นในตัวเองบริจาคได้ข้ามมาได้ชุดนึงก็เลยว่าออกได้แล้วเดี๋ยวนี้ร่างกายสมบูรณ์แล้วย้อนอุบัติเหตุนั้นจึงเฮ็ดให้บริจาคเลือดบ่ได้หลังจากนั้นจึงย้ำออกจากเลือดย้อนว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้คนที่บ่ได้รับเลือดที่ได้สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดต่างๆไม่ยังให้มาออกเลือดออกได้เป็นประจำต้องเฮ็ดทางไก่1แข็งแรง2มาต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้เลือดสูบฉีดอยู่เป็นประจำเฮ็ดให้ทางไก่มีความแข็งแรงเพียงพอแล้วจึงออกเลือดออกได้เขาก็แนะนำเขาบอกว่า การบริจาคเลือดเฮ็ดให้เลือดเฮามีการหมุนเวียนภายเฮได้ดีว่าร่างกายสิฟอกเลือดได้ดีขึ้น2มาการเอาเลือดออกช่วยคนผู้อื่นได้หลายถ้าเขาต้องการเลือดมันถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของเฮา3มาความย่านนั้นเฮาก็บ่ยังบ่เบิ่งก็แล้วนี่มาฮู้ว่าเข็มมันพลาดได้แล้วบ่ต้องเบิ่งในการตอนเจาะบ่ต้องย่านนั่นน่ะ
5: ข้าพเจ้าชื่อนางบุญสุพุทธวงศ์อยู่บ้านนนคอใต้เมืองไสยสถานนครหลวงเวียงจันทน์เป็นแม่ของนางภูพสัยนามวิเศษซึ่งผู้เกี่ยวเป็นพญาทารัสซีเมียปัจจุบันนี้อายุได้8ปีซึ่งได้เริ่มเส้นเลือดมาแต่อายุ6ปีเวลาของเราที่ต้องการเลือดโตเราของเราจะเหลืองและมีอาการเป็นไข้บ่เซากินยาไซกะช่วงน้อยเดียวแล้วก็กลับมาเป็นไข้อีกตาเราจะเหลืองหลังจากเราได้รับเลือดแล้วสุขภาพกายเราจะแข็งแรงเราจะบ่มีอาการปวดขาเราจะบ่ไข้ดีขึ้นในนามของข้าพเจ้าที่เป็นผู้ปกครองคิดว่าคันถ้าเราบ่ได้รับเลือดของผู้ที่มาบริจาคเลือดคิดว่าลูกของข้าพเจ้าอาจจะการใช้ชีวิตอาจจะบ่คือเด็กปกติทั่วไปซึ่งผู้เกี่ยวอาจจะมีแต่นอนหรือว่าบ่มีการเติมใหญ่ของร่างกายเป็นไข้อยู่ตลอดข้าพเจ้าในนามผู้ปกครองก็อยากแสดงความผู้บุญคุณและก็ขอบใจเป็นอย่างสูงต่อผู้ที่มาบริจาคเลือดที่ว่าเลือดของท่านเอามาบริจาคให้คนบ่ได้เห็นหน้ากันแต่ท่านก็ยังมีจิตใจดีและเมตตาที่เอาเลือดในร่างกายของท่านมาบริจาคเลือดให้แก่เด็กน้อยหรือว่าผู้ที่ต้องการเลือดได้ใช้ชีวิตต่อไปข้าพเจ้าก็อยากเชิญชวนเนาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องหรือว่าพนักงานตำรวจทหารผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงอยากให้บรรดาท่านออกมาบริจาคเลือดให้แก่ผู้ที่เป็นพยาธิหรือต้องการเลือดหลายๆเพราะว่าสังคมเฮาผู้ที่เป็นพยาธิทารัสซีเมียมันมีหลายแล้วก็เฮ็ดให้การดำรงชีวิตของบรรดาเด็กผู้ที่ต้องการเลือดทันอยู่ลำบากฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากเชิญชวนได้แท้ว่าให้บรรดาท่านออกมาบริจาคเลือดเพื่อให้เด็กน้อยข้าเจ้ามีชีวิตที่ดีต่อไป
0: เจ้าอันนั้นก็แม่นเสียงสัมภาษณ์หรือว่าความรู้สึก
1: เจ้า
0: ของผู้ที่บริจาคเลือดแล้วก็แม่ของผู้ปกครองเด็กอายุเพียงแต่8ปีเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เราต้องได้ใส่เลือดเรื่อยๆถ้าฉันก็บ่มีชีวิตอยู่ในโลกนี
1: ้
0: ฉันเราก็ไปหาหมู่หาคู่ไปเล่นน้ําไผบ่ได้แล้วเพิ่นก็แสดงความขอบใจมายังผู้บริจาคเลือดผู้ใจบุญและคําเว้านึงเพิ่นเว้าก็รู้สึกว่าสะท้อนจิตใจพอสมควร
1: เจ้า
0: เพิ่นบอกว่าถึงว่าบ่เห็นหน้ากัน
1: บ่ได้รู้จักกัน
0: บ่ได้รู้จักกันแต่อย่าลืมว่าเลือดของท่านน่ะได้เข้ามาห่างกายของลูกข้าพเจ้านะ
1: เจ้า
0: คือจะเป็นบุญคุณที่สุดเลยที่ได้ต่ออายุแล้วออกไปอีก
1: เจ้า
0: อันนั้นว่าบางครั้งนี่เฮาเห็นเด็กน้อยเนาะถ้าว่าเขาบ่สบายมาแบบซี่นะต้องการเลือดถ้าพ่อแม่มาเอาเลือดอยู่ศูนย์หรือสถาบันเลือดบ่มีเลือดให้นี
1: ่เจ้า
0: เฮาสิคิดจังได๋เนาะแม้กระทั่งผู้ผ่าตัดอื่น
1: ๆอ
0: ันนี้เอาเรื่องเด็กน้อยได้นี่เพิ่นก็ใช้เป็นประจําเนาะอาจารย์ว่าเลือดจากตัวเฮานี่แล้วจะช่วยผู้ที่ต้องการเลือดให้มีชีวิตขึ้นมาอีกเท่านึงบ่ให้เจ็บให้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะก่อนฟังเพลงจากทางรายการนี่ก็เรียกงานการบริจาคเลือดในระหว่างวันที่23 24คือมื้ออื่นกับมื้อ
1: 23อังคารวันพุธเจ้า
0: อังคารกับวันพุธเนาะมิถุนายน2026นี้ที่เมเจอร์แพลทินัมซินิเพ็กลาวเราร่วมกับองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเราร่วมบริจาคเลือดประจําปี2026ให้เลือดบวกกับให้ชีวิต
1: แม่นแล้วมีรายการอย่าลืมเนาะมาห่วมบริจาคเลือดวันที่23 24วันคารวันพุธเวลา 11:00 น. 16:00 น. ที่โรงหูบเงาเนเจอร์ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ซั้น4เด้อผู้ใดที่คิดว่าอยู่ในวัยที่กำลังแข็งแรงสามารถให้เลือดได้บริจาคเลือดได้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกิจกรรมดีๆของสถาบันเลือดแห่งชาติท่านผู้ฟังอย่าลืมผู้ใดที่ว่าให้เลือดได้ก็มาให้แต่ว่าผู้ที่ให้บ่ได้ซวยประสาสัมพันธ์ต่อพวกเฮาเติม
0: แม่นละเนาะพิเศษผู้บริจาคเลือดในวันที่23 24ที่เมเจอร์นครหลวงเวียงจันทน์นี่เน
1: าะเจ้า
0: ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์นี้อยู่ชั้น4หั่นท่านจะได้รับปี้เข้าชมฮุกเงาและบัตรลิ่น
1: โบลิ่ง
0: โบลิ่ง2ใบต่อท่าน
1: แม่นอันนี้ให้ละล่าเลย
0: ละล่ามื้อเดียวเอาบ่จ้างแต่เฮาบ่เล่นเนาะบ่เดือยากนั่งเบิ่งหมู่นั่งเบิ่งครอบครัวนั่งเบิ่งลูกเล่นก็เอาใบอันเพิ่นบัตรนี่เพิ่นให้นี่ไปให้ลูกให้หลานได้เล่น
1: จ้ะกิจกรรมดีๆ2วันท่านผู้ฟังเนาะพาลูกพาหลานไปก็ได้พาญาติพี่น้องหมู่เพื่อนไปก็ได้เนาะ ถ้าว่าผู้ใดที่ว่าบ่พร้อมแท้ๆอดิศักดิ์พวกเฮาอยากให้เข้าไปเฮาฟัง
0: แปลละ
1: เวลาที่เฮาฟังแล้วเพิ่นจะบรรยายเรื่องของ
0: ความสําคัญ
1: ความสําคัญของการบริจาคเลือดนี่มันมีอย่างใดท
0: ่
1: านอาจจะตัดสินใ
0: จ
1: ในครั้งต่อไปว่าโอ้เลือดมันสําคัญถ้าว่าผู้ใดที่เจ็บป่วยอยู่บ่ได้เลือดไปใส่นี่นะเขาเจ้าเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่ากรณีที่ว่าใส่เลือดนี่มีอุบัติเหตุแม่นบ่อุบ
0: ั
1: ติเหตุแล้วก็มีพยาธิประจําตัวต้องได้ใส่เป็นประจําหร
0: ือ
1: ว่าผู้ที่ขาดเลือดเพิ่นต้องได้ใส่ท่านผู้ฟัง
0: นั่นล่ะเจ้าหน่อยเฮาจะมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวเวียกงานขององค์การกระแดงแห่งชาติลาวและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันผู้จากเลือดโลกวันที่14มิถุนาอยู่ทางแขวงสวรรณเขตมีเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการมอบให้มวลๆนํากัน

0: มิไซ
1: อันใด
0: สบายดีไปทั้งใดมาทั้งใดคือบ่เห็นหน้าเห็นตาดุนแล้ว
1: อ้าวคิดว่าแม่นไผเชียวมอนนี่เองสบายดีสบายดีมาหยังที่สถาบันเลือดแห่งชาตินี
0: ่มาบริจาคเลือดสั้นโตได้มาหยังมาเอาเลือดใส่คนเจ็บบ
1: ่บ่แม่นเฮากับมาบริจาคเลือดคือกัน
0: โอ้ใจตรงกันเนาะ
1: แม่น
0: เออนี่นะเฮาได้ถามท่านหมอในสถาบันเลือดเกี่ยวกับจํานวนผู้มาบริจาคเลือดเป็นแนวใดระยะนี
1: ่วะท่านหมอตอบแนวใดล่ะ
0: เพิ่นว่าสถาบันเลือดแต่ละมื้อนี่ได้ตอบสนองเลือดให้พี่น้องคนเจ็บเป็นจํานวนหลายได
1: ้
0: บางมื้อก็บ่มีเลือดเพียงพอให้ตามความต้องการของคนเจ็บว่าซั่น
1: อ้าวแบบนี้ไทเฮาเจ้าค่อยควรมาบริจาคเลือดได
0: ้
1: และเห็นได้ถึงความสําคัญของเลือดนี่หลายๆแม่นบ่
0: แม่น
1: มีแต่เลือดจากคนเท่านั้นจึงใส่คนเจ็บและกอบกู้ชีวิตคนได้ได
0: ้แม่นพวมโตเฮาเทื่อนี้ครั้งที่40ละได้เสียว
1: 40ละ
0: เ
1: ฮาน้ำหลังโต35ครั้ง
2: เลือดเพียงพอชีวิตปลอดภัยสวนทุกทานมาหวมกันบริจาคเลือด
3: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมซึ่งรายการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การกระแดงแห่งชาติลาว
4: เจ้าข้อมูลในรายการของเฮาเน้นไปที่เวียกงานทางก้าวหน้าเวียกท่านผู้ฟังแล้วก็เสริมเพิ่มเติมก็คือในท้องถิ่นพวกเฮาก็ลงไปการเก็บกำข้าวหรือว่าการเอาข้าวมาออกอากาศให้ท่านได้รับฟังอย่าลืมช่องทางในการติดตามจะเป็นรายการของเฮาก็คือรายการเพื่อนมนุษยธรรมวันอาทิตย์9โมงถึง10โมงหรือว่ามีรายการยังบ่เข้าใจเวียกงานใดเพิ่มเติมก็แม่นเข้าไปที่ Facebook ขององค์การกระแดงแห่งสลาวพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได
3: ้
4: หรือพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่าลาวเรคคอร์ด
3: เจ้าข้อมูลข่าวสารหลายอย่างนึงที่ทางองค์การแห่งสัตว์ลาวเพิ่นก็
4: เจ้า
3: ได้เอาลงอยู่ในเพจของเพิ่น
4: แม่น
3: ท่านสามารถติดตามเบิ่งข้อมูลข่าวสารได้การเคลื่อนไหวเวียกงานของเพิ่นนั่นก็มีแต่ละระยะแล้วก็มีหลายเขตหลายแขวงหลายบ้านหลายเมืองบ่เฉพาะแต่บางคนก็ว่าโอ้ยเวียกงานของการกระแดงสั้นแล้วมันก็บ่ต่างหยังกับเวียกงานการบริจาคเลือดของสถาบันเลือดแห่งชาติหรือศูนย์บริจาคเลือดนี่บ่แตกต่างเน
4: า
3: ะก็มีความแตกต่างแต่ว่าหนึ่งในนั้นเวียกงานการบริจาคเลือดก็นอนอยู่ในองค์การกระแดงสั้นแล้วการกระแดงสั้นแล้วเพิ่นก็ได้ลงเคลื่อนไหวการบรรเทาทุกข์เด้
4: เจ้า
3: ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสเด้
4: แม่น
3: บ่
4: เจ้าแล้วก็ยังมีเวียกงานคนควายหาญาติพี่น้
3: อง
4: เวียกงานกู้ชีพกู้ภัย1624
3: แล้วก็
4: 1625ท่านผู้ฟังอย่าลืมก็แล้วกันเนาะการประกอบส่วนในหลายๆเวียกงานขององค์การกระแดงแห่งสะลาวถ้าสามารถมีส่วนร่วมได้บ่ว่าจะเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นถ้าว่าท่านอยากบิแบ่งน้ําใจสู่สังคมก็คือเพื่อนร่วมโลกน้ํากันนี่นะผู้ที่ขาดแคลนด้อยโอกาสนี่ก็ยังหลายร่วมบริจาคได้ท่านผู้ฟังหรือท่านอยากมีส่วนร่วมในการเป็นกําลังอาสาเป็นอาสากู้ภัยระยะนี้ก็คือวัยหนุ่มของพวกเฮาพักโรงเรียนระยะ3เดือนกิจกรรมนี้ก็ดีได้อดิศักดิ์เพราะว่าอยากให้สังคมอยากให้วัยหนุ่มของพวกเฮามีส่วนร่วม
3: แม่นล่ะเห็นหลายคนเนาะไปเอาลูกเอาหลานไปฝากไว้
4: เจ้าน
3: ําหลายจุดหลายบ่อนโดยเฉพาะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเนาะก็มีหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นอาสาสมัครของ1625ขององค์การกระแดงสั้นแล้วก็ได้หรือว่า1623 1624 1628อย่างก็แล้วแต
4: ่แม่น
3: เนาะอันนี้ก็สามารถที่มีส่วนร่วมได้เรียนรู้ประสบการณ์บ่ให้ย่านกลัวกับชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้น
4: จ้า
3: จ้าเก็บกับประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองท่านผู้ฟังทางนี้ๆเนาะวางกลางอาทิตย์นี้แหละที่เมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์องค์การกระแดงแห่งชาติลาวก็ได้จัดกองประชุมฝึกกรมพรมการเขียนแผนการกำหนดงานเนาะคาดคะเนเหตุการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้าให้แก่พนักงานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานของท่านคำลาวันจันทลาวันประธานองค์การกระแดงแห่งชาติลาวซึ่งกองประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างความทนทานให้แก่ชุมชนและสร้างความพร้อมให้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวในการรับมือกับภัยพิบัติโดยสนับสนุนงบประมาณจากองค์การกระแดงฮ่องกงและเทคนิควิชาการจากสภากระแดงและซีกวงเดือนกระแดงสากล
4: เจ้าก็เพื่อจุดประสงค์นี่แม่น ยกสูงระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวในการออกแบบเขียนแผนการดำเนินงานคาดคะเนเหตุการณ์สุกเสริญล่วงหน้าทั้งแผนเวียกแผนงบประมาณเพื่อหันเปลี่ยนการเฮ็ดเวียกการตอบโต้หลังการเกิดเหตุมาเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและตอบโต้ภัยพิบัติล่วงหน้าเช่นภัยน้ำท่วมให้ทันกันและกับวงไวก่อนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นก็เพื่อแน่ใจหลุดพ้นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้หลายที่สุด
3: เจ้าแต่วันนี้
4: ไปโตที่แขวงเวียงจัน
3: ทน์ในท่าอาทิตย์พันมา
4: แมนเจ้าองค์การกระแดงแขวงเวียงจันทน์ได้ลงมอบเครื่องช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวที่ถูกผลกระทบลมพายุพัดหลังคาจำนวน1ครอบครัวอยู่บ้านพลแยงเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งว่ามูลค่าการช่วยเหลือในเทื่อนี้ท่านผู้ฟัง1ล้านกว่ากีบละกาอยู่ทางแขวงสวรรณเขต
3: เจ้าสำหรับแขวงสวรรณเขตในต้นอาทิตย์นี้
4: เจ้า
3: องค์การกระแดงแขวงสวรรณเขตได้จัดกิจกรรมการบริจาคเลือดหนึ่งในโอกาสวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนาจัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์การค้าสวรรค์ไอเต็ก
4: เจ้า
3: ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดให้ชีวิตซึ่งสามารถหับบริจาคเลือดได้ทั้งหมดเมื่อแล้วนะผลกิจกรรม85ถุง
4: โอ้เจ้าถือว่าสมเสยด้วยนี่
3: เจ้า
4: เพราะว่า
3: ใน85ถุงนี้มี1ถุงของโคโซกอดิศักด
4: ิ์โอ้สมเสยอดิศักดิ์อีกเติม ที่ว่ามีส่วนร่วมเน
3: า
4: ะ
3: เจ้า
4: เจ้า
3: อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ตัวเลขแขวงสวรรณเขต
4: เ
3: ป็นกิจกรรมน้ำเพื่อน
4: ไปแขวงสวรรณเขตไปบริจาคอยู่พุ่นอีก
3: ก็ได้บริจาคอยู่พุ่นเลยเนาะไปมือวันจันทร์มือคันจัดกิจกรรมและวันพุธพงเขาก็เดินทาง
4: บรรยากาศนี่เป็นแนวใดอดิศักดิ์คือขึ้นบ่มีคนเข้าห่วง
3: บรรยากาศอยู่ศูนย์การค้าศูนย์การค้า
4: สวรรค
3: ์ไอเต็กนั่นก็ถือว่ามนต์ซื่นแล้วเนาะมีผู้คนมาหลายทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดถึงพนักงานทุกทัวหน้าก็ได้มาจากหลายภาคส่วน
4: อ
3: าสาลังนครหลวงมิ่งจันทร์ก็ไปลายสมควรเพื่อเห็นให้งานครั้งนี้นี่มีความมวลซื่นแล้วก็ให้ทุกคนที่มาร่วมงานนี่ได้เข้าใจกับเรื่องงานการบริจาคเลือดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ได้ไปด้วยตัวเองแล้วมาเว้าสู่ทุกท่านได้ฟังก็ต้องขอขอบใจทั้งการนำทุกภาคส่วนของแขวงสวรรณเขตที่เห็นได้ถึงความสำคัญในเรื่องงานการบริจาคเลือดเพื่อเป็นเรื่องงานมนุษยธรรมและก็ช่วยเหลือสังคม
4: เจ้าๆสมเสยอีหลีเนาะแล้วก็ขอให้สืบต่อปันนี้ไปต่อที่แขวงสารวันท่านผู้ฟังแขวงสารวันในกลางอาทิตย์ที่ผ่านมานี่องค์การกระแดงแขวงสารวันได้ลงมอบเครื่องเต่าไฟประหยัดที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาแดงสสเวียดนามโดยผ่านองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวจำนวนกว่า 2,000 เครื่องมูลค่ากว่า 30,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน16บ้าน 2,205 ครอบครัวอยู่เมืองคงเสดุลแขวงสารวัน
3: เจ้าอันนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารอยู่ทางแขวงสารวัน
4: เจ้า
3: จากแขวงสารวันลงไปตื้มอีกทั้งแขวงจำปาสักในท้ายอาทิตย์นี้องค์การกระแดงแขวงจำปาสักมอบเตาไฟประหยัดพลังงานและเครื่องกันตองน้ำจำนวน 3,000 กว่าหน่วยเรามูลค่าคาดว่า66,000 ดอลลาร์
4: เจ้าม
3: อบให้9บ้านของเมืองปทุมพร7บ้านของเมืองสุขุมาซึ่งเครื่องตองน้ำช่วยให้ชุมชนนี่มีน้ำสะอาดบริโภคล
4: ู
3: กพรพญาตมากับน้ำ
4: เน
3: าะและส่วนเต่าประหยัดพลังงานมันช่วยลดควันไฟป้องกันพญาตทั้งเดินหายใจโดยเฉพาะให้แม่หญิงและเด็กน้อยซึ่งจะลดพรกันใส่ฟื้นทานสวยประหยัดค่าใส่ใจในครอบครัวและลดพรเวลาตลอดถึงให้งานในการซอกหาฟื้นลดพรกันตัดไม้ทำลายป่าเพื่อมาเห็ดเสื้อไฟและลดพรกันปล่อยไอก๊าซโมนิกไปสู่ธรรมชาติ
4: แมนละ
3: นอกจากนี้นี่นะที่เว้ามาว่าลดพรในเต่าประหยัดนี่นะเห็นบ่สังเกตว่าคนอยู่เขตนอกอยู่น้ำไฟหลายเนาะอยู่น้ำไฟน้ำฟืนเอามาดังควันเข้าตาเลสเฮ็ดให้สายตานี่แม่นเบิ่งบ่เห็นสายตามัวสายตาคุณและอื่นๆอีกจนได้มาผ่าตัดสายตาทั้งที่ว่าอายุก็ยังหนุ่มยังน้อยถ้าว่าดูแลได้ก็ดีแหละผ่านมานี่เคยพบพ่อผู้ที่ผ่าตัดสายตาเพิ่นสายตาบ่ดีแหละ
4: เจ้า
3: ไปผ่าตัดแล้วท่านหมอบอกว่า จ้าต้องรักษาดวงตาของเจ้าบ่ให้ถูกขี้ฝุ่นบ่ให้ถูกควันไฟเน
4: า
3: ะบ่ให้ออกเฮ็ดงานหลายภายใน2อาทิตย์แต่ว่าเราผู้เฒ่าบ้านนอกเคยกวดหน้าเฮือนเคยดังฟืนดังไฟแล้วเราอดบ่ได้อาทิตย์ที่2แล้วเราไปเฮ็ดสุดท้ายกลับมามันก็เลยว่าบ่ดี
4: โอ้เจ้า
3: บ่เห็นแจ้งเห็นอยู่แต่บ่แจ้งนอนการรักษาบ่ได้เห็นบ่เรื่องควันไฟเบสนี่มันก็มีส่วนเฮ็ดให้สายตาบ่ดีแล้วก็เฮ็ดให้เสียสุขภาพได
4: ้
3: แม่นอยู่ว่ามันก็เคยมีมาแต่อุหันกาลน้องคนลาวเคยสมใส่บ่แต่มาถึงปัจจุบันนี้มันก็ต้องได้หันทิศหันทางของชีวิตในการใช้เต่าประหยัดต่างๆนี่เห็นเป็นกันดีก็หลายบนโฆษณาหลายโครงการให้การช่วยเหลือและหนึ่งในนี้ขององค์การกระเด็นยิงสั้นลาวพวกเขาก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยได้รับทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าโดยเฉพาะแม่ลงไปทางแขวงจันทประสาทเขาก็ให้พ่อแม่ประชาชนสมใส่ให้เกิดประโยชน์บ่มีผลกระทบต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อม
3: เจ้าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจุดหน่อยและเนี่ยต่อมานี่พวกเขาจะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์เพื่อนมุสธรรมท่านท่านองค์ศักดิ์
4: เจ้าม
3: ัดทุจันอยู่บ้านโนนแก้วเมืองสีโคตะบองนครหลวงนิจันนี่เองเป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันให้ปั๊มและโครงการซึ่งเป็นผู้บริจาคเลือดมานี่60ครั้งแล้ว
4: เจ้า
3: โอ้หลายกว่าอดิศักดิ์อดิศักดิ์45ครั้ง
4: โมเจ้าจ้ะ
3: บ่หลายกว่าจ้ะก็บ่เป็นหยังมื้อนี้เฮาจะถามความรู้สึกของเพิ่นว่าเพิ่นเป็นผู้บริจาคเลือด60ครั้งนี้เป็นจังได๋ตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการเติบอีก

0: สิห่างหากกะเกียมตัวเองไปใส่เน
1: าะว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
0: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
1: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
0: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
1: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกน้ำอีกได
0: ้โอ
1: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
0: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
2: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz และเพจไลฟ์สดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะหลายข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังปกติสมมลาได้มานั่งอยู
4: ่แม่สมมลามื้อนี้ก็ติดภารกิจ
3: ภารกิจเนาะให้โฆษกอดิศักดิ์มาดำเนินรายการร่วมกับอนุรักษ
4: ์เจ้าหลายคนก็เปลี่ยนหลายบรรยากาศหลายหน้าตา
3: บ่เป็นหยังเนาะรักษาสุขภาพไว้ให้ดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อบางคนก็ลุกแต่เช้าไปเล่นออกกําลังกายเนาะเฉพาะในนครหลวงมิ่งจันทน์มีหลายบ่อนได้เฮาสามารถออกกําลังกายรักษาสุขภาพได้ดีแล้วก็มีส่วนร่วมกับเรื่องงานการบริจาคเลือดได
4: ้
3: บ่นออกกําลังกายอันนึงอยู่แคมป์ของนี้แถววัดจันทน์นี่นะโอ้กําลังสร้างสาพัฒนาหลายอย่างส่องมานี่แถวประตูไซฮั่น
4: เ
3: ล่นกับเบิ่งเนี่ยได้ประตูไซเนาะแล้วก็ทั้ง
4: เขตบึงทัดหลวง
3: เขตบึงทัดหลวงแล้วก็ทั้งหอประชุมแห่งชาติท่านทัดหลวงนะสนามหลวงเฮานะ
4: สนามหลวงสภาแห่งชาติน่ะเนาะ
3: แม่นล่ะเฮาก็สามารถที่จะไปออกกําลังกายได้บ่ว่าตอนเช้าหรือว่าตอนแลง
4: อ
3: ู้แล่นอ้อมแถวสภาแห่งชาติหน้าสภาแห่งชาตินะเฮาหอสภาแห่งชาติท่านเอาจักหาฮอบเนี่ยบ่ได้เคยพาลูกชายลาไปอยู
4: ่
3: โอ้เพิ่นก็ว่า3รอบนี่คือสิได้อยู
4: ่พอแล้วบ่
3: รอบเดียวเมื่อน่ะว่าซั่นเมื่อไหร่ว่าซั่นนี่บ่รับมันเมื่อนั้นกําลังสิพาเมื่อเพิ่นว่าโอ้
4: อยากกินข้าว
3: ว่าเบอร์เกอร์ว่าซั่นแหมอ้าวมันก็บ่จอยแล้วเนาะคนเนาะอ้าวนั่นก็ว่าสุขการเนี่ยฟังเนาะบัดนี้เฮาจะให้ทีมงานพวกเฮาเนาะได้ติดต่อหาท่านธนงทรัพย์มัทุจันทน์เนาะซึ่งเพิ่นอยู่บ้านโนนแก้วเมืองศรีโคตบองนครหลวงจันทน์นี่เองแล้วก็เป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มและโครงการต่างๆซึ่งเป็นผู้บริจาคเลือดถึง60ครั้งผู้ใด
4: แม่นฮู้หลายได้นี
3: ่ท่านเพิ่นให้เกียรติเข้าร่วมรายการเพื่อมนุษยธรรมของการกระแดงแห่งชาติลาวพวกเฮาตอนนี้ให้ทีมงานพวกเฮาติดต่อหาเพิ่นและก็มี3-4 คำถามแหละสิได้ลงกับเพิ่นจ้ะตอนนี้
4: ท่านธนง
3: ทรัพย์
4: สบายด
3: ี
5: สบายด
4: ี
5: เจ้าสบายด
4: ี
3: เจ้าขอบใจเนาะท่านธนงทรัพย์มัทุจันทร์ประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้ปั๊มและโครงการท่านเองก็เป็นผู้หนึ่งที่บริจาคเลือดหลายครั้งเนาะเอาดีใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการพวกเราเจ้าก่อนอื่นมัดก็ขอแสดงความย่องยอและสมเสยน้ำใจของท่านยังสูงส่งแหละในเวียกงานการบริจาคเลือดเจ้า
5: เจ้า
3: เขาจะเริ่มต้นอยากถามท่านเนาะจำนวนบริจาคเลือด60ครั้งนี่แม่นเรื่องธรรมดาเลยแต่ว่าอยากถามท่านว่ามีความรู้สึกในใดครั้งทำอิฐที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่เวียกงานการบริจาคเลือดนี่นะตอนนั้นนั่นมันท่านมีแรงจูงใจหรือว่าจุดเริ่มต้นจากอันใดเว้าสู่ฟังนั่นเนาะท่าน
5: ก็เริ่มต้นทำอิฐเนาะป่านี่ขอแนะนำตัวเพราะว่าเริ่มต้นทำอิฐนี่เป็นแรงจูงใจเมื่อนั้นแหละแม่นไปเอาเลือดออกให้แม่
3: เจ้า
5: แล้วบังเอิญก็ไปเห็นประชาชนเฮานี่แหละหลายทางขึ้นมาถ่ายเลือดยุบตุ่นเลือดเนาะแต่มันมีเลือดมันขาดมันบกพร่องดิไอ้เลยคือว่าโอ้เขาน่าจะพุกกระดมยิ้มนมสาวนมบ่ทั้งพ่อแม่ประชาชนบ่มาซอยกันบริจาคเพื่อยังเพราะว่า ือดนี่มันขาดทุกแขนกับบ่มีไส้ต้องได้เมาอยู่ศูนย์ใหญ่เบิด
3: เจ้า
4: ค่ะ
5: หลายแห่งจุกใจอยู่นี่ละเฮ็ดให้เฮามีกำลังใจบ่ว่าต้องซอยเหลือผู้ที่เจ้าด้อยโอกาสที่บ่มีเลือดเนาะ
3: เจ้า
5: อาจจะได้ตัดสินใจเริ่มบริจาคมาเลย
3: เจ้า
5: เริ่มบริจาคมาครบ3เดือนแล้วก็จะมาบริจาคครบ3เดือนมาบริจาค
3: โอ้เจ้าโอ้ดีใจแล้วมันก็มีจุดเริ่มต้นของมันเนาะแต่ละคนบริจาคเลือดเจ้าและท่านเองได้ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็สิมีเวลาบ่ในการมาบริจาคเลือดหลายคนอาจจะอยากถามมาในนั้นจังซั่นว่าท่านได้มีแบ่งเวลาหรือว่าเบิ่งแยงสุขภาพตนเองแล้วใดเพื่อให้ห่างกายนี่พร้อมตลอดเนาะกับเรื่องงานการบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องจนได้ฮอด60ครั้งแบบนี้ท่าน
5: เฮาก็เนื่องจากว่าเวลาก็บ่ค่อยมีปานใดเนาะแต่ว่าน้ำใจเฮานี่แหละสมมติว่าเฮาครบกำหนด3เดือนเนี่ยเขาต้องมาบริจาคบางเทื่อก็จะลื่นไป3เดือนครึ่งบางเทื่อก็จะลื่นไป4เดือนแต่ว่าเอาพร้อมบริจาคย้อนว่าความกระตือรือร้น
3: เจ้า
5: ซะเป็นแรงจูงใจแด่แล้วก็เขาก็ตั้งมุกตั้งใจสร้างความหวังเพื่อว่าจะให้เลือดมันทั่วถึงกว่าเลือดมันจะมีโรงงานผลิตมันจะเฮ็ดขึ้นเองบ่ได้ดังนั้นเราต้องความสำคัญและเป็นการรักษาสุขภาพสุขภาพในหมายความว่าต้องนอนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบจำนวนเพื่ออย่างนี้เพื่อเม็ดเลือดมันจะพอตัวได้ไว้แล้วค่ะเขาจะเริ่มมาบริจาคให้ทั้งผู้ที่เป็นรอท่าเลือดอยู่ตามหมอเตอร์และแจงนั่นแหละเรื่องสุขภาพเนี่ยเขาก็ญาติแจง
3: ม
5: ีตามที่ว่าเออต้องบักปันจะเพียงพอแล้วค่ะกินอาหารในครบหมู่บ่สิซะ
3: เจ้า
5: ๆรักษาตัวเองให้ดี
3: โอ้เจ้าๆก็แน่นอนแล้วตลอดระยะการบริจาคเลือดบริจาคเลือด60ครั้งที่ผ่านมานี่คิดเป็นยอดเลือดนี่ก็โอ้หลายแล้วเนาะแล้วก็สามารถช่วยชีวิตหลายห้อยคนสิเว้าไปแล้วก็ได้อันสั้นเหตุการณ์หรือว่าความทรงจำครั้งใดบ่ที่ท่านรู้สึกว่าโอ้ประทับใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดในการบริจาคเลือดนี่ท่าน
5: แต่ภูมิใจการภูมิใจแล้วครับตั้งใจมาบริจาคนี่แม่นมื้อนั้นแหละมีคนชิปที่ว่าเรากินโคกิเลือดปิดปั้งกิเลือดนี่แหละ
3: เจ้า
5: ว่าพ่อแม่เป็นมาท่าเอาเลือดเราไปเลี้ยงชิวกันเลือดปุ๊บของเรามันจะบ่มีเนาะมันหายากดิ
3: เจ้า
5: ตาตาความปลื้มใจที่ว่าเฮาได้เอาเลือดให้เขาเด็กก็ถือว่าปลื้มใจที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาตั้งใจมาเฮ็ดเด็กบ่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพื่อสร้างความขวัญกำลังใจให้ทั้งทีมงานแพทย์แน่ให้ทั้งไอ้น้องเฮาแน่แล้วก็ให้ทั้งคนเจ็บแน่
3: เจ้า
5: เขาคอยได้ว่าเฮ็ดให้มันสุดนาทีที่เฮาที่เฮ็ดได้ที่ช่วยเหลือได
3: ้เจ้าเอาก็ยังมีหลายคนอยู่ยังกังวลจิตใจบ่กล้าเข้ามาบริจาคเลือดเพราะว่าย่านเจ็บย่านจ้อยหรือย่านมีผลสะท้อนต่อห่างกายในน้ำชีทันเป็นแฟนพันแท้แล้วจ้ะบริจาคเลือดมาถึง60ครั้งแล้วและยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ท่านเองอยากบอกหยังกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงผลดีต่อห่างกายที่ท่านได้รับบริจาคเลือดไปท่านยังสุขภาพแข็งแรงแบบนี้นะท่านอยากบอกแน่ได้ตื่มเนาะ
5: อันนี้จากใจจริงผู้เฮาเคยบริจาคเลยเนาะการที่ว่าบริจาคเลือดไปนี่เม็ดเลือดมันจะสร้างขึ้นใหม่นะจะให้ได้สุขภาพเฮาดีมันจะบ่จอยมันจะบ่ตุ้ยบ่ทําลายสุขภาพตัวเอง
3: จ้ะ
5: การเปลี่ยนเลือดเนาะเฉพาะผู้ชายมีหญิงก็ต่างเลยเพราะว่ามีหญิงเจ้าจะมีเดือนมาตลอดเนาะผู้ชายเขานี่มันจะบ่มีแต่ว่าการไทเทมันจะดีแหละ
3: จ้า
5: ดีต่อสุขภาพดีต่อห่างกายแล้วจะบ่เฮ็ดให้เฮาตุ้ยบ่เฮ็ดให้อิดเมื่อยระยะนั้นก็มันมีจิตใจเบิกบานตลอด
3: เจ้า
5: บ่เครียดเรื่องเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานก็ดี
3: เจ้าอันสมาสุดท้ายในการอบรมสนทนากับท่านท
0: ธนงศักดิ์นี่อยากฝากให้เป็นกำลังจิตกำลังใจเสริญส่วนสาวลาวเฮานี่นะโดยเฉพาะแม่นลูกหลานเฮาคนรุ่นใหม่นี่ยังเข้าใจเรื่องงานการบริจาคเลือดนี่ว่าเป็นภาระคนอื่นอยู่ยังบ่เข้าใจว่ามันแม่นหน้าที่พันธะของเฮาคนนึงที่ต้องร่วมกันกับเรื่องงานการบริจาคเลือดท่านนี้อย่างอยากแนะนำอยากบอกอยากเว้าผ่านรายการนี่ตื่มเนาะท่านเนาะ
5: แต่นี่แต่จะจริงทั้งผู้เฮาบริจาคเลือดก็อยากขอเรียกร้องชวนเชิญทั้งผมและประชาชนพ่อค้าชาวขายนักธุรกิจพนักงานทหารตำรวจนักบวชนักศึกษาหญิงหนุ่มสาวหนุ่มที่มีสุขภาพสมบูรณ์ที่พร้อมบริจาคเลือดนับแต่อายุ17ปีจนถึง60ปีให้มีจิตใจให้มีน้ำใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถึงเฮาจะบ่ซอยได้หลายก็ยังดีที่ว่าเฮาได้ช่วยสังคมย่ำเล็กย่ำน้อยก็ยังดี
0: เจ้า
5: จะขอชวนเชิญทุกทางเลยดีอยู่ในประเทศลาวแล้วทุกแขน
0: เจ้า
5: ศูนย์เลือดอยู่ใกล้บ้านทานค่ะพร้อมกันระดมลูกหลานทุกคนนี่แหละที่ว่าพร้อมอยากเชิญชวนทุกคนเด้อให้ช่วยกันบริจาคเลือดเพื่อยังเพื่อว่าศูนย์เลือดเท่านี้มันจะบ่สนองเลือดบ่ทันทุกแขนฉะนั้นพ่อแม่ประชาชนมีหนุ่มสาวหนุ่มมีพร้อมมุกพร้อมใจกันช่วยกันบริจาค
0: เจ้าก็ขอแสดงความขอบใจอย่างสูงต่อท่านธนงศักดิ์มันทุจันทร์ซึ่งเป็นประธานบริษัทขนส่งน้ำมันเสื้อไฟและสนองน้ำมันเสื้อไฟให้กับปั๊มและก็โครงการต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศที่ท่านบริจาคเลือดไปถึง60ครั้งแล้วแล้วก็ยังมีครั้งที่61 62ไปเรื่อยๆได้เนาะท่านเนาะ
5: แม่นไปเฮ็ดไปเรื่อยๆ
0: เจ้า
5: จุดกลัวเพิ่นสิสั่งหยุด
0: เพราะว่าโคศกนี่ก็สิเคยเห็นท่านแหละท่านก็สิเคยเห็นอดิศักดิ์เนาะอดิศักดิ์เองก็บริจาคมา45ครั้งแล้วเราก็ยังนำหลังท่านอยู
5: ่ระยะนึงช่วยกันระดมกันเนาะระดมกันเบิด
0: เจ้า
5: ทุกภาคส่วน
0: เจ้าเอ้าขอบใจท่านหลายๆขอมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อเรื่องงานการบริจาคเลือดเป็นแบบเป็นแนวที่ดี
5: นะครับจาก
0: บ
5: ้านเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างสุขภาพ
0: เจ้า
5: ขอให้สุขในโลกให้ไป
0: เจ้า
5: ให้ยิ่งยิ่งยิ่ง
0: เจ้าเอาขอบใจหลายโชคดีท่าน
5: เจ้าขอบใจ
4: เจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมเลยท่านผู้ฟังผู้ใดที่ยังคิดย้านคิดไปเองย้านจอยย้านเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความจริงแล้วมันดีคือเพิ่นเว้าแหละบริจาคตัวจริงมาแล้ว60ครั้งท่านผู้ฟังมันดีต่อสุขภาพ
0: แม่นเอาขอบใจเพิ่นหลายๆเนาะมีผู้90ครั้ง100ครั้ง100กว่าครั้งก็มีละได
4: ้เจ้า
0: ก็บ่ฮู้ว่าเพิ่นได้เข้าร่วมรายการบ่ละหยังพันมาก็คือสิได้เอามาเข้าร่วมรายการเนาะ
4: เจ้าม
0: ื้อหน้านี่สิเอาผู้ครั้งทําอิฐก่อนผู้ครั้งทําอิฐนี่รู้สึกจังได๋แล้วผู้ครั้งหลายๆนี
4: ่
0: 90ครั้งบ่100ครั้งบ่สินะเพิ่นรู้สึกจังได๋สุขภาพเป็นจังได๋เพิ่นก็แข็งแรงแหละ
4: อ
0: ย่างที่พันมาแล้วมีสหายบุญมีเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันเพิ่นเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เมืองจันใหม่เด้
4: เจ้า
0: คนบริจาคเลือดไป61ครั้ง
4: โอ้
0: จังหวัด61ครั้งในการไปร่วมกิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลก
4: อ
0: ยู่ทั้งขวัญสวรรค์เขตก็พวกเขาได้เดินทางไปร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนเนาะพวกเขาก็ทั้งปลุกระดมทั้งเป็นผู้บริจาคเลือดนํา
4: แม่นเ จ้าแล้วก็แจ้งสังคมเติมน้องสําหรับเงินไขของผู้ที่จะไปบริจาคเลือดเพศหญิงเพศชายก็ได้เนาะเพศหญิงนี่แม่น17-60 ปีเพศชาย17-65 ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปผู้หญิงต้องบ่อยู่ในระยะที่ว่าเป็นประจำเดือนถือพาเลี้ยงลูกด้วยนมอ
0: ัน
4: นี้ก็บ่ให้ไปบริจาคเลือดแล้วก็ผู้ที่ไปบริจาคแท้ๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มที่มีทั้งเหล้างดสูบจ๋าถ้าว่าท่านนอนบ่พอนี่ก็ไปบริจาคเลือดบ่ได้เพิ่นว่าเลือดฟูบ่อะไรซะบ่ได้เน
0: า
4: ะ
0: แม่นถ้าว่าเลือดจมจึงได้
4: เจ้า
0: โอ้ยมืออื่นเสียบริจาคเลือดเอามาก็จังไหนนึงอ่ะสิเด็กล่ะไปบ่ได้เนาะเวลาคนแทงอ่ะอยู่นิ้วมือนี่ไปหยอดลงน้ำยามเลือดบ่จม
4: มัน
0: บ่สามารถบริจาคเลือดได้
4: ทางท้องถิ่นมีรายการก็ไปที่ ศูนย์เลือดแขวงสวนลานครหลวงเวียงจันทน์กำแมนสถาบันเลือดแห่งชาติท่านผู้ฟังเนาะมาได้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย
3: ์
4: ถ้าว่าอยากโทรสอบถามก่อนก็ได้021-214-763
3: แม่นละเอาตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังสาระดาฮู้เกี่ยวกับการป้องกันยุงลายเพื่อบ่ให้เป็นการเลือดออก

0: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการเพื่อมนุษยธรรมจากองค์การกระแดงแห่งสัตว์ลาวอยู่ที่กุชานเสียงแห่งสัตว์ลาวเราเมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์ท่านที่ได้บริจาคเลือดไป60ครั้งนะพวกเรากะเอามาว่ามาว่าให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: เจ้าแม่ลาท่านผู้ฟังเป็นแบบอย่างที่ดีอย่าลืมพวกเราย้ำเป็นประจำผู้ใดที่อยากไปบริจาคเลือดอย่าลืมศูนย์เลือดแขวงและสถาบันเลือดแห่งชาติ8:00 ถึง 16:00 แรงท่านผู้ฟังวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ลากากิจกรรมดีๆที่จะมาถึงวันอังคารวันพุธนี่ ก็คือกิจกรรมบริจาคเลือดคือกันท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะซึ่งว่าผู้ใดที่กลายไปไกลมาพาลูกหลานไปได้หรือพาญาติพี่น้องหมู่เพื่อนไปได้
0: ย
1: ัง
0: นครหลวงวิญจันทร์นี่เน
1: าะแมนๆอยู่นครหลวงวิญจันทร์ก็คือที่ฮูบที่หงหุบเงาเนเจอร์ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ซันสี่ด้วยท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมพิเศษเลยถ้าว่าผู้ใดที่ไปบริจาคเลือดในมือนั่นจะได้หับละล่าเลยปีสมหุบเงาและบัตรลินโบลิ่ง2 ใบต่อ 1ฐาน
0: เจ้าเฮามาฟังเรื่องการป้องกันยุงลายน้อยนึงท่านผู้ฟังยุงลายถือว่าอันตรายที่สุดแล้วเนาะ
1: แมน
0: ยุงให้กลัวเสือ
1: เออ
0: แมน
1: บ่แมนแท้
0: ปีนึงเขาจะได้ยินบ่อยว่าเสือกินคน
1: บ่มี
0: แต่ปีนึงยุงตอดคนปล่อยเสือพญานให้เสียชีวิตหลาย
1: แ
0: ม่นบ่
1: แม่เจ้า
0: เอออันแหละท่านผู้ฟังเป็นยุงวันยุงให้กับเสือนอนยุงอันตรายที่สุดไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลายที่มีเสือเป็นพาหนะนำเสือนี่การป้องกันยุงกัดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่ายุงลายนี่เป็นตัวนำเสือพญานที่ว่ากัดตอดคนน้อยแล้วก็ปล่อยเสื้อพญาติเข้าไปให้ไกลให้เกิดเป็นไข่เนาะเป็นไข่หุ้นแห้งกับไข่เลือดออกนี่แหละเนาะทำลายแรงที่มีหนอนน้ำโดยเฉพาะปฏิบัติ5ปอของกระทรวงสาธารณสุขวางออกใส่สเปรย์ฉีดยุงถึงผิวหนังในเขตที่มียุงอยู่ในเฮือนก็ให้กางมุ้งบ่
1: เจ้าก
0: างมุ้ง
1: นอนในมุ้ง
0: นอนในมุ้ง
1: เจ้า
0: จันซะนุ่งเสื้อสีแจ้งที่เปิดผิว
1: เจ้า
0: บ่ให้นุ่งเสื้อดำเสื้อดำนี่ยุงมักเลยเสื้อขาวแบบเขาสองคนนี
1: ่เป็นยังไง
0: ยุงบ่มัก
1: บ่มักมันสะท้อน
0: มันสะท้อน
1: มันแสบตาเนาะ
0: แม่นละจังสั้นว่ามิตรรายการนี่มีสามารถมีส่วนร่วมในการถามตอบเอารางวัลพวกเขามี2รางวัลให้กับมิตรรายการเป็นเสื้อเป็นของที่ระลึกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: คำถามง่ายๆเนาะก่อนเวลาจะเมื่อทันสามารถโทรเข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์พวกเขา
1: เจ้า0305787052
0: เจ้าคำถามถามว่าการทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายโดยปฏิบัติ5ปอนี่มีอย่างแด
1: 5ปอมีรายการ
0: 5ปอมีอย่างแดเอาโทรเข้ามาโทรเข้ามาเนาะมีเสื่องงามๆมอบให้แล้วก็มีของที่นึกต่างๆอีกมอบให้
1: มื้อนี้2ทันเด้อมีละ
0: ปออันนี้ปอนี้ปอนี้ปอนี้มี5ปอเด้มันปออีหยังมีรายการ
1: 3บ่แม่นปอ1ฮอดปอ5
0: เนาะโอ๊ยขอตอบปอ1ฮอดปอ5บ่เอาเนาะดูแล้วมีปออย่างแน่เอาจะบอกมีเอาจะบอกสัก2ปอก่อนซะมีรายการในคิดมีปอยป่าหางนกยุง
1: เจ้า
0: ครับปฏิบัติเป็นประจำยังอีก3ปอมีหยัง
1: สลับกันก็ได้บ่เอาเลี้ยงก็ได้
0: บ่เอาเลี้ยงก็ได้เนาะสลับกันก็ได้หมายเลขโทรศัพท์030787052
1: เจ้ามีรายการโทรมาเด้อคันว่าบ่โทรมานี่แม่นสละสิทธิ์เฮาสิแบ่งกันผู้ละคืนเนาะอดิสังเนาะ
0: เอาก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการอาจจะบ่ช่วงบ่ทันเนาะแต่พวกเขาก็ขอว่ามีรายการได้ฟังนี้5ปอเนาะปอเอาปอง่าย
1: ๆปิดภาชนะที
0: ่ใส่น้ําแล้ว
1: ในเฮือน
0: ต้องปิดไว
1: ้อันนี้เปลี่ยนน้ํา
0: เปลี่ยนน้ํา
1: ทัน
0: โทรดอกไม้
1: ก็เก็บในเฮือนบ่จังซี่นะ
0: เก็บไว้โดนหรือว่ายุ้มทานห้องตินตู
1: ้เจ้าต้องได้เปลี่ยน
0: ปอที่3ปล่อยปลาหางนกยุง
1: แม่น
0: บ่อนที่เอาน้ําไม้บ่ถึงแต่อยากหักษาน้ําไว้อยู่ปล่อยปลานกยุงเข้าไป
1: เจ้า
0: ปอที่4
1: ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอนามัย
0: เฮือนสร้างบ้านช่องของทานเนาะเพราะว่าอยู่หลังเฮือนเดือดฝนตกยามฝน
1: หญ้าขึ้น
0: หญ้าขึ้นก็ต้องได้ทางแล้วก็โป๊ะกระป๋องยางที่รถเก่าน้ําไปขังซะหั่นมันใส่ยุงไปใครใช้ก็ต้องทําลายความทิ่ม
1: จ้
0: าอันนี้ปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเฮือน
1: แล้วก็ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกอาทิตย
0: ์เจ้าอาทิตย์นึงเทื่อนึงเดือนที่1 2เทื่อหรือเฮ็ดได้ทุกมื้อยิ่งเป็นการดีขอบใจทุกท่านที่ตามมาฟังรายการมนุษยธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววันนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
1: อนุรักษ์ต้องลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
0: สบายดี

0: ด้วยเป็นระดับน้องชายของตัวเฮาได้ยินว่าไปปิ่นปัวบำบัดมันเซาแล้วบ
1: ่เออมันก็ดีขึ้นละเด้เดี๋ยวนี้มันตุ้ยพี่ดีงามได้เขาอยู่ในศูนย์ปิ่นปัวเพิ่นมีกิจกรรมให้เฮ็ดหลายอย่างเล่นกีฬาเล่นดนตรีออกแห่งงานและก็มีการฝึกอุปมีสักชีพให้อีกได้หั่น
0: เออเขาดีใจน้ำตัวเซียวที่น้องชายตัวของเซาอย่าเสพติดได
1: ้น้องชายเฮาสัญญาว่าจะบ่เฮ็ดให้พ่อแม่ครอบครัวเสียใจนั้นอีก
2: ชีวิตจะมีความสุขมันอยู่ที่ตัวเฮาชีวิตจะอับเฉาถ้าไปติดยาบ้า
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมา
4: หักชีวิตหักครอบครัวอย่าเมามัวกับสิ่งเสพติดสบายดีท่านผู้ฟังแท็กแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลุดพรจากสิ่งมึนเมาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านที่ตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังรายการนี้ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้มีหลายเรื่องราวที่จะล้มให้มิดรายการได้รับฟังเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการจับกุมการดำเนินคดีกับผู้ที่ไปพัวพันนำสิ่งเสพติดท่านผู้ฟังเป็นต้นแม่นทั้งปคส.แขวงจำปาสักนี่กักตัวเป้าหมายพร้อมของกลาง 22,000 กว่าเม็ดผู้ใดท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหายาเสพติดที่หลายคนนั้นให้ความสนใจว่าเฮ็ดแนวใดปัญหานี้มันสิมืดไปจากสังคมลาวพวกเขาอันนี้เป็นคำถามใหญ่เนาะซึ่งเรื่องยาเสพติดนี่ก็นอนอยู่ในวาระแห่งชาติท่านผู้ฟังถ้าว่าสาวหนุ่มเยาวชนดื้อไว้ออกแห่งงานกำลังสร้างสรรค์พัฒนานี่ทางไปมัวเมาติดสิ่งเสพติดมืดนี่มันก็เป็นปัญหายากที่จะสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติซ้ำบ่นำเป็นภัยอันตรายแก่คนอื่นอีกท่านผู้ฟังจังหน่อยเว้าสู่ฟังเนาะสำหรับข่าวนี้และข่าวที่2รับโทษตามกฎหมายศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลย3คนประหารชีวิต1คนจำคุก2คนอันนี้จะเว้าสู่ฟังระยะต่อไปจากทางรายการและท่านผู้ฟังหลายคนก็ยังบ่ทันเข้าใจละเอียดว่าปัญหายาเสพติดนี่มันมีหลายชนิดและมันมีความเปลี่ยนมา

0: À đêm đêm đêm. Nhông nhông nhông mày mất chiều.
1: À, đêm mất kèo đi làm mưa nó, em.
0: Chỉ phao mưa hết nhắng. Lau bia chứ sư. Đêm lòng thong mất gặp bình khổng hào. Nhông nhông nhông nhông đây nhông đây.
2: Bái ai phèng, mưa hươn thọ được lèo gian đấy.
0: Chỉ phao mưa hết nhắng có. Cầm lắng muôn muôn vô. Tôi có kiến là vốn mù. Ủa.
2: เจ้าเมาหลายแล้วสิขับรถบ่ได้บ้านไก่ย่านใด
0: ไปว่าข่อยเมาซ้ำนี่วะสบายข่อยนะ
1: บ่เป็นหยังดอก
0: ข่อยสิขับเอง
1: เจอใครแล้วนะ
3: ฮะค่อยๆไปรถเสียนะมาตามโทรมาบอกนะ
2: ค่อยๆเด้ออย่าขับไวหลายข่อยย่าน
0: ต้องย่านดอกเชื่อใครเลิศ
2: ระวังระวังระวัง

0: บอกแล้วให้พอให้พอสิขับบ่ได้ยังบ่ฟังความอยู่เจ็บหลายบ่
1: โอ้ยเจ็บขาเจ็บหัวโอ้ยเนาะต่างเป็น
2: เมาแล้วครับดับชีวิตตนเองและคนอื่นด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ท่านผู้มาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังท่านผู้ฟังมาฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจับกลุ่มและกักตัวเป้าหมายพร้อมของกลางผู้ที่ค้าขายยาเสพติดอิงตามการรายงานของเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปคส.แขวงจำปาสักแจ้งให้ฮู้ว่าในวันที่5พฤษภาคม2026เจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะปคส.เมืองบ่าเจียงเจริญสุขสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มเสพยาและค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนยิ่ง1คนคือเท่าบอนทวีอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์เท่าร้อยอายุ28ปีอยู่บ้านหนองในเมืองสนะสมบูรณ์นางลาอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์พร้อมทั้งยึดของกลางประเภทยาบ้าจำนวน 4,000 กว่าเม็ดยาเค1ถุงน้อยโคลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ทาริซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยลูกปืน3มม.จำนวน24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกลียวแก่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของแขวงจำปาสักเข้ามั่งจุดมั่วสุ่มเสพยาและค้าขายยาเสพติดอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์แขวงจำปาสักสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้3คนยิ่ง1คนคือเท่าวอนทวีอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์เท่าร้อยอายุ28ปีอยู่บ้านหนองในเมืองสนะสมบูรณ์นางลาอายุ23ปีอยู่บ้านวังเวินเมืองสนะสมบูรณ์พร้อมทั้งยึดของกลางประเภทยาบ้าจำนวน 4,000 กว่าเม็ดยาเค1ถุงน้อยโคลลาเจน6ซองยาสูบไฟฟ้า3อันใบกระท่อม2กิโลครึ่งน้ำยา DI ทาริซิน64ขวดรถจักร1คันโทรศัพท์3หน่วยลูกปืน3มม.จำนวน24ลูกจากนั้นจึงได้มอบพวกเกลียวแก่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของแขวงจำปาสักสืบสวนสอบสวนขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการและสามารถกักตัวเป้าหมายได้เพิ่มเติมอีกได้ท่านผู้ฟังถึง2คนยิ่ง1คนนั่นก็คือเท่าเมยอายุ50ปีอยู่บ้านน้ำเผาเมืองคำเกิดแขวงบุรีคำไซนางบุญทันอายุ31ปีอยู่บ้านอุดมสุขเมืองนากายแขวงคำมวนพร้อมของกลางยาเสพติดยาบ้า 1,800 เม็ดโทรศัพท์2หน่วยรถใหญ่1คันทะเบียน6979สวรรณเขตปัจจุบันคดีแมนอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อซอกหาพวกห่วมขบวนการค้าขายยาเสพติดมาลงโทษตามระเบียบกฎหมายต่อไปอันนี้แหละอยู่ดีบ่ดีไปค้าขายยาเสพติดไปเสพยาเสพติดชีวิตที่เคยมีสุขก็สุขกำหายไปแล้วท่านผู้ฟังยาสุไปพัวพันกับยาเสพติดอันตรายแท้ๆผู้กินตายผู้ขายติดคุกผู้ทุกข์ใจแม้นพ่อแม่และครอบครัวแทนที่สิมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขผัดไปพัวพันกับยาเสพติดอยากหั่งอยากมีอยากล่ำอยากรวยทางลัดโดยที่ผิดกฎหมายกฎหมายมันก็บอกอยู่แล้วว่ายาเสพติดยาบ้าและยาชนิดอื่นๆนี่แม่นผิดกฎหมายยาสู่ไปพัวพันพัวพันบัดใดแม่นจิบหายบัดนั้นโลดท่านผู้ฟังและย้ำใดล่ะสิได้ออกจากคุกจากตารางเงินอยู่ใส่รับประกันตัวและอื่นๆอีกได้โอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ทางรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาเว้าสุมิตรายการแล้วฟังให้มีสตินำกันไผคิดอยากจะไปลองยาเสพติดไผคิดอยากจะไปฆ่าไปขายคิดอยากไปพบพันคิดไปหับเงินหับคำนำคนบ่ดีแล้วไปทรงยุบทรงยาไปสิเศร้านะยาเฮ็ดท่านผู้ฟังอันตรายเนาะถึงชีวิตแท้ๆติดคุกติดตารางละมือใดสิได้ออกแม่นบ่อันนี้หยิบยกให้ทุกท่านได้มีสติระวังตัวนำกันที่กำลังติดตามมาฟังรายการในปัจจุบันนี้มาฟังเรื่องราวที่2เกี่ยวกับ รับโทษตามกฎหมายศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินจำเลย3คนประหารชีวิต1คนจำคุก2คนท่านผู้ฟังเรื่องนี้ทางศาลเองเพิ่นก็ได้พิจารณาพุ่นแล้วแต่เดือนเมษาเป็นต้นมาเนาะท่านผู้ฟังศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ตัดสินคดีจำเลย3คนคือเท่าไสยพรอายุ32ปีสีบค่าขาอยู่บ้านนาฝายเมืองนานแขวงหลวงพะบางถูกกักตัวในวันที่22กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมาในข้อหาค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยประหารชีวิต2เท่ากาวยุยเถาอายุ26ปีเสื้อซาดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรอยู่บ้านนากลางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวครั้งวันที่20ตุลาคม2024ที่ผ่านมาในข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองจำนวน100เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่เป็นเงินอีก10ล้านกีบผู้ที่3แมนเท่าหัวทรงอายุ44ปีอยู่บ้านหนองหลวงเมืองหินเฮิบแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวในครั้งวันที่5พฤษภาคม2025ที่ผ่านมาในข้อหาค่าขายยาเสพติดจำนวน696เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดอิสรภาพลงโทษจำคุกจำเลย7ปีปรับใหม่อีก46ล้านกีบเป็นข่าวที่เอามาเว้าทุกท่านได้มีสตินำกันช่วยบอกลูกบอกหลานเกาจิตเกาใจบอกเขายาสูบไปพัวพันกับยาเสพติดโดยเฉพาะคนบ่คุ้นหน้าบ่ฮู้จักยาสูบไปหับเครื่องของแล้วไปส่งให้เขาถึงเขาจะเอาเงินให้ก็จะสู้ไปเนาะไปปุ๊บถือเจ้าหน้าที่กักดักถือคนรายงานจับออกมามีแต่ยาเสพติดแบบศิลาชีวาโอ้ยของผู้นั่นของผู้นี้บ่แม่นเขาว่ามันของเจ้าล้นแหละสุดท้ายก็ติดคุกติดตารางสืบสวนสอบสวนเท้าเอาจนเมิดแหละผู้ใดอยู่ในขบวนการค้าขายยาเสพติดก็บ่เห็นไผหั่งไผมีแล้วไปค้ายาเสพติดติดคุกติดตารางนักไปกว่านั้นก็ประหารชีวิตอย่าลืมว่ากฎหมายเฮานี่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตสำหรับผู้ค้าขายยาเสพติดเกินกำหนดที่ได้กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายอาญาท่านผู้ฟังเอาซ้ำนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกทีนึงฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยครับมาฟังเกี่ยวกับสาระผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นมันเป็นจังใดมื้อนี้มีเสียงเรื่องนี้เว้าสู่ฟังจักหน่อยจากทางรายการตอนนี้มวลซื่นฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: ตึงเดี๋ยวนี้ตัวเป็นหยังคือว่าเศร้ามาหมองแท้บ่เห็นมวนซื่นกับหมู่เลยเจ้า
1: สิตัวช่วยเฮาแน่เถาะเฮาสงสารแม่ของเฮาแท้ๆเพิ่นนับมือนับเท่าพ่อของเฮาก็ตายจากตั้งแต่เฮายังน้อยพุ่นน่ะ
0: ตัวมีเรื่องหยังบ่เว้าสู่เฮาฟังแม่บางเทื่อเฮาอาจซวยตัวได้ได
1: ้เฮาติดยาเสพติด
0: ติดยาติดยาเสพติดโอ้ตัวติดมาโดนแล้ววะ
1: 5เดือนแล้วหมู่เอ้ยเฮาคิดว่าเฮากําลังตกเป็นทาสของมันถ้าแม่ของเฮาฮู้เพิ่นคงจะเสียใจนําเฮาหลายเฮาบ่กล้าบอกแม่เฮาอยากเซายาเสพติดตัวช่วยเฮาแน่เถาะ
0: เติ่งตัวพยายามตั้งสติไว้ให้ดีเสียเฮาสิพาตัวไปปรึกษากับทานหมอเนาะอีกบ่ดนเฮาคิดว่าตัวจะเซาเป็นปกติตัวพยายามตัดสินใจเซายาเสพติดเด็ดขาด
1: ขอบใจเด้อเซียวถ้าเฮาเซายาเสพติดแล้วเฮาจะตั้งใจหามเฮียนและก็จะเบิ่งแยงแม่ต่อไปเฮาจะบ่เฮ็ดให้เพิ่นเสียใจอีก
2: ชีวิตยังบ่สวยเกินไปถ้าตัดสินใจเลิกยาเสพติด
3: ท่านกำลังติดตามรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM และ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังและขึ้นส่งต่อ FM 94.3 MHz ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งรายการพวกเขานั้นได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผลให้ของยาเสพติดผลให้ของสิ่งเสพติดถึงจะถูกกฎหมายแต่มันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อร่างกายต่อจิตใจและเฮ็ดให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนไปบอกว่าเป็นเหล้าเป็นเบียร์พวกธาตุแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในหันจากคนดีมึนเมามาแล้วกับกลายเป็นคนโมโหโทโซเป็นคนอารมณ์ฮ้อนอารมณ์ไห้อยากตีผู้นั้นอยากฆ่าผู้นี้เห็นผู้หญิงงามๆก็คิดแนวบ่ดีใส่แบบนี้นะและสุดท้ายก็เกิดแนวบ่ดีให้กับตนเองนั้นหลุดได้ก็ดีเนาะปัญหาเรื่องเหล้ายาปลาแป้งต่างๆรักษาสุขภาพไว้เอาใช้ชีวิตมันมีความสุขอยู่มันแบบมีความสุขบ่ไปพัวพันกับสิ่งเสพติดบ่ไปพัวพันกับสิ่งมึนเมาต่างๆสุขภาพเป็นของทานเนาะบ่มีไผทดแทนได้มีเงินแสนเงินล้านก็มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเด็กเพิ่นก็ยังว่าจังซั่นคนเฮานี่ยามเจ็บยามป่วยติดเตียงเพิ่นจึงคิดพ่อว่าโอ้บ่เฮ็ดตอนนั้นละดีตอนแข็งแรงคิดหยังก็บ่ทันนะบ่ได้คิดฮอดเรื่องแนวบ่ดีดอกเฮ็ดให้มันสมใจสมใจยากสมใจมากสมใจไปบาดมีปัญหามานี่สิ่งที่สมใจนั้นบ่คุ้มค่ากับปัญหาที่มันแตะต้องทางด้านสุขภาพนอนติดเตียงนอนห้องหมอใส่อุกซี่และอื่นๆอีกผู้ที่นั่งเฝ้านั่งเงียนนั่งเบิ่งป้อนเข้าอุ้มขี้อุ้มเหี่ยวก็แม่นครอบครัวเนาะคนที่นั่งดื่มนั่งกินนั่งมวนเฮฮาปาร์ตี้อ่ะบ่เห็นหน้าอันนี้คือความทุกข์ยากของปัญหาที่มันเกิดหลังพฤติกรรมการดื่มท่านผู้ฟังวันนี้มาฟังสาระเกี่ยวกับผลให้ของยาเสพติดประวัติความเป็นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่แหละทั้งนี้ก็เพื่อเตือนสติสาวหนุ่มหญิงชายของพวกเขาและท่านผู้ฟังเตือนสติผู้ที่กำลังคิดจะไปยุ่งเกี่ยวหัวพันกับปัญหายาเสพติดอย่าลืมว่ายาเสพติดนี่บ่แม่นมิตรแท้ไผติดไผกินไผเสพผู้นั้นเป็นทาสของมันและหมดอนาคตที่ดีงามเชิญรับฟังเรื่องนี้ได
4: ้สบายดีพี่น้องป้องป่ายทุกคนมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาขอเตือนภัยใกล้ตัวที่ทําลายชีวิตคนลาวเฮามาหลายยุคหลายสมัยนั่นก็คือยาเสพติดนั่นเองพี่น้องฮู้บ่ว่ายาเสพติดยอดฮิตในลาวเฮาแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการมาแนวใดมื้อนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังย้อนกลับไปสมัยก่อนยายอดฮิตก็แม่นฟินกับกัญชาสมัยนั้นฟินยังบ่ทันถือว่าเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายปานใดได้ผู้เฒ่าผู้แก่สูบกันควันท้วนๆก่อนสิลงนาถางให้ก็จักจักบาทขึ้นนามาก็จักจักหน่อยบางครอบครัวมีเมียหลายคนก็นั่งสูบฟินสบายใจอยู่เฮือนมีเมียรับไส้ครบสุดผู้หนึ่งไปหาฟืนผู้หนึ่งเลี้ยงลูกผู้หนึ่งแต่งกินชีวิตคือสิมีความสุขเนาะแต่สุดท้ายฟินก็กลายมาเป็นยาเสพติดที่อันตรายส่วนกัญชาดิแต่ก้อนก็เป็นยาสูบมวนๆนี่แหละบางคนก็เอามาใส่ต้มไก่บอกว่าแซ่บนัวกินแล้วอารมณ์ดีมวนหัวยิ้มได้เมิดมือแต่ตอนนี้มันบ่แมนแนวนั้นแล้วเพราะมันส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวยุค90ตำนานกล่าว 3Kพอมาฮอดยุค90บาดนี้มา8ยายอดฮิตก็แม่นกล่าวแม่นแล้วกล่าว 3K ที่เพิ่นเอาไว้จอดอย่างรถนั่นแหละแต แต่วัยรุ่นยุคนั้นบ่ได้เอามาจอดยางเขาเอามาจอดดังสูบดมกันหุ้นห้วนเพื่อแสวงหาความท้าทายดมไปดมมาก็เกิดภาพลวงตาบางคนก็ว่าตนเองเป็นงอคงอาละวาดตีกันบางคนก็ร้อนจกดาวเห็นผู้สาวงามๆมาอ้อมข้างแต่ผลสุดท้ายสมองเสื่อมมดยุค2000ฮอดปัจจุบันยาม่าก็กลายมาเป็นยาบ้ากินแล้วหลอนเฮ็ดเวียกบ่ฮู้เมื่อยบางคนฮอดคันปีนเสาไฟฟ้าเอามีดจี้คอเด็กน้อยและในปัจจุบันยาบ้ามันแห้งป่านซอมบี้กินแล้วเสียสติบ่ฮู้จักพ่อจักแม่ส่วนพวกไฮโซมีเงินแดก็จะแมนโคเคนหรือยาไอและที่กำลังระบาดนักในตอนนี้ก็คือน้ำกระท่อมและคอลลาเจนกินแล้วหัวใจเต้นแฮงดีดหลอนไปไว้ทั้งสมองไปไว้ทั้งชีวิตสิ่งที่กล่าวมานั้นอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดมันบ่มีหยังดีเลยมันทำลายทั้งชีวิตทำลายอนาคตและที่สำคัญมันเฮ็ดให้คนที่เฮาฮักบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเมียหรือผัวต้องเสียใจและถูกทรมาน
5: เป้าหมายหลักของพวกเขาก็เพื่ออยากเตือนสติให้ทุกคนรู้ถึงโทษของยาเสพติดเท่านั้นหักชีวิตห่างไกลยาเสพติดเด้อพี่น้อง
3: เป็นแน่ๆท่านผู้ฟังฟังไปแล้วท่านคิดแนวใดอย่างน้อยเนาะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้มิตรรายการที่กำลังติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาของมิตรกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ท่านได้คิดได้งำน้ำกันนะท่านผู้ฟังมันบ่มีเรื่องดีจักอย่างเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเนาะมีแฮงแล้วไปเฮ็ดเวียกหาเงินมีแฮงแล้วได้เงินมาซื้อแนวแซ่บๆมากินเสพปากใส่ท้องสิมีสุขภาพแข็งแรงกองไปติดยาเสพติดบ่ได้อยู่ได้นอนบอกๆแวกๆบาดบ่ได้กินบ่ได้เสพบ่ได้ย่ำแล้วก็เป็นแนวใหม่ละเป็นบ่ผ่านๆมาหลายปีโคชกเคยไปตั้งแขวงแน่ไปเห็นจนได้เอาโซ่มัดไว้ลูกก็ได้มันเป็นบ้าดิเสพยาบ้าก็กลายเป็นบ้าจากคนดีๆนะพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกชายพ่อแม่ผู้ปกครองบ่มีคนใดหรอกได้ลูกสาวลูกชายมาแล้วไปติดยาเด้อลูกเด้อบ่มีเด็ดขาดเลยลูกเอ้ยเป็นคนดีเด้อเป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่าสู่เฮ็ดให้พ่อแม่นี่เจ็บหัวเด้อเป็นคนดีเป็นคนคำฮู้ตั้งใจฮำเฮียนอย่าสู่ไปหาเรื่องหาราวอยู่ในสังคมแนวนั้นได้พ่อแม่สอนเนาะมีอันแซ่บๆก็หามาให้ลูกกินอันตัวเองบ่กินก็ได้ขอลูกอิ่มก่อนสุดท้ายไปติดยาเสพติดแล้วก็มีปัญหาต่อครอบครัวมีปัญหาต่อสังคมขี้รักงัดแงะตีนสั้นมือยาวขี้ข้านบ่ฮู้ออกเฮ็ดงานและปัญหาอื่นตามมาตลอดถึงสุขภาพตัวนี้อยากให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นระยะผ่านมาถึงปัจจุบันและมันยังจะเกิดต่อถ้าว่าเฮายังขาดสติระวังตัวเกี่ยวกับเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวแท้ๆท่านผู้ฟังก็ขอฝากเอาไว้ผ่านรายการนี้ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการหลุดพ้นจากสิ่งมึนเมาทางมีกุจายเสียงแห่งศาสตร์ลาวอดิศักดิ์ครับหน้าที่ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโอกาสหน้าถึงกับมาพบกันใหม่วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งโลกวัตถุและมายามันเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ทุกชีวิตต้องดิ้นหนขนขวายเพื่อการอยู่รอดครอบครัวสิ่งล่อใจและหน้าที่ได้กลายมาเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่หลวงสำหรับชายในเครื่องแบบที่ต้องปกปักรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมของสังคมเรื่องราวจะเป็นแนวใดนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องผู้พิทักษ์สันติราช

0: อืมไอ้พอจะเข้าใจแล้วมารีว่ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นกับน้องเรื่องนี้ไอ้บ่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำเสนอของน้องได้ดอกผู้ที่เหมาะสมนั่นก็คือน้องแต่มันก็แม่นสิทธิ์ของไอ้ที่จะแต่งตั้งบ่แม่นวะ
1: แม่นการที่จะแต่งตั้งไผนั่นมันแม่นสิทธิ์ของไอ้แท้จริงแต่คือน้องเว้ามานั่นล่ะคำผิวเคยมีประสบการณ์ทางด้านการค้าเคยรู้จักกับไอ้มาก่อนทั้งเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อน้องมาแล้วน้องจึงเสนอพร้อมกับขอห้องให้ไอ้นะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนี่ใหม่โดยให้นางขึ้นเป็นผู้อำนวยการส่วนน้องแมนยินดีที่จะเฮ็ดหยังก็ได้ตามแต่ไอ้จะเห็นสมควร
0: มารีนี่น้องมีเรื่องกดดันแม่นบ่จึงเสนอและขอห้องไอ้เสียนี่นะ
1: ก็บ่ถึงขั้นว่ามีความกดดันอีหยังดอกไอ้สุบรรณเท่าที่น้องขอห้องอ้ายมานี่ก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมที่คำผิวควรจะได้รับตำแหน่งนี
0: ้ฟังอ้ายให้ดีเด้อมารีการที่อ้ายแต่งตั้งน้องนั่นก็ด้วยเหตุและผลของอ้ายเองอีกอย่างหนึ่งก็ย้อนอ้ายอยากช่วยเหลือน้องเพื่อให้น้องมีหน้ามีตาที่ได้รับตำแหน่งนี้ฉะนั้นเรื่องที่น้องเสนอมานี่อ้ายรับบ่ได้ดอกคำผิวและแสงเดือนก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของน้องแล้วซึ่งอ้ายเห็นว่าเหมาะสมที่สุดแล้วเด
1: ้ผลประโยชน์ที่อ้ายจะได้รับจากการแต่งตั้งน้องนี่นะบ่เห็นมีหยังเลยซึ่งน้องคิดว่าหากแมนคำผิวรับตำแหน่งนี้แล้วอ้ายคงบ่จำเป็นต้องใส่ใจในการจ้างคนมาช่วยน้องถึง 3-4 คนคือในปัจจุบันนี้แหละ
0: เรื่องอื่นหั่นบ่สำคัญดอกน้องมาลีสิ่งสำคัญเป็นการตัดสินใจของอ้ายเองอ้ายจะรู้ตำแหน่งน้องแล้วให้น้องมาเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนเก่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกคิดให้ดีๆและบ่ต้องหวั่นวิตกหยังทั้งนั้นทุกอย่างอ้ายจะจัดการเองพยายามก็แล้วกัน
1: น้องจะพยายามตามที่อ้ายต้องการนี่ล่ะมีหยังน้องจะมาปรึกษาอ้ายใหม่เด้อ

0: นั่งติสมนึก
1: เจ้าไอ้พี่เวียกยังบอกจึงให้คนเพื่อนน้องมาพบนะ
0: ถึงได้ละสมนึกไอ้จะฮู้ถึงผลของการสืบหาความจริงเกี่ยวกับลูกชายของท่านบุญมากนั่นแหละบ่ฮู้ว่าเป็นอันใดแท้
1: เรื่องนี้ทุกอย่างความจริงก็ตามการเสนอและก็บทสรุปของไอ้นั่นแหละเพราะว่าบุคคลผู้นี้ได้สร้างความปั่นป่วนให้แก่สังคมตลอดมาซึ่งนอกจากจะสร้างกลุ่มสร้างก้อนก็การอาละวาดตีกันแล้วก็ยังมั่วสุมกับการเสพสารละเหยแล้วก็สิ่งเสพติดอื่นๆเติมอีก
0: ตามการสืบสวนของเรานั้นมันมีไผอยู่เบื้องหลังหรือบ่เนาะ
1: บ่มีได้อ้ายเพราะว่าผู้ที่คอยช่วยเหลือก็คือพ่อของเขาเองบ่ว่าจะเกิดปัญหาหยังก็ตามพ่อของพวกเกียวก็จะใช้เงินเป็นทางผ่านตลอดมาแล้วก็ใช้เงินแก้ไขปัญหาทุกเทื่อเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วบ่แม่นวะ
0: แม่นแล้วสมนึกเพิ่นเคยมาพบอ้ายหลายเทื่อแล้วก็เสนอให้อ้ายน่ะรับเอาเงินสินบนจากเพิ่นแต่อ้ายปฏิเสธทุกเทื่อเลย
1: แล้วต่อไปอ้ายจะคิดแนวใดต่อไปเติมอีกนี่นะ
0: เมื่อข้อมูลเป็นคือน้องฮู้มาเป็นไปตามบทสรุปแล้วก็บทเสนอของอ้ายแบบนี้หน้าที่ของพวกเราก็คือส่งสำนวนให้ทางอัยการนั่นเอง
1: ตามที่น้องคิดแล้วแล้วก็สังเกตเบิ่งว่าพ่อของผู้ที่ถูกต้องหานี้คงจะบ่พอใจให้อ้ายเป็นแน่แท้ล่ะแล้วก็อาจจะเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจักอย่างเพื่อว่าสร้างเหตุการณ์บ่ดีขึ้นซึ่งอ้ายเองก็ต้องระมัดระวังตัวไว้แน
0: ่เรื่องนี้น้องบ่ต้องเป็นห่วงดอกในเมื่อเฮาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อุทิศทุกอย่างเพื่อชาติและก็ประชาชนแล้ว
1: จ้ะ
0: ก็บ่ควรห่วงเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นดอกเนี่ยแดกก็ดีไอ้ก็ขอขอบใจน้ำน้องที่เป็นห่วงแนะนำตักเตือนไอ้คือแน่นี
1: ่ก็เพราะว่าไอ้เป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็เป็นแบบอย่างแกพวกน้องๆจึงเป็นห่วงไอ้ที่สุดมีอีกเรื่องนึงได้ไอ้ที่อยากจะเบ้าสู่ไอ้ฟังเพราะว่าน้องได้รับข่าวมานี่นะ
0: มีอย่างบอกสมนึกว่ามาเลยติ
1: ก็ตามที่น้องได้สืบผู้นั้นก็มีบริษัทนึงที่หัวหน้าบริษัทแสดงตัวเป็นคนใจบุญซึ่งก็แสดงตัวเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ทุกข์ยากขาดเขินแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกคนที่มาขอความเห็นใจจากเพิ่นซึ่งว่าถ้าเบิ่งแบบผิวเผินแล้วผู้เกียวจะเป็นคนใจบุญสุนทานแท้เรื่องที่บริษัทและสาขาเพิ่นจำหน่ายประเภทสินค้าก็ถือว่าถือกลัวมูหมดแต่ว่าตามที่สืบฮู้มานั้นเครื่องที่จำหน่ายอยู่สาขาและบริษัทนี้ส่วนหนึ่งแม่นหนีภาษี
0: คันซั่นและการเคลื่อนไหวอื่นๆได้เป็นได
1: ้ก็ปัญหาการหลบหลีกภาษีนี้น้องก็อยากจะเว้าเติมอีกว่านอกจากจะหลบหลีกภาษีแล้วก็ยังมีการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่บางคนซึ่งบริษัทนี้นั้นก็ได้เสียภาษีจำนวนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นจำนวนน้อยและในขณะเดียวกันนั้นจำนวนหลายพัดว่าบ่ได้เสียภาษีบริษัทที่ว่ามานี่ก็ได้ส่งเครื่องเข้าตลาดและก็ห้างสรรพสินค้าที่เป็นสาขาของเพิ่นบาดแล้วสินค้าที่บ่เสียภาษีนั้นพัดมีหลายกว่าอันนี้แม่นข่าวที่น้องได้รับมาแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอื่นๆก็ยังบ่ทันมีหยังผิดสังเกตเทื่อเพราะว่าส่วนหลายสินค้าที่บริษัทนี้ออกมาก็แม่นเอาลงในสางของห้าง Marie Department Store
0: ห้าง Marie Department Store เอเบิ่งคือจังว่าห้างนี้อ้ายเคยได้ไปแล้วก็เห็นมาแล้วซึ่งเป็นห้างที่เป็นชื่อของเมียอ้ายแต่อ้ายก็บ่ใส่ใจเรื่องนี้เพราะว่าเมียอ้ายบ่ได้อยู่ในฐานะถึงป่านนั้นซื้อนี่อาจคือกันก็ได้ได้อ้ายว่า
1: เจ้าก็อาจจะแม่นเพราะว่าคนเฮาซื้อมันก็อาจคือกันได้แต่ว่าตามที่ข่าวบอกมานั้นก็ซื้อของเจ้าของห้างนี่ก็ถูกใส่จากหัวหน้าบริษัทซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้หญิงคนนึงเป็นผู้ออกหน้าแล้วก็นางก็มีชื่อว่าม
0: าลีมีชื่อว่ามาลีบ่ได้มันเป็นไปบ่ได้เด็ดขาดที่เจ้าของห้างนี่จะเป็นเมียของเฮาแต่ว่ามันอาจเป็นไปได้คือกันที่ผู้หญิงคนนั้นจะเป็นมารีเมียของเฮาเองพอระยะหลังนี้มารีได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมหลายที่สุดการไปมาและนุ่งถือนั้นนางมีความทะนงตัวเป็นพิเศษเฉพาะอย่างยิ่งนางเคยเว้าถึงเรื่องของหัวหน้าบริษัทที่เฮ็ดดีต่อนางและคอยเฮาช่วยเรื่องหมู่ของหัวหน้านาง ซึ่งเป็นบุญมากที่เคยมาพบเฮานั่นเองเฮาต้องสืบเรื่องนี้ให้ได
1: ้หัวหน้า
0: ว่ามาติสมเด็จนอกจากพ้องถึงเรื่องยัง
1: ถ้าสมมุติว่าแม่หญิงคนนั้นเป็นเมียของอ้ายโดยที่มีผู้สุกยู่อยู่เบื้องหลังโดยที่เพิ่นบ่ฮู้เรื่องหยังอ้ายจะเฮ็ดได้เนาะ
0: ฟังอ้ายให้ดีเด้อสมนึกภัยก็ตามที่กระทําความผิดนั่นน่ะต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนและสิ่งสําคัญในเวลานี้น้องต้องสืบให้ฮู้ว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าบริษัทนี่แม่นไผและการเคลื่อนไหวของเขาคือแนวใด
1: เจ้าเรื่องนี้น้องจะพยายามสืบให้ฮู้ไวเท่าที่จะไวได้

0: เป็นยังไงลูกก็จะดีใจละติเนาะที่เมย์มาเป็นปกติแบบนี้นะ
1: เจ้าลูกดีใจแน่ๆล่ะดีแม่มาหาลูกทุกมื้อคือแนวนี้นะพ่อก็ดีใจที่บ่ต้องคิดนำลูกแล้วก็ขาดเวียกมาหาลูกคือผ่านมา
0: แล้วไอ้ครูดวงใจเด้เพิ่นว่าได้เด้เนาะสีพร
1: เอ้ยครูบอกว่าดีใจน้ำที่แม่เอาใจใส่ต่อลูกคือแนวนี้นะคะแนนของลูกก็ดีขึ้นกว่าเก่าหลายได้แม่
0: พยายามเฮียนให้เก่งล่ะเด้อลูกนี่นะสีพร
1: เจ้ามีหยังเนาะแม
0: ่แม่มีความจำเป็นบางอย่างเพื่อให้ลูกสวยเว้ากับพ่อลูกจะสวยแม่ได้หรือบ่เนาะ
1: เอ๊ะเป็นเรื่องอย่างละแม่ลองเว้าสู่ลูกฟังบางตีบางเทือลูกอาจจะสวยแม่ได้หากบ่เหนือความสามารถของลูกลูกคิดว่าพอคือสิบ่คัดของดอก
0: คือจังซี่นะสีพรหัวหน้าบริษัทที่แม่เฮ็ดเวียกอยู่นำนั้นเพิ่นมีเรื่องซึ่งเกี่ยวกับลูกหมู่ของเพิ่นถูกจับคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของพ่อลูกเองอยากให้พ่อน่ะสั่งปล่อยเพิ่นจะมอบเงินก้อนหนึ่งให้ได
1: ้เอาแล้วแม่ได้เว้ากับพ่อแล้วบ่ล่ะ
0: แม่เว้าแล้วแต่พ่อของลูกน่ะบ่ยอมเฮ็ดนำหากลูกสวยเว้ากับพ่อแม่เชื่อว่าพ่อต้องใจอ่อนพ่อหากลูกหลายได้ว่าจังได๋ล่ะพ่อสวยแม่ได้บ่เนาะ
1: ลูกจะลองเมากับพ่อก่อนเด้อแต่ก็ยังบ่ฮู้ว่าพ่อจะช่วยได้หรือบ่
0: ขอบใจหลายลูกพยายามกันแล้วกันเด้อหัวหน้าของแม่ผู้นี้มีบุญคุณต่อครอบครัวของพวกเขาหลายเด้ลูกพวกเขากินดีอยู่ดีซุมื้อนี้ก็ย้อนเพิ่นช่วยเหลือนั่นเองล่ะ
1: เจ้าลูกจะพยายามแม่
0: มีอีกอย่างหนึ่งที่แม่จะเว้าสู่ฟังอีก
1: มีอย่างล่ะ
0: ตามแม่สังเกตเบื้องพอของลูกนั้นคือจะมีความสนใจในตัวของเอ้ยครูดวงใจแม่คิดว่าเอ้ยครูของลูกก็สนใจพอคือกันจึงอยากให้ลูกคอยติดตามเบื้องการพัวพันของพวกเพิ่นหรือลูกเห็นว่าเป็นจังได๋ล่ะ
1: เรื่องนี้ลูกน่าบ่เข้าใจดอกแม่แต่ลูกเห็นว่าไอ้ครูดวงใจเอาใจใส่ลูกเป็นพิเศษสะพอก็แม่นเวลาที่พอกับแม่บ่ได้ไปหาลูกตามเวลานั้นเพิ่นเป็นผู้พามาส่งเฮือนทุกมื้อเลยล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ว่าเป็นหยังเพิ่นจึงเอาใจใส่ต่อลูกถึงขนาดนั้น
1: ไอ้ครูย้านลูกถึกลดต่ําและเฮือนก็อยู่ใกล้กันจึงเอาลูกมานำอีกอย่างหนึ่งกาบ่มีแต่ลูกไหนก็มีหมู่มานำคือกันนะไอ้ครูเพิ่นก็พามานำหลายคนคือกันนั่นล่ะแม่
0: ฮู้เอาไว้เด้อลูกการที่ไอ้ครูเหตุแบบนั้นก็ย้อนว่าเพิ่นสนใจพ่อของลูกอยากให้พ่อน่ะเห็นคุณงามความดีของเพิ่นใด
1: คือสิโมแมนแล้วนั่นติไอ้ครูเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วว่าพ่อมีเมียแล้วเพิ่นสิเฮ็ดแนวนั้นได้บ
0: ่เรื่องมีเมียนั้นผู้หญิงจำนวนหนึ่งเขาบ่ถือดอกลูกพ่อของลูกมีหน้าที่การงานดีมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์บริสุทธิ์ไอ้ครูดวงใจจึงให้ความสนใจต่อพ่อนั่นเอง
1: ลูกยังน้อยบ่เข้าใจในเรื่องที่แม่เว้านี่ดอกแต่เชื่อว่าพ่อต้องบ่เป็นคือแม่เว้าแน่นอนพ่อหักแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นใด
0: ค่อยเบิ่งต่อไปก็แล้วกันลูกลูกจะฮู้ดอกว่าเป็นคือความแม่เว้าหรือบ่

0: เป็นอะไรสุบันเรื่องที่เขาคอยตัวสวยนั่นไปฮอดใส่ละพอจะมีทางอยู่บ
1: ่เรื่องนี้อันตัวต้องใจเย็นๆได้บุญมากความผิดของลูกตัวนั้นเป็นความจริงอยู่แล้วจึงจะไว้ท่านใจนั้นมันยากแต่ตัวต้องเสือเฮาได้
0: ตามที่ตัวว่ามานี่มันก็มีเหตุผลแล้วนางว่าในใดล่ะเมียของหมอนั้น
1: นางก็เว้าคือกับเฮาเว้านี่แหละต้องคอยเป็นคอยไปเพราะอนุภาพหั่นเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่อยู่แล้วถึงปานั้นก็ตามเขาก็คงบ่ใจดำที่จะปฏิเสธเมียได้ดอก
0: สุบันการที่ตัวนั้นลงทุนอยากมาหาศาลยกย่องให้มารีน่ะเป็นหัวหน้าอำนวยการหั่นมารีดีพาร์ทเนสตัวหั่นมันเป็นการลงทุนที่บ่ค่อยมีไผเฮ็ดแบบนี้มาเลยเด้หากนางซวยเรื่องนี้บ่ได้ตัวจะเฮ็ดได้ล่ะ
1: เฮามีแผนการของเฮาอยู่แล้วบุญมากหากมารีเฮ็ดเวียกนี้บ่สำเร็จโดยที่อนุภาพยังแข็งข้ออยู่ตัวจงฮู้ดอกว่าเฮาจะให้อนุภาพเจ็บซ้ำขนาดใดว่าแต่ตัวเถาะเข้าหาคำผิวได้หรือบ่ล่ะ
0: เฮ้ยว่าเรื่องนี้แล้วเฮาก็คิดยากอยู่ได้สุบันได
1: ้ครับเป็นอย่างจริงว่าจังซั่นล่ะบุญมาก
0: อันทุกเทื่อที่เฮาพบกับนางนั่นน่ะคำผิวน่ะมักจะเว้าเรื่องของมารีโดยบอกว่ามารีน่ะมาที่หลังแต่ว่าดังกลัวว่าซั่นตามที่เฮาคิดนั่นน่ะคำผิวน่ะคงจะเสียใจที่ตัวให้มารีน่ะเป็นผู้อำนวยการได
1: ้
0: และประการสำคัญก็คือนางคงจะคิดหักตัวได้
1: คำผิวคิดหักเขานางคิดผิดแล้วแหละหักเป็นคือตัวเว้ามาน่ะพอเฮาหักนางในฐานะเพื่อนที่ดีของเมียเฮาเท่านั้นแหละ
0: เรื่องมารีได้ล่ะตัวถือนางแบบใดจึงยกย่องนางถึงขั้นนั้นฮะ
1: บุญมากเฮาเคยเว้าแล้วว่าเฮามีแผนการอย่างหนึ่งที่สำคัญจึงแต่งตั้งให้มารีเป็นหัวหน้าด้วยกันหั่นทรัพย์สินค้าคือตัวฮู้นั่นน่ะ
0: บอกให้เฮาฮู้ได้บ่ว่าแผนการที่สำคัญของตัวนั้นมันแม่นแนวใดกันแท
1: ้บ่แม่นเฮาบ่เชื่อใจตัวได้บุญมากแต่เฮาก็ต้องขอโทษตัวหลายๆที่บ่สามารถบอกเรื่องนี้ให้ตัวฮู้ได
0: ้ปัดโถมันเป็นความลับถึงขั้นนั้นพุ่นว่านี่สุบันแม้กระทั่งเฮากับตัวน่ะยังฮู้จักทุกอย่างซึ่งกันและกันแล้วยังบ่สามารถบอกเฮาได
1: ้มันจำเป็นแท้ๆได้บุญมากให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะตัวจะฮู้เองดอกว่าแผนการที่เฮาเว้าถึงนั้นแม่นหยังกันแท้
0: ตัวคงหมายถึงการเอามารีน่ะมาเป็นเมียแม่นบ่ล่ะฮะเฮาฮู้เรื่องนี้จากคัมภีร์ได้สุบันได
1: ้คือเฮาเว้ามาหั่นแหละบุญมากขอให้ถึงมื้อนั้นก่อนเถาะ
0: เอาเถาะเอาเถาะมื้อใดก็พร้อมที่จะบอกเฮาแล้วก็บอกมาเลยเฮาก็จะบ่สอถามตัวดอกว่าแต่เรื่องของเฮานั่นน่ะตัวคงบ่เฮ็ดให้เฮาผิดหวังติเนาะ
1: เฮาก็คิดเช่นนั้นแหละถึงนั้นใดก็ตามต้องใจเย็นๆเอาไว้ก่อนหากหมออนุภาพนี่ส่งคดีขึ้นศาลยามใดเสื่อว่าคงมีปัญหาหยังเพราะเฮามีคนที่เรื่องเคยอยู่อันบนนั้นหันหลายคนซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในฐานะดีทั้งนั้น
0: เฮาเสื่อตัวอยู่ดอกสุบันหากคดีนี้ส่งถึงศาลแล้วคงบ่มีปัญหาหยังแท้ๆมันคาอยู่บนว่าหมออนุภาพน่ะมันทวงดึงคดีนี้ไว้เท่านั้นแหละ
1: คือจะบ่เป็นเช่นนั้นดอกบุญมากเพราะเวลานี้ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายเขาบ่มีสิทธิ์ที่จะทวงดึงคดีนี้ได้ตามชอบใจดอก
0: มันจะเป็นไปได้บ่สุบันที่หมออนุภาพน่ะจะสรุปคดีให้ศาลโดยเพิ่มโทษเข้าอีกนะฮะ
1: จะเฝ้าตีราคาอย่างเถื่อถอบุญมากทุกอย่างเขาจัดการเองดอก
0: เฮ้ยสุดแท้ตั้งแต่ตัวแล้วก็แล้วกันแล้วบัดนี้

0: เป็นยังล่ะลูกวิชาเลขยากบ่จริงบางสอนแล้วหายใจใหญ่จังซี่น่ะฮะมาพ่อเบิ่งดูนี่มันก็ถูกหมดแล้วนี่นะลูกลูกต้องนักใจให้หยังอีกล่ะฮะ
1: มันบ่เกี่ยวกับวีซ่าที่ลูกเฮ็ดอยู่นี่ได้พ่อ
0: สีพรหากลูกบ่นักใจเกี่ยวกับวีซ่าเลขนี้แล้วลูกน่ะนักใจเรื่องใดล่ะจึงเฮ็ดสีหน้าแบบบ่สบายใจจังซี่น่ะฮะ
1: พ่อลูกบ่สบายใจเรื่องของพ่อกับแม่นี่ล่ะ
0: เรื่องพ่อกับแม่เอ๊ะพ่อกับแม่เป็นหยังบ่สีพรจึงเฮ็ดให้ลูกบ่สบายใจนะ
1: พ่อลูกฮู้ได้ว่าพ่อบ่ฮักแม่
0: พ่อบ่ฮักแม่สีพรถ้าพ่อบ่ฮักแม่น่ะพ่อจะไปฮักไผล่ะฮะนอกจากแม่และลูกแล้วน่ะพ่อบ่เคยฮักไผเลยได้แล้วเป็นหยังลูกจึงคิดว่าพ่อบ่ฮักแม่น่ะฮะ
1: ถ้าพ่อฮักแม่พ่อก็จะต้องเฮ็ดตามที่แม่ขอฮ้องแต่พ่อบ่เคยหัวซากับคําขอฮ้องของแม่เลยจะให้ลูกเชื่อได้เดี๋ยวใดว่าพ่อฮักแม่น่ะ
0: สีพรพ่อบ่เข้าใจเลยใดว่าลูกน่ะกำลังเบ้าเรื่องหยังและก็เรื่องที่แม่ของห้องพ่อแต่พ่อบ่ปฏิบัติตามนั้นมันเป็นเรื่องใดแท้ก็ลูกสีพร
1: อ้าวก็แม่เคยขอห้องให้พ่อช่วยเรื่องของหัวหน้าแม่จังได้ล่ะลืมแล้วอ่ะแต่พ่อกลับบ่ช่วยแม่ซ้ำยังปฏิเสธแม่อีกจะให้ลูกเชื่อได้แนวใดว่าพ่อหักแม่น่ะ
0: อ๋อมันเรื่องนี้เองว่าซั่นน่ะ
1: เจ้า
0: แม่เว้าสู่ลูกฟังแม่บ่ล่ะสีพร
1: เจ้าแม่เว้าสู่ลูกฟังแล้วบอกว่าพ่อบ่ฮักแม
0: ่
1: เพราะหัวหน้าของแม่ มีบุญคุณหลายเพิ่นช่วยครอบครัวเฮาให้ดีขึ้นซึ่งพ่อก็เห็นแล้วว่าเวลานี้ครอบครัวเฮาเป็นแนวใดแม่มีเวลาเพื่อลูกและพ่อเนี่ยก็ย้อนหัวหน้าของแม่เป็นหยังพ่อจึงบ่ช่วยเพิ่นล่ะ
0: ลูกจะให้พ่อเฮ็ดได้ล่ะสีพรฮะบอกพ่อมาเบิ่งติ
1: ลูกอยากให้พ่อน่ะช่วยหัวหน้าของแม่นั่นล่ะ
0: ลูกฮู้บ่ล่ะว่าหัวหน้าของแม่น่ะมีปัญหาหยังแล้วก็ควรช่วยหรือบ
1: ่ลูกเองก็บ่ฮู้ดอกแต่แม่เว้าสู่ลูกฟังว่าลูกของหัวหน้าแม่น่ะมีหยังเนาะถือกักขังไหนพ่อลูกของหมู่เพิ่นก็มีบ่และแม่ยังว่าคดีนี้พ่อเป็นผู้รับผิดชอบหากพ่อสั่งให้ปล่อยก็ถูกปล่อยทันที
0: แล้วนี่น่ะแม่คงจะให้ลูกห้องขอต่อพ่อแม่นบ่ล่ะ
1: แม่ล่ะพ่อช่วยเพิ่นทนาเนาะเพราะนอกจากแม่จะได้เฮ็ดโดนๆแล้วหัวหน้าของแม่ยังสิมีรางวัลให้พ่ออีกได
0: ้สิพรลูกคงบ่ฮู้ดอกว่าผู้ถูกกักขังนั้นเป็นผู้สร้างความบ่สงบให้แก่สังคมเขาน่ะดมกาวแล้วก็เข้างัดแงะเฮือนสารบ้านซองของคนอื่นอีกได้พ่อของเขาน่ะเป็นคนมีเงินเคยใช้เงินช่วยเหลือลูกของเพิ่นออกมาแล้วแต่ก็ยังสร้างปัญหาต่างๆคือบ่ประมาณนั้นอีกและเมื่อเป็นซินี่แล้วลูกน่ะเห็นดีบ่ที่จะให้พ่อช่วยเขาน่ะ
1: ถ้าเป็นคือพ่อเว้ามานี่มันก็บ่สมควรซวยเลยล่ะเนาะ
0: แล้วลูกต้องเข้าใจถึงหน้าที่ของพ่อได้ที่ต้องรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายพ่อน่ะจําเป็นต้องรักษาเกียรติศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เอาไว้สังคมจะปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่รักษาเกียรติของตนเองนั่นล่ะ
1: อ้าวคันซั่นเป็นหยังแม่ถึงซวยเขาล่ะหากว่าเป็นคือพ่อเว้ามานี่นะ
0: ตามที่พ่อคิดเอาไว้นั่นน่ะแม่คงจะถือเจ้าของหรือว่าเจ้านายขอห้องหรือบ่ดังนั้นก็คงจะหวังให้เจ้านายเห็นใจเพิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คงหวังได้รับรางวัลพิเศษจากหัวหน้านั่นเองนะ
1: หมายความว่าเขาจะต้องถือกักขังอยู่อีกดนบ่เนาะ
0: เวลานี้ก็พอสรุปคดีแล้วและจากนั้นพอจะส่งให้ศาลพิจารณาตัดสินซึ่งไม่เป็นหน้าที่ของศาลจะพิจารณาเองลูกพอจะเข้าใจบ่ล่ะ
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วล่ะพ่อเฮ็ดถูกทุกอย่างที่เฮ็ดคือพ่อเว้ามานั่นนะ
0: ดีหลายลูกพ่อหากแม่ถามถึงเรื่องนี้ให้ลูกน่ะช่วยอธิบายให้แม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็แล้วกันเด้อ
1: จะเอาลูกจะอธิบายให้แม่ฟังเองดอกพ่อ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์บทประพันธ์ของส.ศรีมุขสวรรค์จากการแสดงของคณะละครเสียงแคลาวซึ่งมีอุดรวงศ์ไสไพมณีธรรมวงศาอุลลาราชจักรซีจันแพงคำหักไกรสอนวิสัญราชบัวท้องศรีสมบัติและวิไลพรวงศ์พจันทร์ให้เสียงแสดงสู่ทานฟังอำไพศรีสมวงสมคิดบุตรดาเซียนบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบได้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เสริญทานที่ตามหอฟังได้ใหม่ในโอกาสหน้าในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขออวยพรให้ทานผู้ฟังทุกทานจงประสบแต่ความสุขโชคดีมีใจให้พญาติโลคาทุกทิวาราติการสบายดี

การเฮียนคือแสงเทียนสู่ความสำเร็จสุขสบายดีเป็นทักแฟนและการเบื่อทุกทานขอยินดีต้อนรับบรรดาทานเข้าสู่รายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสมาพอๆกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันอาทิตย์ซึ่งกุ่งกันกับวันอาทิตย์วันที่21เดือนมิถุนา2026นั่นเองมาพบกับข้าพเจ้าโฆษกเป้าพิระวงศ์ซึ่งว่าจะได้น้ำเอาข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตลอดระยะที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยแห่งซานี่มานำเสนอให้กับบรรณาธิการได้หาฟังกันนั่นเองและมาพบๆกันในระยะต้นๆของทางรายการนี้มาหาฟังกันที่ข่าวคณะอักษรศาสตร์จัดเวทีแลกเปลี่ยน

ันผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งคณะกองประชุมแลกเปลี่ยนผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งคณะอักษรศาสตร์ครบรอบ26ปีพร้อมทั้งเป็นการสร้างขบวนการเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีได้จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายน2026อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดสานุราชแสนดงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติทานปริญญาเอกนางทองมาลาโพสีคำหัวหน้าคณะวิชาคณะอักษรศาสตร์พร้อมด้วยบรรดาแขกถึกเซินห้องหัวหน้าคณะวิชาหัวหน้าภาควิชาพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาทั่วคณะอักษรศาสตร์เข้าร่วมในโอกาสนี้เนาะทานนางทานปริญญาเอกนางทองมาลาโพสีคำก็ได้มีคำเห็นในที่ประชุมโดยทานได้กล่าวว่าการจัดกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวาระที่มีความหมายความสำคัญด้านเบียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในแขนงภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนเป็นเวทีในการนำเสนอผลของการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในระยะผ่านมาออกสู่สายตาสังคมและแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันระหว่างนักวิชาการนักค้นคว้าเพื่อเฮ็ดให้การค้นคว้ามีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์พร้อมนั้นยังเป็นการสร้างแห่งจูงใจให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้หันมาใส่ใจในเวียกงานค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้หลายขึ้นพร้อมนั้นในที่ประชุมยังได้รับฟังการโอ้ล้มของทานศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดสานุราชแสนดวงเดชซึ่งทานได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นอ้อมด้านเบียกการวิชาการที่จัดขึ้นเนืองในโอกาสวันสั่งตั้งมหาวิทยาลัยแห่งชาติครบรอบ30ปีมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีวิสัยทัศน์ที่กลมเอาเวียกงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่ว่าสร้างมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการศึกษาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานภาคพื้นและสากลคณะอักษรศาสตร์บ่เพียงแต่เป็นเบ้าลอนักวิชาการทางด้านภาษาวัฒนธรรมและสื่อสารมวลชนแต่ยังเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่อนุรักษ์ปกปักรักษาภาษาและวัฒนธรรมลาวพร้อมนั้นท่านยังได้เน้นนักให้พนักงานครูอาจารย์เอาใจใส่3ด้านคือ 1. ดำเนินการค้นคว้าอย่างมีคุณภาพ2การค้นคว้าให้เน้นไปสู่นวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว3ซุกยู่ให้มีการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นอย่างกงไปกงมาและสำหรับบทค้นคว้าที่นำมาเสนอเผยแพร่ในครั้งนี้มีทั้งหมด11หัวข้อซึ่งว่าแต่ละหัวข้อก็แม่นค้นคว้าและก็วิจัยโดยคณะอาจารย์และก็นักศึกษาภายในคณะอักษรศาสตร์นั่นเอง

ท่านผู้ฟังเนาะและขอประชาสัมพันธ์กันตื่มเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคณะวิชากำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกเส้นเดียวกันกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะที่เพิ่นกำลังเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทสุดใหม่ประจำโซกศึกษา2026หา2027ซึ่งสาขาที่เพิ่นเปิดรับในโซกศึกษานี้ก็มีทั้งหมดอยู่8สาขาซึ่งประกอบมี1สาขาพัฒนาและวางแผน2สาขาเศรษฐศาสตร์เงินตราและการเงินภาครัฐ3แมนสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการค้าอิเล็กทรอนิกส์4แมนสาขาการค้าและการลงทุน5สาขาการบริหารธุรกิจ6สาขาการตลาด7สาขาการเงินและ8แมนสาขาการบัญชีการเงินนั่นเองถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจอยากสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานทางเบื้องของรัฐบ่หรือว่ารัฐวิสาหกิจหรือว่าบุคคลนิติบุคคลที่ว่ามีความสนใจอยากมายกระดับความรู้ในระดับปริญญาโทในที่เกี่ยวข้องกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจอยู่ตอนนี้ก็เชิญชวนกันเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นเปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านออนไลน์สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อสมัครและก็ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้แล้วมื้อนี้เป็นต้นไปจนฮอดวันที่17เดือนกรกฎาคม2026นี้ซึ่งว่าบรรดาท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เพจ FacebookFEB Graduate Program นั่นเองหรือว่าโทรสอบถามไปหมายเลขโทรศัพท์ของคณะฮับพิซอบของเพิ่นก็ได้เนาะที่หมายเลขโทรศัพท์020-955-00980 020-955-2980 และอีกหนึ่งหมายเลขของเพิ่นแมน25968 25968นั่นเองซึ่งว่าคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนี่ก็มีหลายสาขาให้เลือกสมัครเลยเนาะมีน้ำกันตั้งว่า8สาขาพุ่นได้เนาะและนอกจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเนาะก็มีทั้งเบื้องของอักษรศาสตร์ก็เปิดรับในนักศึกษาในระดับปริญญาโทแล้วเนาะรวมไปถึงวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์สังคมนั่นเองเจ้าบรรณาธิการและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข้อมูลในระยะทำอิฐจากทางรายการของพวกเขาที่โคศกได้ยิบยกมาอ่านให้กับบรรณาธิการได้รับฟังกันซึ่งว่ายังบ่หมดเพียงแต่เท่านี้ได้เนาะเพราะว่าระยะหน้านี้ยังมีข่าวคณะน้ำของมหาวิทยาลัยแห่งชาตินี้เพิ่นเคลื่อนไหวเฮ็ดเปียกอยู่ต่างประเทศรวมไปถึงกิจกรรมดีๆเนาะกิจกรรมสำหรับน้องๆที่กำลังจบม.7แล้วยังตัดสินใจเลือกสาขาเรียนบ่ได้นี่ก็มีกิจกรรมมาแนะนำและข่าวอื่นๆที่น่าสนใจอย่าฟ้าวเปลี่ยนขึ้นไปใส่เด้อเดี๋ยวกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

เจ้าท่านผู้ฟังและก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับส่งเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับบรรดาทานได้หับฟังกันในมือผักผ่อนดีๆแบบดีกับเข้ามาพบกันในระยะที่2ของทางรายการยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมสซึ่งมาพบกันในระยะนี้เนาะก็มาหับฟังกันอีกหนึ่งข่าวนั่นก็คือข่าวจากคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาติเข้าร่วมกองประชุมวิชาการอยู่ที่นครหลิวโจวแขวงกงสีประเทศจีนในระหว่างวันที่9หาวันที่12มิถุนา2026ที่ผ่านมาคณะนำมหาวิทยาลัยแห่งชาตินำโดยท่านศาสตราจารย์ปริญญาเอกเดชานุราชแสนดวงเดชผู้อำนวยการใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านวิชาการภายใต้หัวข้อ AI สร้างเส้นทางแห่งมิตรภาพจีนลาวร่วมกันเปิดบทใหม่ที่นครหลิวโจวแขวงกวางซีประเทศจีนการเยี่ยมยามครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในการส่งเสริมสายพันธุ์มิตรภาพลาวางลาวและจีนเว้ารวมเว้าเฉพาะก็เป็นสองสถาบันการศึกษานั่นก็คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติและวิทยาลัยวิชาชีพนครหลิวโจวที่มุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและนำหน้าทางด้านการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และก้าวสู่สากลอย่างบ่หยุดยั้งต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในภาคพื้นสากลการร่วมมือต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและเรียนรู้ซึ่งกันและกันแม้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดบ่ได้เพื่อเฮ็ดให้สามารถปรับตัวและตอบสนองอย่างทันการต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใหม่ดังกล่าวโดยเฉพาะในแขนงการศึกษาชั้นสูงที่ได้รับผลกระทบทั้งบวกและทั้งลบจากการหันเป็นดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะเน้นใส่4จุดใหญ่ในการร่วมมือคือ1แมนมหาวิทยาลัยแห่งชาติจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิชาชีพนครหลิวโจวทางด้านปัญญาประดิษฐ์และปัญญาประดิษฐ์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาประเทศลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แมนสำคัญต่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติให้มีความหลากหลายเติมขึ้นเพราะผ่านมาการสร้างบุคลากรด้านนี้ถือว่ายังมีลักษณะจำกัดและไร้ระวังบดดลมานี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ได้มีหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ในระดับปริญญาตรีซึ่งเริ่มเปิดรับนักศึกษาในศึกษา 2025-2026 ผ่านมาซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคุนหมิงประเทศจีนเป็นหลักสูตร 2+2 และสำหรับหลักสูตรเกี่ยวกับโดรนแมนมีเพียงหลักสูตรฝึกอบรมแต่ก็ยังบ่ทันได้มีความหลากหลายเทื่อเพราะการนำใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านนี้ถือว่ายังมีความจำกัดนั่นเอง 2. คณะวิชาที่เกี่ยวข้องจะต้องสืบต่อพัวพันกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพันขยายเนื้อในจิตใจที่ได้ค้นคว้าและตกลงกันในที่ประชุมโดยเสนอสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึ้นร่วมกันเพื่อดำเนินการฝึกอบรมร่วมกันและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวมาฝึกการนำไซโดรนที่มหาวิทยาที่วิทยาลัยเนาะวิชาชีพนครหลิวโจวจัดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยให้นักศึกษาจีนไปฝึกงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือบริษัทอยู่ประเทศลาวนั่นเอง3เป็นเพิ่มทวีการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการเป็นต้นกระแมนบริษัทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานก็คือสังคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจะเป็นคู่ร่วมงานที่ดีในการให้การสนับสนุนและสนองข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นด้านความต้องการของแรงงานเครื่องมืออุปกรณ์การศึกษาแก่สถาบันการศึกษาเซนโดรนสนองบอนฝึกงานและห้องหับผลิตภัณฑ์บุคลากรที่จะสร้างสำเร็จในสถาบันการศึกษานั่นเองและ4แม่นเพื่อเฮ็ดให้สายพันธุ์ลาวจีนนับมือนับก้องขวงเลิกเซิงและยืนยงตามเจตนารมณ์ของการนำขั้นสูงของสองชาติลาวจีนนั้นแม่นจำเป็นต้องได้สั่งเงินไขให้ไว้หนุ่มสองชาติลาวจีนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรมอีกด้วยเจ้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวของการร่วมมือที่ถือว่า AI เมื่อว่าถึง AI ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่า AI มีบทบาทในหลายเวียกงานเชื่อได้ว่าหลายคนนี้จะมีไผ
บ่ฮู้จัก AI แล้วตอนนี้ก็ถือว่าในเบื้องของมหาวิทยาลัยแห่งชาติเองในการสร้างหลักสูตรโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนาะคือที่ว่าไปก่อนหน้านี้เฮามีหลักสูตรเนาะอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นั่นก็คือหลักสูตร AI หรือว่าหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นการร่วมมือหรือว่าการ collab หลักสูตรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีคุนหมิงประเทศจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นหลักสูตร 2+2 นั่นหมายความว่าเป็นหลักสูตรที่2ปีเรียนอยู่แล้วและอีก2ปีแม่นเรียนอยู่ประเทศจีนนั่นเองปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายคนให้ความสนใจนักศึกษาปีกายนี้มีการเข้ามาสอบสิงอยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในหลักสูตรนี้หลายพอสมควรนั่นเองเนาะซึ่งว่าปีนี้เพิ่นกายังจะมีแผนหรือว่ามีเป้าหมายในการเปิดหับนักศึกษาอีกนั่นเองเจ้าเนาะท่านผู้ฟังและที่ผ่านไปนั้นก็เป็นข่าวใน1อาทิตย์ที่ผ่านมามาฟังอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสำเร็จเป็นเทียมห้อยแล้วสำหรับน้องๆที่สอบสิ่งจบชั้นม.7ในสุขศึกษานี้เนาะสำเร็จมาตั้งแต่ผู้ละวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายคนหลังจากที่สอบสิงสำเร็จแล้วเนาะในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นก็คือม.7หลายๆคนบ่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าตัวน้องนักเรียนเองก็อาจจะยังมีความลังเลบางคนอาจจะยังบ่ฮู้ว่าหลังจากเฮาเรียนจบม.7ไปแล้วในระดับวิชาชีพเฮาสิไปเรียนต่อหยังเฮามีความฝันอยากเฮ็ดหยังหรือว่าเขาอยากประกอบอาชีพหยังในอนาคตหลายคนก็อาจจะยังบ่ฮู้จักกับตัวเองหรือว่าอาจจะยังค้นหาตัวเองบ่พบนั่นเองมาทางนี้เลยเนาะเพราะว่าโฆษกก็มี1กิจกรรมดีๆจากทางเบื้องของหน่วยงานให้คำแนะนำทางด้านอาชีพของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเพิ่นกำลังจะจัดกิจกรรมหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทัวร์หรือว่าไปเยี่ยมยามแต่ละคณะวิชานั่นเองซึ่งว่าปีนี้เพิ่นจะจัดขึ้นในโมโมนี้ก็คือประมาณเดือนกรกฎนี้เนาะซึ่งเพิ่นจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆผู้ที่มีความสนใจอยากไปรวมสมแต่ละคณะวิชาที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติถึงรวมมีทั้งหมดแม่น13คณะวิชาเนาะได้ไปเห็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนได้ไปเห็นสภาพแวดล้อมของการจัดใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละคณะสาขาวิชาเรียนต่างๆและที่สำคัญยังจะได้ไปฮู้จักกับสาขาวิชาเรียนแบบใกล้ซิติแท้เลยเนาะจะมีอาจารย์แต่ละคณะวิชานี้มาแนะนำเกี่ยวกับสายเรียนหรือว่าสาขาเรียนแต่ละสาขาเนาะสำหรับใครที่ว่าสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้สามารถไปติดตามการข้อมูลหรือว่าการอัปเดตข้อมูลได้ที่เพจของกิจกรรมนี้ได้เลยเนาะพิมพ์เปลี่ยนภาษาลาวว่าหัวมหาวิทยาลัยเดอะซีรีส์ออนทัวร์นั่นเองหรือไปอีกเพจนึงเพจหลักนั่นก็คือ CCO นั่นเองก็จะเห็นกิจกรรมนี้ป๊อปอัพขึ้นมาเนาะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้จะได้เริ่มประมาณวันที่3ปลายของเดือนกรกฎนี้ฝากติดตามกันแน่ก็แล้วกันเนาะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเฮ็ดให้น้องๆผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้รู้จักกับตัวเองหลายขึ้นและก็ได้เข้าใจตัวเองหลายขึ้นว่าเฮียนหลังจากที่จบม.7แล้วเขาอยากเฮียนหยังอันนี้ก็จะเฮ็ดให้ตัดสินใจเลือกสาขาเฮียนนี้ง่ายขึ้นนั่นเอง

และอีกนางหนึ่งงานที่สำคัญเนาะที่ว่าจะเกิดขึ้นอ่ะเลื่อนกลับมาอีกเนาะสำหรับงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะเพิ่นได้ยับเลื่อนไปให้มีเวลาซ้อมมีเวลาเก็บตัวจักน้อยนึงเนาะเพราะว่าตามกำหนดการว่าจะจัดในวันที่26เดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าเพิ่นได้ยับไปเป็นวันที่3ก่อนละกดนี้เกี่ยมพบกันแน่นอนเนาะกับงานแข่งขันศิลปะวรรณคดีของนักศึกษาทั่วมหาวิทยาลัยแห่งชาติประจำศึกษา 2025-2026 ที่จะได้จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติมีการถ่ายทอดสดเนาะผ่านเพจกระดานข่าวมส.ซึ่งว่ารายละเอียดของกิจกรรมการแข่งขันก็จะประกอบมี3ประเภทการแข่งขันเนาะอันการแข่งขันที่1ก็จะเป็นการห้องเพลงเนาะห้องเพลงลูกทุ่งบ้านนาหญิงซ้าย2เมนรายการการแข่งขันขับลำท่องถิ่นหญิงซ้ายรวมไปถึงอันที่3เมนบทฟ้อนรวมหมู่หญิงซ้ายจาก13คณะวิสาเนาะก็จะมี1สถาบันเข้าร่วมนั่นก็คือสถาบันคงจื้อนั่นเองเนาะร่วมสมร่วมเสียร่วมให้กำลังใจนักศิลปะของแต่ละคณะวิสาได้เนาะผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจกระดานข่าวมสเดอร์หรือว่าสามารถไปรับชมบรรยากาศสดๆได้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาตินั่นเองเนาะอย่าลืมกันแล้วกันมีนัดกันในวันที่3กรกฎวันศุกร์วันที่3กรกฎเนาะย้ำคืนอีกบาทหนึ่งเด้อเจ้าท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนบรรยากาศอีกจังหน่อยนึงให้บรรณาธานีได้ไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาสากลจาก1หรือ2ผลงานเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันในระยะต่อไปของทางรายการ

เจ้าทำมาฟังและก็ผ่านไปแล้วเนาะสำหรับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากเป็นความมวลความซื่นให้กับประธานได้หับฟังกันในมือพักผ่อนดีๆแบบนี้นั่นเองกลับเข้ามาพบกันในระยะสุดท้ายท้ายสุดของทางรายการกันแล้วยังอยู่กันกับรายการฟังข่าวเล่าเรื่องจากมศมาพบกันในระยะนี้เนาะกับมีประสาสัมพันธ์ดีๆจากทางเบื้องของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังเปิดหับนักศึกษาในระดับปริญญาโทประจำศึกษา 2026-2027 นั่นเองซึ่งว่าสาขาที่ว่าเพิ่นเปิดหับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทในศึกษานี้ก็มีทั้งหมดดู2สาขานั่นก็คือสาขาการวางแผนและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโครงการ2แม่นสาขามลพิษสิ่งแวดล้อมและการป้องกันสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจเนาะอยากไปยกระดับความรู้ในแขนงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนาะบ่ว่าจะเป็นพนักงานครูอาจารย์เนาะหรือว่าพนักงานที่สังกัดอยู่ภาครัฐหรือเอกชนก็ดีเนาะก็สามารถมาสมัครเป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เนาะก็คือเพิ่นจะเปิดรับนักศึกษาจนไปฮอดวันที่11กรกฎ2026นี้เนาะสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครได้ที่เพจของกระดานข่าวมศหรือว่าเพจของคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้เลยเด้อเนาะสถานที่ยื่นเอกสารหลังจากที่ได้แบบฟอร์มมาแล้วก็แม่นแผนกการศึกษาหลังปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเนาะอยู่วิทยาเขตดงดกนั่นเองสำหรับใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยเด้อเจ้าเนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าหลายๆคนก็สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยเฉพาะกับแม่นน้องๆที่กำลังจะจบม.7หรือว่าไผที่กำลังมีแผนจะเรียนต่ออยู่มหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปัจจุบันนี้แม่นเพิ่นอ่านเฮ็ดโปสเตอร์นำเสนอออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่ว่ามีความสนใจสาขาเรียนใดหรือว่าอยากรู้จักข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรใดก็สามารถเข้าไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้อยู่ที่เพจ Facebook ข่าวสารมศเด้อหรือว่าต้องการอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนหรือมีคำถามหยังก็สามารถถามมาได้ผ่านทางกล่องข้อความของเพจได้เลยเนาะเพราะว่าจะมีแอดมินตอบและก็ให้ข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์หาวันสุกในโมงและเวลาราชการนั่นเองสำหรับการเปิดรับให้ลงทะเบียนเดี๋ยวจะมีแจ้งการออกมาในไวๆนี้เนาะรอท่าติดตามกันแน่ก็แล้วกันและท่านผู้ฟังเนาะก่อนจะจากกันไปฝากส่งทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติกันก่อนกันแล้วกันเด้อบรรณาธิการสามารถติดตามได้ผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ก็มีเนาะสำหรับเพจ Facebook นี่มหาวิทยาลัยแห่งชาติของพวกเรามีน้ำกันอยู่2เพจที่เป็นเพจทางการนั้นก็คือกระดานข่าวมศและข่าวสารมศนั่นเองและรวมไปถึงรายการของพวกเขาเนาะที่ออกอากาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศให้บรรดาท่านได้รับฟังกันเป็นประจำกันเลยเนาะในทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก่อนรายการข่าวพักเที่ยงแบบนี้หมุนขึ้นมาพบมาพ้อกันได้เด้อย้ำขึ้นอีกทีนึงว่า FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เนาะและอีกหนึ่งช่องทางที่ฮีพมเอาบรรดาหลักสูตรการเรียนการสอนการร่วมมือกับต่างประเทศเนาะนั่นก็คือเว็บไซต์ www.nuol.edu.la นั่นเองนอกจากจะมีการหัวมือแล้วบรรดาทุนการศึกษาหรือว่าโครงการต่างๆนี้ก็จะถูกฮิปโฮมไว้ในเว็บไซต์เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติโบควรพลาดในการติดตามข้อมูลผ่านเว็บไซต์เลยเนาะและก่อนจะจากกันไปเนาะขอให้บรรณาธิการเนาะมีความสุขในมื้อพักผ่อนดีๆแบบนี้ขอขอบใจสำหรับการติดตามรับฟังรายการของพวกเขาตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองผิดพลาดประการใดครูสุขต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอความสุขโชคดีจงมีแก่บรรณาธิการและมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน2016แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยกการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมกวดการเนื่องในหอบด้านของห่างกฎหมายไปด้วยงบประมาณแห่งรัฐสบับปะปุ่งและห่างกฎหมายไปด้วยคังเงินแห่งชาติสร้างใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่19มิถุนายนนี้ที่เมืองเมืองเวียงแขวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานวีระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติมีประธานรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากฎการเนื่องในรอบด้านของห่างกฎหมายไปด้วยงบประมาณแห่งรัฐและห่างกฎหมายไปด้วยคังเงินแห่งรัฐเนื่องจากการจะตั้งปฏิบัติ2กฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมายังมีบางเนื้อในบ่ทันมีความจะแจ้งเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขั้นท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นการสนับสนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บและหับงบประมาณแห่งรัฐการเสือเหลือล่าการสังรวมและรายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยบัญชีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลและการหันเป็นระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านเหตุให้เนื้อในของสองห่างกฎหมายดังกล่าวครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้สังรวมและรายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเข้าพิจารณาหับพองเอาอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในไวๆนี้
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวน611ตะแสงได้สำเร็จการประกาศสั่งตั้งตะแสงแล้ว375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยใน109เมืองอยู่นครหลวงและ16แขวงยังแต่แขวงพงศรีบ่ทันได้ประกาศสั่งตั้งตะแสงในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตะแสงต่อกองประชุม

0: แขวงหัวพันและเมืองเสปูนแขวงสะบันเขตเฉลี่ยตะแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตะแสงตะแสงที่มีจำนวนบ้านหน่อยที่สุดแม่น3บ้านมี6ตะแสงสำหรับตะแสงที่มีจำนวนบ้านหลายที่สุดแม่น40บ้านมี1ตะแสงคือตะแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทา
1: โดยเฉลี่ยตะแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตะแสงตะแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยสุดแม่น3บ้านมี6ตะแสงตะแสงน้ำตำเมืองบุญแขวงหลวงไซตะแสงนาวังนาไก่ตะแสงคานานะคุณทำแขวงกำมลตะแสงนาลันเมืองบาปีแขวงสารวังตะแสงเอาไซและตะแสงปอมเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมุทรสำหรับตะแสงที่มีจำนวนบ้านหลายสุดแม่น40บ้านมี1ตะแสงคือตะแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงทาโดยเฉลี่ยตะแสงนี้มีประมาณ11,900คนต่อตะแสงตะแสงที่มีคนเมืองน้อยสุดแม่ตะแสงมาลันเมืองบาปีแขวงสารวังมี1,406คนและตะแสงที่คนเมืองหลายสุดแม่ตะแสงสิงห์ไหลเมืองไซถันีนครหลวงจันทร์มี83,602คนในจำนวน375ตะแสงที่ได้ประกาศสร้างตั้งไปแล้วนั้นมีทั้งหมด105ตะแสงรวมเอา1,312บ้านที่ได้ถอนตาประทับบ้านและได้นำสร้อยตาประทับตะแสงเคลื่อนไปเส้นยังยืนเอกสารต่างให้ไปส่งแทนองค์การปกครองบ้านในมกรเป็นต้นแม่ตะแสงอยู่เมืองไซถันีนครหลวงจันทร์แขวงคำวันแขวงจำปาสักและแขวงไซสมบูรณ์
0: ท่านวิไลวันบุตรดาคำให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับ270ตะแสงที่ยังเหลือแม่นมีพนักงานตะแสงเข้าประจำการเพื่อกะเกียมความพร้อมในต่างๆเป็นต้นการซ่อมแปลงอาคารสถานที่เฮ็ดเวียกกะเกียมวัตถุอุปกรณ์หับไส้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดอยู่บ้านเล่นอื่นแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ดบทบาทของการบริหารรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
2: วันที่19มิถุนายนศูนย์อาเซียนจีนร่วมมือกับกลุ่มสื่อสารสากลจีนได้จัดเวทีปราศัยการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2016ภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดภาคใหม่ในการพบพันร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนโดยการเป็นประธานของท่านซางโปประธานกลุ่มสื่อสารสากลจีนท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคของหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคโดยมีผู้แทนอาวุโสจากรัฐบาลและองค์การจัดตั้งสากลสถาบันคุ้นคั่วสื่อมวลชนหลักและสื่อมวลชนใหม่ของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนเข้าร่วมท่านสร้างโปมีคำหินเปิดกล่องประชุมว่าในระยะก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์ใหม่สื่อมวลชนของจีนและอาเซียนต้องยึดมั่นการเปิดกว้างและการร่วมมือลงลึกสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนด้วยกันและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันเพื่อสุขยู่การประสานงานด้านการประดิษฐ์สร้างเพิ่มทวีการร่วมมือเพื่อสุขยู่การพัฒนาแบบเสื่อมโยงของเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับการพัฒนาคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียนและจีนในโอกาสนี้ท่านคำมอนจันทจิตมีคำเห็นว่าเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อกองประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและการร่วมมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเชื่อมโยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไม่เนื้อเสือใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนพร้อมนี้ท่านยังได้ยกให้เห็นการเติบโตอย่างบุจจังของการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนเป็นพื้นฐานความไม่เนื้อเสือใจของประชาชนสื่อมวลชนทั้งสองฝ่ายควรสุมใส่การร่วมมือในการสร้างเนื้อในเสริมขยายความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสุขโยการร่วมมือแบบยืนยงของภาคพื้นเพื่ออนาคตที่เจริญหุ่งเหืองร่วมกันในการก้าวป่าใสและการสนทนาโตมนสื่อมวลชนจีนและอาเซียนและผู้ต่างหน้าวิสาหกิจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจจากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของตนและได้จัดการสนทนาอย่างลึกซึ้งใน2หัวข้อใหญ่คือความรับผิดชอบของสังคมและภารกิจของสื่อมวลชนในยุคสมัยของพวกเขาและการปฏิบัตินวัตกรรม การพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลในโอกาสเดียวกันนั้นศูนย์อาเซียนจีนและกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันเปิด2หัวข้อลือเริ่มคือโครงการ

0: สร้างเนื่องในสื่อมวลชนสังคมอาเซียนจีนและสุดทงเที่ยววัฒนธรรมสาวหนุ่มอาเซียนจีนปี2016ในใส่เพิ่มทวีการพบพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประชาชนระหว่าง2ประเทศผ่านเวทีที่หลากหลาย
1: การโฮมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แม่นปฏิบัติตามมติว่าด้วยการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งเลขที่03ทับคลสพและมติว่าด้วยการรับรองการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลเลขที่05ทับสพสรวมทั้งคำแนะนำนิติกรรมและแจ้งการอื่นๆของคันเทิงในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งอยู่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอการศูนย์กลางพรรคนครหลวงจันทน์ท่านไสนครอินทวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่ฮู้ว่าด้านโครงประกอบกงจักรก่อนโฮมกระทรวงเข้ากันรวมมีทั้งหมด26กลุ่มกอง167แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยคัน2 55คันแห่งการในนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบมี12กลุ่มกอง58แผนกเทียบเท่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มี14กลุ่มกอง109แผนกเทียบเท่ามีหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวง9หัวหน่วยภายหลังโฮมกระทรวงเข้ากันประกอบมี18กลุ่มกอง145แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยวิชาการที่ขึ้นกับกระทรวงมี52แผนกการถ้าเทียบใส่ก่อนและหลังจากโฮม2กระทรวงเห็นว่าจำนวนการจัดตั้งขั้นกลุ่มลดลง8หัวหน่วยขั้นแผนกลดลง22หัวหน่วยและขั้นแขนงลดลง3หัวหน่วยการโฮมและปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งครั้งนี้สามารถปฏิบัตินโยบายขัดจรคุณภาพพนักงานได้หลายสมควร
2: ในหลังการโน้มและปรับปรุงโครงจักรกระทรวงในปัจจุบันก็ถือว่ามี18กลุ่มกองเทียบเท่าเนาะ145แผนกเทียบเท่าแล้วก็มี9หัวหน่วยวิชาการระดับ2แล้วก็มี52คะแนนที่ขึ้นกับกระทรวงฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วก็เห็นว่าทางการปรับปรุงโครงจักรนั้นพวกเขาก็ได้มีการลดจำนวนกลุ่มลงถือว่าได้8หัวหน่วยขั้นแผนกก็ถือว่าลดลงได้22หัวหน่วยขั้นแขนงก็ถือว่าลดลงได้3หัวหน่วยสำหรับขั้นท้องถิ่นก็เห็นว่าในเมื่อก่อนอยู่ทั้งขั้นแขวงและขั้นเมืองในขอบเขตทั่วประเทศนั้นก่อนกำโฮมก็ถือว่าเบื้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็มีนอกจากขั้นแผนกและขั้นเมืองเกษตรกรรมและป่าไม้ก็เช่นเดียวกันรวมเข้ากันแล้วทำนับจำนวนแผนกนอกของสองภาคส่วนนั้นก็มีถึง279คะแนนภายหลังการโฮมกลายเป็นคะแนนเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันก็ถือว่าพวกเขามี18หน่วยขั้นแขวงและก็148เมืองนอกปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางด้านโครงการและประปานั้นก็ได้มีการรับรองสำเร็จแล้ว11ภาคส่วนหรือว่า11แขวงเนาะจากการโฮมประปรุงการจัดตั้งนี้ก็เห็นว่าก็เป็นเมื่อนไขเล็กเนาะเมื่อนไขพวกเขาสามารถควบคู่ด้านนโยบายและคัดจ้อนพนักงานให้มีคุณภาพถือว่าได้คัดจ้อนพนักงานเข้าหับอุดหนุนบำนาญต่างๆแล้วก็ซับซ้อนจัดว่าในไทยพวกเขาเห็นได้ว่าผ่านมามันมีกรณีเรือโอคอในกระไรอยู่ในบางส่วนหลายคนตัวหนึ่งเรียกอันนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้านดี
1: ท่านไสนครอินทวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าทิศทางแผนการในตัวหน้าจะสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่บนพื้นฐานการกำหนดให้กระทันหัดและครบถ้วนไปเคียงคู่กับการกำหนดตำแหน่งงานของหองการบรรดากรมและหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่า
0: แผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซพร้อมสุ่มไซจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10นับแต่ปี2026ถึง2030โดยเฉพาะการหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกลุ่มตนเองทางด้านการเงินและการบริหารให้หลายขึ้นดร.หุ่มพันธ์อินทมงคลหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมเอาใจใส่ยกระดับพื้นฐานโครงสร้างให้ได้มาตรฐานเป็นต้นการนำใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้าในการคุ้มครองเพื่อยกสูงคุณภาพด้านการบริการให้ว่องไวและชัดเจนเน้นหนักให้แพทย์หมอทุกคนยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยธรรมในการบริการประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติคำควรของกระทรวงสาธารณสุขวางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่า
3: ผ่านมาก บัญหาส่องแสงต่อแพทย์จำนวนหนึ่งที่อาจจะใส่อารมณ์ที่บ่ถูกจิตถูกใจกับพ่อแม่ประชาชนนั้นแต่ก็มันก็บ่แม่นหมดทุกคนเนาะแพทย์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอบเอื้ออารีและเบิ่งแย่งสุขภาพถือว่าเอาคนเจ็บเป็นต้นต่อและในการบังแย่งปิ่นปัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดจำนวนหนึ่งหรือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่อารมณ์ที่บ่ค่อยสุภาพกับพี่น้องคนเจ็บมันก็ขอเหยียกห้องว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็อย่าติรวดกดเพียงว่าแพทย์ทุกคนจะมีอารมณ์จิตที่บ่บังแย่งพ่อแม่พี่น้องคนเจ็บมันนะอันนี้มันพวกเฮาพร้อมแล้วที่จะสืบต่อในการศึกษาอบรมแล้วก็ให้กำลังใจแพทย์ทุกฝักส่วนเพื่อแน่ได้ก็ถือเป็นคนเจ็บมันก็แม่นเป็นแขก VIP ประจําของวิชาการเฉพาะทางนั่นแหละเนาะ
0: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีดร.หุมพันธ์อินทะมงคุลได้เรียกร้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันเป็นเจ้าการจะตั้งปฏิบัติมาตรการ5ป.ของกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดเหตุประจำทุกอาทิตย์ติดพันกับการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการสร้างสำนักงานและสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดควันยาสูบห้อยสนห้อยและลดพรการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยยึดถือคำขวัญเมาบ่ขับเพื่อลดพรอุบัติเหตุลดพรผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
0: กลางเดือนนี้ทานสีเฮงวงเพียแก้วหัวหน้าคณะจะตั้งแขวงสารวันผู้ซีนำเรียกงานผักพนักงานได้ลงสุกยูเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักและครั้งที่10ขององค์คณะผักแขวงอยู่ตาเซงนาดูมิทานนางสำลังบุคลาศบัวสีประธานตาเซงนาดูพร้อมด้วยเลขาผักบ้านคณะผู้สอบขันเมืองและประชาชนเข้าร่วม
4: จุดประสงค์ของการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานตาแสงนาดูและประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้และเข้าใจเลิกซึ่งเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงสระวันเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงของท้องถิ่นโดยนำเอาเนื้อในมติ12ของพรรคและมติ10ของแขวงเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเมืองแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นในตอนท้ายสหายห้องเลขาพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งผู้สีนำเวียกงานพรรคพนักงานได้มีคำเห็นสีนำต่อคณะพรรคตาแสงนาดูสหายได้นิ่นให้เอาใจใส่บางปัญหาสำคัญคือให้ประธานตาแสงและบ้านสืบต่อเอาเนื้อในครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนการแผนงานที่ละเอียดแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านเรียกห้องให้ตาแสงต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบเป็นเจ้าการนำการสีนำนำพาเวียกงานเศรษฐกิจสุกอยู่การผลิตของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนทางด้านคุณภาพรักษาความสามัคคีภายในพรรคและความสามัคคีปองดองในประชาชนปลุกระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเก่า
5: ผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวัตรรายงาน
0: กลางเดือนมิถุนายนห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดมอบรถมุนคากว่า100ล้านกีบให้แขวงอัตปือเพื่อประกอบส่วนคณะเวียกงานป้องกันชาติมีการนำของแขวงต่างหน้าบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: การมอบหับรถในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความร่วมมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจกับองค์การปกครองท้องถิ่นก็คือแขวงอัตปือตั้งหน้าการนำของแขวงอัตปือได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้มีความคงตัวและมีประสิทธิผลหลายขึ้นซึ่งการประกอบส่วนของบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจจำกัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงจิตใจแห่งการหัวมือและการสนับสนุนเวียกงานของรัฐเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและพัฒนาแขวงอัตปือให้เจริญก้าวหน้าต่อไป วงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงเข่งเสกองพร้อมด้วยคณะที่เคลื่อนไหวพบปะพนักงานรัฐกรอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงในกลางเดือนนี้มีทานคอนสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
7: การเคลื่อนไหวพบปะในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการนำภาษีนำของคณะผักหักฐานห้องการสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริการและส่งเสริมสุขภาพตาม7แผนงานใหญ่หา13แผนงานย่อยและ127แผนงานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกนอกนั้นเวียกงานวิชาเฉพาะระยะ5เดือนผ่านมาก็มีหลายด่านต่างนาเป็นต้นแมนการปฏิบัติ11ตัว4วัดของสาธารณสุขก็คือแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเห็นว่าการเกิดลูกมีแผดสวยบรรลุอัตราส่วนสูงการส้มใส่น้ำสะอาดการให้วัคซีนการพยาธิอัตราการตายของเมการส้มใส่วิตไทยและอัตราการปกคุมประกันสุขภาพบรรลุบรุษเก่า10ส่วนห้อยโอกาสดังกล่าวคงเขตตระเวียกงานออมคางสาธารณสุขเมืองท่าแตงก็ได้รายงานผลสำเร็จพร้อมชี้แจงตระเวียกงานที่ตนรับผิดสอบอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมนี้คะแนนจัดตั้งและกวดกาผักลัดเมืองก็ได้มีคำเห็นสีนำเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบของพนักงานรัฐกรการกำหนดตำแหน่งงานของพนักงานน้ำผ้าขุมคงการปฏิบัติระเบียบผักการประเมินหน่วยผักการปฏิบัติคำสั่งคำแนะนำคณะผักประธานกวดกาหน่วยผักต้องติดตามเป็นปกติต่อเนื่องโดยพอเมนการโซลาดบังหลวงทางด้านวิชาเฉพาะอื่นๆตอนถ่ายทานบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงก็ได้นินให้คณะพรรคคณะนำห้องการสาธารณสุขและห้องหมอเมืองท่าแตงต้องได้เอาใจใส่เรื่องการบริการให้ดีเพื่อให้คนเจ็บมีความประทับใจให้สมกับคำขวัญที่ตั้งไว้ว่าหาดีหนึ่งพอใจต้องปรับปรุงกลไกการบริหารคุ้มครองอุปกรณ์การยาขึ้นแผนจัดสื่อให้เพียงพอกับความต้องการกวดกาเบิ่งความต้องการยาอันจำเป็นและหีบด่วนรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
0: วันที่17มิถุนายนนี้ที่เดินบานเตะของแขวงไสยสมบูรณ์ได้มีการแข่งขันบานเตะมิตรภาพระหว่างทีมการน้ำแขวงไสยสมบูรณ์ขาแข็ง FC ไซสมบูรณ์และทีมการน้ำแขวงเส้นขวางสภา FC โดยการเข้าร่วมของทานผู้วงอุ่นคำแสนเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเส้นขวางและทานขั้วจั่งดาเซ็งหองประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์มีการน้ำของแขวงไซสมบูรณ์และแขวงเส้นขวางเข้าร่วมอย่างคึกคืน
8: การแข่งขันกีฬาบันเตมิตรภาพในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการหัดเน้นความสามัคคีฮักเพลงความสนิทสนมระหว่างสองแขวงแขวงสิสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้มีความแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพมีความแข็งแรงเติมอีกบรรยากาศในการแข่งขันแม่นเต็มไปด้วยความสามัคคีคึกคืนมนซืนและสร้างสรรค์บรรดานักกีฬาแต่ละท่านต่างก็เอาใจใส่ในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบสูงเปิดฉากเกมมาทั้ง2ทีมก็ต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน90นาทีนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายต่างโกแสดงทักษะของนักกีฬาออกมาอย่างเต็มส่วนมีจังหวะการยิงประตูที่สวยงามและเอื้อนเสียงเสียจากกองเสียค้างสนามได้เป็นระยะจบเกมการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมการนำแขวงสิสมบูรณ์ขาแข่ง FC สามารถเอาชนะทีมการนำแขวงเชียงขวางสภา FC ด้วย4ประตูต่อ2ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้แม่นโบนินใส่ผลแพ้ชนะเป็นหลักแต่สิ่งสำคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีมิตรภาพให้มีความหนักแน่นขึ้นระหว่างสองแขวงแขวงไชยสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้ยืนยงตลอดไปคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไชยสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อหันฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุรุษมณีอยู่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเหงียนมินวูห้องรัฐมนตรีประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการโอลุมสนทนาสากลว่าด้วยความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือกฎหมายสิ่งท้าทายและการหัวมือระหว่างบรรดาประเทศอยู่นอกกองประชุมครั้งที่36 ของบรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลโดยแม่น12ประเทศต้นต่อของกลุ่มเพื่อนมิตรสนธิสัญญากฎหมายว่าด้วยทะเลจัดขึ้นสมทบกับ5ประเทศสมาชิกมีผู้ต่างนาจากบรรดาประเทศเข้าร่วมท่านเหงียนมินวูห้องรัฐมนตรีผู้ประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามนี่นักว่าการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือบ่เพียงแต่ประกอบส่วนรับประกันสันติภาพเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางทะเลเท่านั้นยังแม่นพื้นฐานของการค่าความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและความมั่นเที่ยงด้านเศรษฐกิจในโลกอีกด้วยท่านยืนยันว่าสนธิสัญญาสากลว่าด้วยทะเลได้สร้างขอบนิติกรรมอย่างรอบด้านเพื่อดัดปรับการเคลื่อนไหวทางทะเลรับประกันความดุลเดียงด้านผลประโยชน์ระหว่างบรรดาประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมขนส่งจีนให้รู้ว่าวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชาชนเดินทางข้ามเขตแคว้นเทิง 216,025,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมาและเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟมีถึง 16,742,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า6ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายผ่านทางหลวงมีถึง 196,490,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า7ส่วนห้อยผ่านทางน้ำมีถึง 617,000 คนลดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยและการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,176,000 คนเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่ายนอกนี้แขนงการไปรษณีย์ทั่วประเทศจีนได้รับส่งพัสดุ608ล้านอันลดลง 1.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมาส่วนการส่งพัสดุมี606ล้านอันเพิ่มขึ้น 2 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมา
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่17มิถุนายนนี้โครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติแจ้งให้รู้ว่าโครงการอาหารโลกยินดีที่ได้รับเงินบริจาคจำนวน800ล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตัดงบประมาณไปก่อนหน้านี้โครงการอาหารโลกได้ระบุเติมว่าทุนช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการช่วยเหลือและการตอบสนองได้อย่างว่องไวต่อวิกฤตการความอึดหิวในทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และจำนวนผู้คนที่ประเสริฐกับความอึดหิวหุนแฮงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้สหรัฐอเมริกาแม่นผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดของโครงการอาหารโลกแต่การช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากปี2024มาเป็นประมาณ2ตื้อดอลลาร์ในปี2025เงินทุนใหม่นี้จะช่วยให้องค์การต่างๆสามารถจัดสรรการสนองอาหารล่วงหน้าการขยายโครงการช่วยเหลือทางการเงินและการรักษาระบบการสนองในเขตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการยูริบังเฮติและกงโก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการร่วมมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน2026แขวงอุดมไซหันห้องมอแขวงไปสู่การเป็นห้องมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยการแลกเปลี่ยนการร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศ์สาและสมภวันมวงศ์ไซอ่าน

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการสนทนาลุงสร้างลุงสาร่วมใจพัฒนาสู่ความก้าวหน้าภาษาเจริญ
1: สบายดีเท้า
2: เออสบายดีเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงมาจากไหนมาแหวฮอดทางนี่บ้านนี
1: ่โอ้โดนแล้วเนาะบ่ได้พบกันเนาะ
2: โดนตื
1: ้อโอ้เพิ่นนึงก็บ่สบายแล้วยานี่บ่อยากสบายบ่ได้นะไอออกออกแอกๆเ
2: ป็นน้ําสภาพอากาศบ่เน
1: า
2: ะคือจังได
1: ๋มันเปลี่ยนมันแปลงเลยเท่าเออ
2: เออแม่นๆๆ
1: เมื่อนี้ก็ย่างมารินน้ําแล้วมาคิดฮอดคิดถึงเพราะว่าหาก็ลูกได้จากวัดจากไอนี่แหละแต่ว่าการเป็นวัดเป็นไอนี่ก็อยากเตือนท่านผู้ฟังนําเด้เท่าเอ้ยเออหลายคนนี่เป็นมาแล้วก็เป็นแพทย์เป็นหมอเองฮะนะ
2: เจ้าเจ้า
1: เออเป็นยังไงว่าเป็นแพทย์เป็นหมอเองใช่ป่ะบงมาตีเอง
2: เออซื้อยากินเองแม่นบ
1: ่ซื้อยากินเอง
2: โอ้อันนี้อันตรายเลย
1: โอ้ยบางเทื่อเป็นไอ้ว่าเป็นไข้เออไปซื้อยาดีไข้มากินมันก็บ่ถึกพยาธิปัวบ่ถึกพยาธิเพิ่นว่า
2: แม่น
1: ฉะนั้นทางแพทย์ทางหมอเพิ่นก็เตือนเด้อย่าเป็นแพทย์เป็นหมอเองเวลาเจ็บป่วยก็ได้ให้ไปพบแพทย์พบหมอผู้เพิ่นวิชาการเฉพาะด้านเพิ่นนั่นแหละ
2: แม่นแหละ
1: ให้เพิ่นบ่งมติให้ไปซื้อยุกซื้อยากินบางคนกินมากก็ถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเด
2: ้
1: เออกินบ่ถูกเด้เป็นได้เท่าเอ้อระยะนี้น่ะอยู่ฮั่วอยู่สวนเนี่ย
2: ก็เถื่อโอ้สภาพก็ปกติเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เอ้อสะฮั่วสะสวนนี่มันขุ่นเขียวเด้ลงให้ลงนามันเป็นระยะที่ฟ้าฝนสุรทาลงมาดิสะดวกสบายแ
1: ดวัง 4-5 มื้อหลังนี่ก็โอ้ฝนตกอยู่ทั้งน้ำคลองอยู่แถวเฮือนเฮาหั่นน้ำขึ้นแล้วเด
2: ้โอ้มันเริ่มแล้วเนาะ
1: เริ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะมันท่วมหาดท่วมหยังเบิดแล้วแถวนั้นน่ะก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะน้ำมากน้ำยืนก็เตือนสติอันแหละเตือนสติผู้ที่อาศัยอยู่ตามแคมห้วยห้องของบึงต่าง
2: ๆแม่น
1: โดยเฉพาะแม่นตามแม่น้ำคลองสาขาแม่น้ำคลองต่างๆให้มีสติแหละเท่า
2: แม่นๆ
1: สำคัญก็แม่นให้เก็บเมี่ยนเครื่องของที่มีค่าและไว้บอนที่สูงไว้เด้แม่นบ่
2: โดยส่วนอุปกรณ์รับใช้ในการผลิตเนาะ
1: บางเท
2: ื่อมันเสียหาย
1: แม่นๆบางเทื่อมากระทันหันก็มีได
2: ้แม่นล่ะ
1: เอออยู่ตามแคมน้ำแคมหยังก็ให้อำระมัดระวังเก็บเมี่ยนสิ่งของไว้มีค่าไว้บอนที่สูงบ่ฮู้ว่าน้ำมันสิหลากมายามใดเด้อีกอย่างนึงก็แม่นอยากให้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามห้อมผู้ห้อมผาต่าง
2: ๆ
1: ให้มีสติในกันอันนี้เพราะว่ามันเกิดดินสไลด์เด้ฝนตกแห้งเนาะดินเจือนน้ำปลา
2: แม่นๆอันนี้คือ
1: ไหลแห้งได้ไหลสุมาได้แม่นบ่
2: แม่นละเนื่องจากว่าคันฝนตกติดต่อกันนี่มันห้องว่าดินบ่สามารถอุ้มน้ำไว้ดนเนาะ
1: มัน
2: สิเกิดดินเจือนลงมา
1: ทุกปีมันเกิดเด้
2: แม่นละ
1: เนาะเอ้าก็ฝากไว้เด้อคันแม่นเว้าถึงฤดูฝนมาแล้วนี่มันก็มีหลายอันเด้ที่เกี่ยวพันกับฤดูฝนได้เท่าเลยนอกจากการผลิตแล้วเนาะนอกจากระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมน้ำอย่างแล้วพยาธิได้เท่ามากับฤดูฝนก็มี
2: ได้แม่นแล้ว
1: แม่นอย่างตัว
2: พยาธิอันนี้ก็คือระยะน
1: ี้ไข้ได
2: ้ไข้ยุงลายเด้เป็นกระป้องกันกันอยู่เด้
1: เออไข้ยุงลายไข้ยุงลายกับไข้เลือดออกบางคนก็ว่ามันเป็นแนวใดมันอันเดียวกันนั่นแหละ
2: มันอันเดียวกันเนาะ
1: มันอันเดียวกันพอจะไปลงกับไข้ป่าหนาไข่ปลามันยุงก้นซี่กัดเออที่เข้าปลาไปแล้วมียุงก้นซี่มากัดเพิ่นฮ้องว่าไข่มาเรีย
2: แม่นแหละ
1: หรือว่าไข่ปลาเนาะบ้านเฮาฮ้องเนาะแต่ว่าไข่ยุงลายกับไข่เลือดออกมันอันเดียวกันโดยมียุงลายเป็นพาหะนำเสื้อพยาธิมาสู่คนเฮาฉะนั้นก็ให้ฝากไว้เด้อมื้อนี้เข้ามากันมีแต่เตือนมีแต่ฝากกันแหละเป
2: ็
1: นห
2: ้
1: องเป็นใหญ่เด้
2: เ
1: ออประเภทกระปุกกระป๋องเก่ายางตีนรถเก่าเนาะ
2: แม่น
1: สิ่งสะสู่สะสายมันง่ายขึ้นมาฝนตกลงมากับเกิดเป็นน้ำคลังน้ำอังเป็นบอนออกแม่แพร่ลูกบอนเพาะพันธุ์ของยุงลายได้อ่ะนะ
2: เป็นให้ปฏิบัติคือเพิ่นเคยแจ้งตลอด5ปอ
1: แม่นครับกว่า5ปอแต่ปอ1จื้อได้ก็แม่นว่าปล่อยปลาหางนกยุง
2: แม่น
1: เออเพื่อกินนอนน้ำคันบ่มีแต่ก่อนเพิ่นมีได้อยู่แถววัดตาดทองว่ะ
2: เพิ่นเฮ็ดเป็นโครงการเน
1: า
2: ะ
1: ธนาคารด
2: ิเออธนาคารป่าแม่นบ่เพิ่นแจกใหญ่ละล่าตัว
1: แม่นๆๆ
2: เออ
1: แจกใหญ่ละล่าเอากลับไปสำรวจกวดกาเบิ่งเด้อท่านผู้ฟังผู้ใดที่กำลังฟังและลุงสร้างลุงสาสนทนาลมกันอยู่ในขณะนี้ก็ไปสำรวจกวดกาเบิ่งอ้อมแอมบริเวณเฮือนซานบ้านซองของตนเออเป็นแนวใดมีกระปุกกระป๋องเก่าบ่อยางตีนรถเก่า
2: ความทิ้นเนาะ
1: ควรไปเก็บไว้แหละเก็บไว้บ่อนที่ควรไว้เนาะบ่ให้มันเป็นบ่อนเพาะพันธุ์ของยุงลายอย่างยุงลายนี่มันออกหากินมันตอนเวียนได้
2: แม่นแหละมื้อเวียน นาะกลางคืนนี่มันจะบ่ออกมันสินอนว่าซั่นซั่นส่วนหลายเด็กน้อยมักเป็นไข้อย่างไรก็ย้อนตอนเป็นพ่อแม่นี่เพิ่นละเลิงเรื่องบ่กางมุ้งแดเนาะบ่ลำไรว่าซั่น
1: ฉะนั้นผู้ใดที่มีลูกเล็กเด็กแดงผู้ใดที่มีพ่อแม่เฒ่าแก่ก็เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพเพิ่นนอนกลางเวียนนี่ก็สำคัญต้องนอนในมุ้งนั่นแหละ
2: แม่น
1: แหละมุ้งดีแท้มันมุ้งย่อมหญ้าแหละเนาะเพราะว่าแต่ละปีนี่แพทย์หมอเพิ่นก็ลงไปซีดยาพ่นยาฆ่าเสื้อฆ่ายุงลายแล้วก็แม่หยังก็เอาเกลือหยังก็เอาไปใส่น้ํามันน่ะเกลืออาเบียดบ่เพิ่น
2: เอาไปใส่อันนั้นน้ํามันของติดตู้อาหารกันกินนั่นเอง
1: แม่นๆอันนี้ก็ฝากไว้เนาะเรื่องไข้ยุงลายไข้เลือดออกแต่ละปีพวกเฮาบ่ฮู้ดอกว่ามันระบาดหายแฮงซำใดต้องไปเบิ่งสถิติอยู่นําหงหมอพุ่นเน
2: าะแต่เดี๋ยวนี้นี่ทั้งโครงการเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดโครงการปล่อยยุง
1: แม่น
2: ๆๆโอ้บักเคียว่าซั่น
1: แม่น
2: ตามที่ทางเพจหมอของเราสิว่าโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นลงไปทางภาคใต้ก่อนว่าซั่นอยู่ทางภาคใต้หลายแขวงมันเริ่มแล้วโครงการนี่น่ะมีอันก็เลยถามเอาซั่นทางนครหลวงเวียงจันทน์เด้เห็นว่ายังบ่ฮอดเทื่อเด้อว่าซั่นจักหน่อย
1: ต้นปีได้เท่าเฮาได้ยินข่าวแม่นต้นปีเพิ่นก็ปล่อยอยู่อนุสาวรีย์หั่นเด้อ
2: เ
1: ป็นจุดทดลองเด้ปล่อยยุงโบวักเคียวะ
2: โบวักเคีย
1: โบวักเคียเน
2: าะเพิ่นก็ว่าแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ครับคนอย่างหลายเทื่อบ่ทันได้ติดตามเพิ่นเป็นจังได๋แต่ว่าเพิ่นศึกษากันอยู
1: ่
2: ว่ามันสิได้ผลแนวใดเพิ่นน่ะการป้องกันห้องว่าเอายุงกินยุงสิวะความหมาย
1: ว่าคันปล่อยไปแล้วเอาเวลาประชาชนใช้ยาฆ่ายุงสิได้มันสิบ่ตายนํากันเบิดวะหรือว่าแนวใดเพิ่นว่าปล่อยยุงตัวนี้นี่เพื่อไปผสมพันธุ์กับยุงหลาย
2: ได้ยุงหลายตาย
1: เฮ็ดให้อันน่ะมันอย่างเสื้อพญาติมันบ่มีได
2: ้
1: ยุงตัวนี้มันบ่มีเสื้อบ่แม่นพหะนําเสื
2: ้
1: อ
2: แม่นแม่น
1: ไข่เลือดออกว่าซะไปผสมพันธุ์ก็เฮ็ดให้ยุงหลายกลายพันธ
2: ุ์กลายพันธุ์มันเป็นยุงที่บ่มีความอันตรายกับอันเป็นพยานเป็นพยานก็สิลดน้อยถ้าลงเพิ่นว่าน่ะ
1: ลดลงว่าความง่ายแฮงของมันลดลงเอ้าก็ลองเบิ่งว่าเพิ่นสิเฮ็ดหยังแบบว่ามันสิขยายไปแนวใด
2: เจ้า
1: ก็ซอยๆกันเพราะว่าอยู่ทางภาคใต้นี่ไข่ยุงนี่
2: ระบาดหลายเนาะ
1: แล้วหลายๆเ
2: นื่องจากว่ายังมีป่าไม้หลายบ่มีดงมีป่าบ่
1: ครับมื้อนี้ก็มหาเฒ่านี่ก็มีเรื่องนึงอยากมาล้มกันแหละ
2: เรื่องใดล่ะเนา
1: ะก็ในวงการอันนึงมันเป็นข่าวไม่ได้เฒ่าได้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เด
2: ้อืม
1: เพราะว่าสื่อมวลชนลาวดิ
2: เจ้า
1: เฒ่าเด้สื่อมวลชนลาวบรรดานักข่าวโฆษกพนักงานสื่อมวลชนนั่นแหละ
2: แม่น
1: จะมีกล่องประชุมเด้อเฒ่าเพิ่นจะเฮ็ดกล่องประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เป็นครั้งประวัติศาสตร์ได
2: ้แต่ก่อนหน้านี้บ่เคยจัดแบบนี้จักเทื่อ
1: บ่เคยมีกล่องประชุมน่ะผ่านมาแม่นเพิ่นมีแต่เฉลิมฉลองวันที่13สิงหาค
2: มแม่น
1: สื่อมวลชนลาวนะ
2: โฮมชุมนุมเนาะ
1: ปฐกถาโฮมชุมนุมเราปฐกถาหมุนเสื้อต่างๆแต่ว่าครั้งนี้นี่แม่นภายหลังที่โอนเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานแถลงข่าวนี่แหละไปขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคหรือว่าไปอยู่กับพรรคว่าซะไป
2: ให้พรรคสีน้ํา
1: จากรัฐไปอยู่กับพรรค
2: เจ้า
1: ไปอยู่กับพรรคไปเป็นเครื่องมือของพรรคในการโฆษณาฮะและเพิ่นก็เห็นความสําคัญเพิ่นว่าที่ได้จัดกล่องประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1
2: เ
1: พิ่นก็คาดว่าจะจัดขึ้นแม่นต้นเดือนหน้าได้เท่าใด
2: เดี๋ยวนี้บ่ได้ดุลแน่เนาะใกล้ๆนี่
1: แม่นโอ้ดีใจนําสื่อมวลชนไอ้น้องนักขบสื่อมวลชนของพวกเฮาเพราะว่าในกล่องประชุมครั้งนี้นี่เพิ่นสิได้มีการผ่านบทรายงานเวียกงานสื่อมวลชนระยะผ่านมาแดที่สำคัญเพิ่นจะมีการปรับปรุงมติเลขที่36
2: โอ้
1: มติของกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคเกี่ยวกับการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่เพราะว่ามติตัวนี้มันออกมาแต่ปี1996บ่น่าเท่า
2: แต่ยังบ่ได้พันขยายหลายเทื่อแม่นบ่ตัวนี
1: ้พันขยายแล้วแต่มันฉบับเก่าแล้วแต่ว่ามันมาเบิ่งเนื้อในมันก็บ่เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขปัจจุบันแด
2: เพิ่นสิมีการปรับปรุงใหม่เด้อนี่
1: ปรับปรุงก็คือกฎหมายแหละเฒ่าเอ้ยบ่อนใดที่มันเป็นซองวางบ่อนใดที่มันบ่หัดบ่กุมเนาะบ่เหมาะสมบ่แท้เหมาะกับสังคมปัจจุบันเงื่อนไขของสภาพปัจจุบันนี้เพิ่นก็สิมีการปรับปรุงให้บทมื้อสื่อมวลชนลาวของพวกเฮานี่มีบ่อนจริงได
2: ้ครับ
1: ป
2: ั
1: จจุบันนี้ก็ถือว่ามีการห่างหากาเกียมเด
2: ้
1: อนุกรรมการต่างๆในการกาเกียมเพื่อต้อนรับกองประชุมใหญ่เวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1 นี่นะ
2: เจ้า
1: ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เป็นแนวใดเฒ่า เออได้ยินข่าวว่าเพิ่นก็โฆษณาปังปังอยู่ได
2: ้
1: เออเกี่ยวกับเวียกงานน
2: ี่ตามฟังนี่เพิ่นก็เว้าทุกมือพุ่นแหละให้ความสําคัญในระเบียบงานตัวนี
1: ้
2: เพราะว่าหยังเป็นกระบอกเสียงของภาคของรัฐเด
1: ้
2: เผยแพร่ข้อมูลที่มีความมูลความจริงพอผ่านมาก็คือหลายคนนึงเสพสื่อต่างๆนี่บ่ทันฮู้ว่าแหล่งที่มาของของข้อมูลเป็นอันใดก็เสื้อกันเนาะมีการแบ่งปันหรือว่าแชร์กันไปทั่วทิพย์ทั่วแดนใช้ให้ป้าย4ภาครัฐเนี่ยบ่ถือบ่ต้องผ่านมาซั่นก็ถือว่าเวียกงานนี้ก็เป็นเวียกงานนึงแหละที่ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจกันเฮ็ดจังได๋ให้ข้อมูลข่าวสารมันถูกต้องตามเป้าหมายเพิ่นเป็นประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแท้ๆเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นของประชุมที่มีเหตุเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร
2: ์ของ
1: วงการสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนก็เป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองทางด้านแนวคิดขององค์การจัดตั้งในระบบการเมืองเด้
2: แม่น
1: มีพรรคเป็นแกนนําเด้สื่อมวลชนก็มีหลายของเขตได้สื่อมวลชนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แม่นบ่
2: แม่นแล้ว
1: สื่อมวลชนสิ่งพิมพ์เนาะเออปัจจุบันนี้แห่งยุคหยังเท่าย
2: ุค
1: IT เด้ยุค
2: ออนไลน์เด้
1: บัดนี้ AI เนา
2: ะแม่น
1: เออได้ลองเข้าไปเบิ่งแล้วบ่ AI เอ้ยเฮาก็ได้ยินแต่เพิ่นว่า AI AI เพิ่นว่าหยังก็เป็นลาวแม่นปัญญาประดิษฐ์
2: ปัญญาประดิษฐ
1: ์
2: ก็ถือเป็นสื่อสิ่งใหม่ที่ว่าหลายคนก็ยัง
1: อยากไปเบิ่งอยู่ได้ไปเข้าไปเบิ่งอยู่ได้แต่ว่าให้หลานเพิ่นบ่มีเวลาเทื่อหลานก็ได้มาสอนเออเพิ่นว่า
2: เป็นสื่อใหม่คนรุ่นเก่าก็จะเข้าถึงยากเลยนึงเน
1: า
2: ะ
1: มาสอนเพิ่นตู้ได้โดบ่ว่ามีเวลาเพิ่นมาสอนเรื่องเอออก AI นะอันนี้ก็สิเฮียนกันได้เฒ่ามาแล้วก็สิเฮียนกันได้เฒ่า
2: เฮียนฮู้นําเพิ่นเนาะ
1: แ
2: ม่นบ้านมันเพิ่นไปไกลนะเฮาก็สิคอยตู้คอยทูดไปนําเพิ่น
1: ได้จ้ะการเฮียนบ่หยุดบ่เซาได
2: ้เฒ่าเด้อถูกต้องแล้วแม่นแล้ว
1: เฮียนเรื่อยๆไปได้เอาอันนั้นก็แสดงความดีใจน้ำคงเขตนักพบสื่อมวลชนของพวกเขาซึ่งจะมีกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของวงการสื่อมวลชนก็คิดว่าพนักสื่อมวลชนของพวกเขานี่จะมีลักษณะต่อสู้ลักษณะอบรมลักษณะจัดตั้งสื่อนำมหาชนและระดับตัวจริง
2: แม่น
1: ลี้ขึ้นกว่าเก่าเน
2: า
1: ะภารกิจในการสืบต่อสร้างสาขยายระบบประชาธิปไตยของพวกเขาเอาว่างานสื่อมวลชนก็รอท่าฟังเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดหยังแน
2: ่
1: ในเดือนหน้าเนาะเอาก็ขอคำนับชมเชยก่อนลุงสร้างลุงสาก็ได้ชมเชยอย่างสุดใจและของประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี
2: ้ก็ยังบ่โดนเน
1: า
2: ะ
1: และอย่างนี้ก็ถือว่ามาเว้าเรื่องการศึกษาหน่อยนึงซะเฒ่าเอ้ยลูกหลานเฮานี่ก็พักหลายได้ยงเฮียนสิ่งแล้วล่ะเด้
2: ก็ถือว่าพักเป็นเวลา
1: ม4
2: ม4
1: ม7ก็หากว่าแล้วอาทิตย์แล้วนี่เด้อาทิตย์นี้ได้บ่แม่นอาทิตย์แล้ว
2: แม่น
1: ๆวันที่19
2: เออแม่นล่ะที่19ทั่วประเทศเรียกพร้อมกันเพิ่นว่า
1: แม่นๆกับสิ่งม4ม7สําคัญก็แม่นม7นี่แหละก็เป็นบั้นสุดท้ายของชีวิตที่เป็นนักเรียนสามัญของลูกของหลานพวกเฮานี่นะ
2: แม่นๆ
1: เฮานี่ก็โอ้มีลูกหลานหลายคนที่เสียงจบแล้วก็ยังสิไปซอก
2: เฮียนต่อแม่นบ
1: ่ให้ไปเขาจะไปเฮียนเขาว่าเฮียนพักแรงนั่นแหละ
2: เพื่อบ่อยู่ว่างๆมัน2เดือนพุ่นแน่นอนนี
1: ่แม่นๆ2 3เดือนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นแหละ
2: แม่น
1: ๆเฮาก็เอาผู้นึงหลานผู้นึงก็ไปเฮียนให้เพิ่นไปเฮียนเรื่อง IT เรื่อง AI นี่แหละให้เพิ่นมาแล้วก็สิมาสอนเฮานี่แหละส
2: ิ
1: เฮียนนําลูกกําหลานนี่แหละ
2: เป็นยุคของเขาเด้เนาะอยู่ในยุค IT ยุค AI ก็ต้องได้เฮียนฮู้เด้ว่าซั่นสากลของนําใช้หมดเด้
1: บางอีกผู้นึงก็สิได้ส่งไปเรียนภาคแรงเรียนภาษานี่แหละ
2: อันนี้ก็สําคัญ
1: จีนนี่แหละเพิ่นอยากเรียนภาษาจีนเด
2: ้แม่น
1: ๆๆเป้าหมายเพิ่นก็สิไปเรียนประเทศจีนเพิ่นว่าอ้าวลําเสยหลานแล้วว่าเอาก็ส่งเสริมเท่านั้นแหละสร้างเงื่อนไขให้เขาได้ไปทําไปเรียนสําคัญก็ให้สืบต่อเบิ่งแยงลูกหลานเนาะในเวลาภาคแรงนี่นะภาค3 2 3เดือนนี่นะ
2: แนะนําก่อนแน่ๆเนาะ
1: สิแนะนําแนวใดเพราะว่าสังคมทุกมื้อนี้โอ้มันน้ำกระท่อมกระแท่มนี่แหละ
2: นักน่วงหลาย
1: นักน่วงหลายอันนี้นะฉะนั้นก็ฝากไว้กับผู้มีลูกหลานที่พักแรงเลยแหละเอาใจใส่เขาเจ้ามาอมหมตักเตือนสั่งสอนติดตามสภาพการเคลื่อนไหวของเขาแหละเพื่อบ่ให้เดินทางผิดเด้
2: แม่น
1: แล้วเนี่ย2เดือนสิเฮ็ดหยังก็ต้องมีการวางแผนแม่นบ่
2: แม่น
1: คือเฮานี่ก็แม่นหลานเฮาเครื่องเว้าและ2คนก็ได้ผู้นึงก็ไปเรียน AI ไปเรียนปัญญาประดิษฐ์เด
2: ้โอ้คักแ
1: ลผู้นึงก็ไปเรียนภาษาจีน
2: เออ
1: โตได้บ่มีบ่อยู่ครอบครัว
2: โอ้ก็ลูกหลานไปเรียนวิชาอัน
1: วิชาชีพบ
2: ่เล็กน้อยพอได้เรียนรู้ถึงว่ายังบ่ทันสามารถหากินได้ก็เรียนเป็นรู้ไว้เป็นพื้นฐานเพิ่นว่าบางคนก็โอ้ยพอตู้เอิ้นหลานละมักแปลงรถเพิ่นว่าก็เอออ
1: ันนี้ก็ดี
2: แปลงรถทีบรถจักเพิ่นว่าเออมักไปทางนี
1: ้เอาไปฝาก
2: เออไปฝาก
1: กับหมู่กับครูที่มีห้านซ่อมแปลง
2: แม่น
1: อันนี้ก็เป็นอาชีพหนึ่งได้ค่ะว่าเฮ็ดได้ก็ได้มันจะไปบังคับบ่ได้อันนี้
2: แม่นแหละ
1: ความหมักของไผของมัน
2: มันก็คือกัน
1: พรสวรรค์นี่แหละพรสวรรค์พรแสวงให้มันมีนั่นแหละ
2: เพราะว่าเขาว่าเขามันรู้สึกว่าเข้าใจง่ายเพิ่นว่าคันว่านั่นลูกหลานเพชรอันนี้นั่นอื่นนั่นบ่ได้ละเพิ่นว่าเพราะว่ามักอันนี้ก็จักไปเฮ็ดทางนี้ลองเบิ่งว่าซั่น
1: ก
2: ็ซั่นก็เป็นสิ่งดีที่เขามักอันใดเฮาก็ลองให้เขาเฮ็ดเฮาบ่ต้องไปบังคับเขาว่าสมมุติว่าเขามักแปลงรถไปให้เขาไปเฮ็ดคอมพิวเตอร์เขาว่ามันบ่ได้แล้วเฮาบ่มักเพิ่นผู้เฮ็ดคอมพิวเตอร์สิไปแปลงรถก็บ่ได้อีกแท้เน
1: า
2: ะ
1: ก็มีสุภาษิตเด้เพิ่นก็ว่าอันแม่นก็ควายบ่กินหญ้าแสนสีคมก็เขาฮักเพิ่นว
2: ่
1: า
2: แม่นแล้ว
1: หมูบ่กินห้ำนี่แสนสิตีก็ดังวึกล่ะเพิ่นว่าอันนี้ก็คือกันแหละนอเฮาเนาะเอาก็ส่งเสริมตามพรสวรรค์ความมักฮักของเขาเจ้าซะของลูกหลานนะเนาะเอาก็ฝากไว้ตื่มเนาะมื้อนี้มีแต่ฝากกันแล้วเนาะว่าพักแกล้งพักสิ้นปีเฮียนนี่ 2-3 เดือนนี่เป็นห่วงลูกหลานอนาคตของชาติให้เฒ่าได้
2: เพราะว่าเห็นนั้นบางกลุ่มพุ่นน่ะ
1: เ
2: กาะกลุ่มกันเนาะขี่รถกวนบ้านกวนเมืองน้ำกลางคืนก็ย้อนน่ะพักแรงแล้วบ่ยันเฮ็ดเลยแล้วเพิ่นว่าเพิ่นไว้ที่เขาอยากเฮียนฮู้อยากทดลองซื้อดอกว่าซั่น
1: บ่ย่านไผเด
2: ้บ่ย่านอยู่ในวัยนี่ดิ
1: บ่ย่านไปไปตามกระแสไปตามหมู่ว่าซั่นไปอัน
2: น
1: ั้
2: นก็ท่อมคือกันจังซี่ก็ถามเขาเด็กน้อยอยู่ไสบ้านเป็นจังได๋ก็ลูกหลานสุขมากินให้เขาว่าพอตู้ว่าซั่นนี่ก็บ่ได้มีหยังไปตามขบวนการซื้อว่าซั่นคือกันสวนกันแล้วก็ลองกินไปเขาว่าก
1: ินแล้วก็ติด
2: บัดนี้มันกินไปทุกมื้อมื้อแหละ
1: มันลึงม
2: ันเป็นสารเสพติดสนิดนึงเด้แม่นบ่ล่ะ
1: แม่น
2: ๆๆโอ้ได้เตือนเขาอยู่สาวสะถอยมาซะคันได้ลองแล้วก็ได้เอาเป็นประสบการณ์ประสบการณ์บทเรียนชีวิตลองแล้วก็เซาเขาก็ว่าเขาก็ถอยออกมาแล้วก็ว่าอันนั้นเป็นห้องว่าเป็นกระแสสังคมของวัยหนุ่มวัยรุ่นผู้ขึ้นใหม่นะแต่กี้แต่เขายังเป็นหนุ่มเขาก็
1: ไม่รู้ดอกอันนี้นะ
2: ดมกล่าวว่าแต่กี้ก็ได้เนาะกระแสกันแต่กี้เน
1: า
2: ะเด
1: ี๋
2: ยวน
1: ี้
2: เปลี่ยนใหม
1: ่รุ่นพวกเขาเจ้าข่อยเป็นพ่อลุงพ่อตาเนี่ยนะก็ถือว่าแม่นดมกล่าว 3K บอก
2: โอ้แต่กี้สมัยแต่ก
1: ี้กล่าวจอดยางตีนรถนี่นาเท่า
2: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้ว
1: กล่าวจอดยางตีนรถเนี่ยดมกล่าวเอ้ย
2: เป็นยุค
1: ดมน้ำมันเอ็ดซั่งรุ่นแต่กี้ไดเดี๋ยวนี้แล้วแม่นโอ้กินน้ำกระท่อมกินหยังก็แม่นหยัง
2: ของคอลลาเจน
1: คอลลาเจนคอลลาเจนบ่ของห้อง
2: นะตามเทคตามบาร์นี่ก็โอ้นักนวงน่ะลูกหลานนำได้ก็ว่าไปปาร์ตี้คอลลาเจนเขาก็เห็นจับออกข่าว
1: ก
2: ัน
1: ก็อีตนเนาะอีตนผู้เป็นพ่อเป็นแม่มันไปพ่อแม่ผู้ใดก็ฮักลูกนั่นแหละก็บ่อยากให้ลูกไปนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแล้วได้ไปตามสังคมเด
2: ้
1: ฉะนั้นก็อย่าท้อถอยจิตใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอาใจใส่แล้วเอาใจใส่อีกติดตามแล้วติดตามอีกตักเตือนแล้วตักเตือนอีกสมทบหลายภาคส่วนนั่นแหละทั้งอยู่บ้านกับมันคณะปกครองบ้านทั้งหน่วยทั้งยังทั้งเฮียนก็เป็นครูบาอาจารย์ช่วยกัน
2: อยู่เฮียนก็เป็นพ่อแม่ครอบครัว
1: พ่อแม่เบิ่งแยง
2: เบิ่งแยงช่วยกันจังได๋
1: ความอบอุ่นให้มันได้สร้างความอบอุ่นให้ได้สําคัญแม่นต้องเป็นนอกจากพ่อแม่แล้วเป็นที่ปรึกษาให้เขาได
2: ้
1: บ่แม่นยามแล้วก็สิไปหายไปจมให้แต่เขาได้ต้องเบิ่งต้องศึกษาวิธีต้องเบิ่งเข้าใจวัยของเขาเด้ของเฮาต้องเข้าใจผู้เป็นพ่อเป็นแม่แม่นความต้องการของเฮานี่อยากให้เขาเป็นคนดีเบิดแต่ว่าต้องมีวิธีการสั่งการสอนเด
2: ็กถูกต้อง
1: สามารถมาบอกมีปัญหาอย่างกันมาบอกพ่อบอกแม่ครับฟังได้ซอยกันแก้ไขบ่แม่นว่าได้เกิดปัญหามาแล้วไม่ได้ให้ไม่ได้ด่าไม่ได้จมมีหลายครอบครัวได้เป็น
2: อย่
1: างนี้
2: ได้เขาให้เขาแห้งไป
1: แห้งไปเลยไปทั้ง
2: แห้งกัน
1: เลย
2: จิตใจแห้งเปิดไปเลยมันซะ
1: แม่นแม่นแม่น
2: เราต้องหับหูปัญหาของเขาเราก็ลุ้มเขาดีๆเนาะว่าเป็นจังไดให้พ่อแม่ช่วยแก้ไขในปัญหาของพวกเจ้านี่มันคือว่าบ่ถูกบ่ต้องบ่คักบ่แน่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะแบบนี้เดี๋ยวคนยุคใหม่โดยคนยุคใหม่
1: ล้มกันได้ทุกเรื่องว่าซั่นให้ล้มกันได้ทุกเรื่องผู้เป็นพ่อเป็นแม่กับลูกกับเต้านี่ก็ได้เนาะโอ้อันนี้ไว้นี่ไว้ขะน้องอีหลีแหละนี่ๆ
2: ไว้
1: ไ
2: ว้ขะน้องอยากกินไว้จะทดลองไว้บ่ย่านตายเว้าง่ายซะ
1: เอาฝากไว้เด้อเนาะระยะนี้ก็ให้ลูกให้เบิ่งแยงลูกหลานนั่นแหละภายหลังพักสิ้นปีเฮียนละสิปีเฮียนหยังไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดได้คือไปแปลงรถแปลงหยังบ่เนาะก็ได้หมดเน
2: า
1: ะ
2: แม่นมันมีหลายวิชาชีพที่สามารถช่วยเขาในผักเฮียนผักแรงนี่นะบางคนก็โอ้ลูกหลานไปขายเครื่องช่วยพ่อแม่ส
1: ิอันนี้ก็เป็น
2: อยู่เขาอยู่ล่ามันซะกิจกรรมนึงก็เป็นกายอาหารการกินไปให้เขาเฮียนฮู้เฮ็ดแต่งอยู่เขากินก็ดีเด้ตอนนี้เนาะเจ้าครอบครัวเพิ่นมีขายอาหารที่ก็ไปลูกหลานไปเฮียนฮู้เฮ็ดอาหารจังซี่มันก็เป็นวิชาอาชีพหนึ่งที่สามารถให้เขา เลี่ยงซีบได้ว่
1: าสำคัญก็เป็นใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
2: ์แม่น
1: อย่าให้เขาอยู่ล่
2: า
1: คันอยู่ล่ามันก็อยู่น้ำหน้าจ
2: อเอาแล้ว
1: หน้าจอละเมิดมือละอยู่ฮั่นแหละเออจักเป็นเรื่องอย่างตัวเรื่องอย่างอยู่หน้าจอมื้อนี้เป็นเรื่องนึงมื้อนึงมาหน้าเป็นเรื่องนึงเด้สารพัดเรื่องเลยอยู่ในหน้าจอแล้วก็มีสิ่งแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วเอออันนี้โทรศัพท์นี่ก็คือกันเด้ก็ควรมีเวลาลิ้นเวลาพักผ่อน
2: ม
1: ัน บอก
2: ผลดีก็ผลให้ไปน้ำกันได้ตัวในการนำใส่สื่อทางโทรศัพท์สื่อออนไลน์ต่างๆลูกหลานหรือขั้นเขาเบิ่งสื่อออนไลน์หลายเขาก็ได้เบรกเขาว่าพักผ่อนอย่างสายตาแล้วก็บางทีในสื่อออนไลน์มันมีแนวหลายสิ่งที่จูงใจเขาเนี่ยเกมนั่นเกมนี่กัน
1: ตูดบางอันกระทึกบางอันก็บ่ทึก
2: ห
1: ร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: า
2: แม่แหละ
1: ยุคแห่งเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ให้พรมแดนยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยแล้วนี่นี่โอ้มันบนธรรมดาเลยเป็นมีดสองคม
2: แม่นละถูกต้อง
1: บางอันก็เป็นข่าวปลอมก็
2: ม
1: ีเพื่อบางคนก็อยากเฮ็ดสร้างคอนเทนต์นะจักอันแท้จักอันสำคัญมาอีกแล้วมัน AI เข้ามาอีกจักของแท้ของปลอมแย่ก็บ่ออกบ่านี
2: ่เพราะมันค่ายคือกับของแท้ว่าซะสังเกตเบิ่งซะผู้ใดบ่ฮู้ว่าอันใด AI อันใดมันของแท้ก็งงหลายคนก็ว่ามันเป็นของแท้อยู่บ่อันที่ลงข่าวนี่มันจะเกิดสร้างรูปภาพ AI ขึ้นมาเดี๋ยวนี้AIมันสามารถสร้างหน้าคนหนึ่งได้คือคนนี่ดิย่างได้เว้าได้
1: ห้องเพลงคือกันได
2: ้เ
1: สียง AI ห้องมีเอ้ามันเพลงนี่มันเสียง AI มันคล้ายๆกับเสียงคนได้เท่าม่วนคือกันได
2: ้เออ
1: ฉะนั้นก็ขอให้มีสติในการบริโภคข้อมูลข่าวสารลูกหลานของพวกเฮาก็ได้เนาะผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นให้ระมัดระวังแท้ๆได้อีกอันนึงคันเว้าเรื่องโทรศัพท์มาแล้วเรื่องโทรคมมาแล้วกันมันกลุ่มแก๊งได้เท่า
2: โอ้สแกมเมอร์
1: สแกมเมอร
2: ์ตัวหยั่วโนด
1: วางต้นอาทิตย์นี้ได้ยินข่าวว่าจับได้อยู่ใส่ทั้ง
2: อยู่นครหลวงเวียงจันทร์เฮานี่
1: เลยอยู่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ทั้งสวรรค์นครเขตก็มี
2: แม่น
1: บ
2: ่แม่นๆ
1: ๆบ่อแก้วนี่แห้งบ่อยเว้าก็มีหลาย
2: เดี๋ยวนี้มันลามมานครหลวงเวียงจันทร์หลายแล้ว
1: อ
2: ีกปัญหานึงที่เฮาเคยเตือนเดี๋ยวนี้ตะกี้เขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นแก๊งเขาก็คือว่าเขาไปน่ะเซาอยู่เป็นโรงแรมเดี๋ยวนี้บ่ได้เดินมาใหม่เซาเฮือนเป็นหลังทําอิฐก็มาเซาอยู่คนนึง2คนต่อมาก็มาอยู่นํากันวันนี้ผู้เจ้าของเฮือนนี่ก็สิวุ่นเด้เพราะว่ามันสิเกี่ยวของกับว่ามีส่วนห่วม
1: พวกนี้นี่มันเฮ็ดเป็นกลุ่มเป็นแก๊งมันเฮ็ดแนวใดเท่ามันสิจงแจ้งเตือนมาลอกมาล่อแหละผู้เฒ่าบางคนนี่ถูกหลายแล้วได้เท่าใดอยู่แถวบ้านเฮานี่ก็มีเด้ว่าโอ้เจ้าต้องโอนเงินมาให้ข่อยเด้อเท่านี้เด้อแล้วเงินรางวัลตัวนี้มันสิไปหาเจ้าเด้ออ้าวบ่ฮู้อีโน่อีเน่หยังก็กดไปให้เขา
2: แม่นล่ะ
1: เขาดูดเอาไปหมดเงินอยู่ในบัญชีเฮือนก็มีเด
2: ้อันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนยังสับสนแล้วก็ไปแฮกเอาเนาะสมมุติไปแฮกเอา Facebook ของผู้คนที่ฮู้จักไปแฮกเอาข้อมูลต่างๆเป็นล้มกับผู้ที่ฮู้จักผู้นั้นเสือว่าโอ้แม่นคนครอบครัวคนใกล้ตัวโอนไปซําบัดนี้บัดนี้มาเบิ่งแล้วมันโอ้ยสุดท้ายบัดนี้โทรไปถามบ่แม่นเด้อว่าซั่นเด
1: ้
2: อถูกเข้าตัวแล้วเอาไปละ500,000เพิ่นว่า
1: ทางที่เจ้าของเฟซหันบ่ฮู
2: ้แม่นฉะนั้นวิธีที่เคยเตือนลูกหลานหมู่เพื่อนคนอ้อมข้างเลยให้โทรมาโลดคันจะขอยืมเงินบ่หรือว่าอยากโอ้ลมเวียกงานที่มันเป็นประโยชน์น่ะนะอย่าไปเซตเพราะเดี๋ยวนี้เซตนั้นมันก็คือเลยเขาเห็นนั่นแหละหลายคนถูกตัวได
1: ้ครับมีอีกอันนึงเลยเท่ามีวิธีนึงก็แม่นพวกขายเครื่องออนไลน์นี่นะ
2: เออตัวนี้ก็สำคัญ
1: พวกขายเครื่องออนไลน์นี่เขาเจ้าขายถูกต้องแท้แต่พวกสแกมเมอร์นะมันเข้าไปเบิ่งตัวนั้นมันเข้าไป
2: ปลอมข้อมูลเน
1: า
2: ะ
1: บ่ไปแล้วบางเทื่อผู้นี้ก็ไปขอจองเครื่องนะเอฟเครื่องนะเขาบอกว่าเอฟเครื่องไปซื้อเครื่องนะ
2: ซื้อเครื่องเน
1: า
2: ะ
1: แล้วผู้สแกมเมอร์นี่นะติดตามแม่ค้าผู้นั้นขายอยู
2: ่
1: ส่งเบอร์ไปให้โดยใดโอนมาเด้งโอนเหมือนมาส่งคิวอาร์โค้ดไปผู้ที่ลูกค้าบ่ฮู้ก็โอนเงินให้ทั้งแท้ที่บ่แม่นแม่ค้าผู้นั้นขายทั้งแม่นสแกมเมอร์
2: มันเขาเอาไปให้ห้อย
1: แล้วอันนี้ก็โอ้อันนี้อันตรายถูกคู่แบบเท่า
2: บัดนี้มาใหม่อีกได้บัดนี้นะอยู่สื่อออนไลน์ก็เห็นเมค้าสาวขายก็ตกใจ
1: เอ
2: าอันคิวอาร์โค้ดไปแปะคิวอาร์โค้ดของพ่อค้าแม่ค้าแล้วบัดคุณไปซื้อเครื่องไปโอนเงินใส
1: ่เอออันนี้เฮาก็เห็น
2: เข้าของไปค้าพุ่นๆพุ่นๆได้ตัวนี้อันนี้มาใหม่ได้ตัวนี
1: ้โลกแม่นได้แม่นๆ
2: อันตรายแฮงตัวนี
1: ้ไปเลาะติดอยู่น้ําตลาดตะลีน
2: แม่นแล้วบางเทื่อก
1: ็ติดตําโต๊ะอาหารก็มี
2: เป็นลูกค้าไปซื้อก้อนวัสนบิทแล้วก็แม่ค้ากับเผลองวกหลังปั๊บสติ๊กเกอร์ QR ตัวเองไปแปะของแม่ค้ารัดไว
1: ้
2: วันนี้พูดเดี๋ยวมาซื้อเครื่องมันก็โอนเข้าในบัญชีของมันแล้ว
1: โอ้ยนอนๆๆอันใดก็มีเมิร์ดฉะนั้นก็ข ขอให้มีสติเด้อเด้อๆสืบต่อมีสติมีแล้วให้เพิ่มขึ้นอีกสติระวังตัวนะ
2: ลำปั๊มน้ำมันได้เท่า
1: ฮอดปั๊มน้ำมันพุ่น
2: น่ะเอาคิวอาร์ดิฮอดปั๊มน้ำมันแล้วดิโอ้บัดนี้ผู้ที่ติดเป็นเวรเป็นกรรมก็คือพนักงานแหละบัดนี้เด็กน้อยพนักงานสิ
1: ขายน้ำมัน
2: ขายน้ำมันเงินบ่เข้า
1: เข้าเป็นเข้าบัญชี
2: เป็นเข้าบัญชีโจรพูดบัดนี้วันนี้น้ำมันหมดไปซื้อว่าน้ำมันมื้อนี้หมดขายไปซะ100ลิตรเงินหดบ่เข้าอันน่ะทั้งบริษัทบ่เข้าทั้งเจ้าของปั๊ม
1: โอ้ยจักก
2: ะ
1: มัน
2: มันบ่เบิ่งกับปั๊ม
1: ถูกหูแบ
2: กหัวใจนี่บังเอิญว่าถูกหมอนั้นมันเป็นผู้ยามขายหมดมือมันก็สิได้ใช้เงินคืนได้บ่นี
1: ่
2: อันนี้อันโอ้ก็อันตรายก็เพิ่นก
1: ็ขอให้มีสติ
2: แม่นๆ
1: ๆก่อนสิเฮ็ดหยังก็ต้องกวดเบิ่ง QR ก็แม่นว่าแม่นของเฮาแท้บ่นี่นะไปเบิ่งบางเทื่อแกะออกมาต้องเบิ่งเนาะ
2: อันนี้รูปแบบใหม่ที่ว่าเห็นอยู่ต่างประเทศประเทศมันเอามานํามาเห็ดอยู่บ้านเฮาเลยเดี๋ยวนี
1: ้โอ้
2: ตะกี้มันอยู่ต่างประเทศติดตามสื
1: ่อออนไลน์
2: เห็น
1: เขาอยู่ในเพจ Facebook บางเพจเพิ่นลงไปล้อติดสติ๊กเกอร์อัน QR อยู่นําตลาดนะเป็นคนโคโลนี่ได้ยางไปกุ้งจ้องก้งนี่ได้บ่ได้ปิดหน้าบางตาอย่างใดไปติดโอ้ยคันเวลาโอนเงินนั่นแม่ค้าก็โอเคแหละนะแม่นบ่
2: ไปแล้วเด้อเพิ่นว่า
1: ไปแล้วเด้อไปเบิ่งอยู่หน้าจอโทรศัพท์แต่บ่ได้เบิ่งบัญชีเด
2: ้มันบ่เข้าหรือเข้าอันนี้ก็อันตราย
1: อันตรายฝากไว้เนาะ
2: หลายรูปแบบอีกแบบนึงอีกโอ้ยก็คือว่าอยากได้เงินสดเพิ่นว่าอันนี้มีอีกแล้วของแท้โอ้ขออยากโอนเงินสดโอนให้เจ้าแล้วจะเอาเงินสดโอนเข้าไปล้านนึงผู้บ่ฮู้ว่ามันติ้งอยู่แต่ว่าเงินมันบ่เข้าพอนั้นก็เสียหัวเอาเงินสดนั้นไปล้านนึงสุดท้ายแล้วมันอุ่นปลอม
1: อ
2: ันนี้มาใหม่อีกเนี่ยละฟังเนี่ยฝากเตือนนะพ่อค้า
1: แ
2: ม่ค้า
1: โอ้ยจังแม่นนั่น108ทันประกันลีเน
2: า
1: ะ
2: ขายเครื่องนี่ถูกแล้วถือคนใกล้ตัวว่าสิฟัง
1: หลอกลวงจังแม่นมาทุกรูปแบบอีหลีเป็นตาย่านได้เท่าใด
2: เพิ่นว่าโอ้ยใครแต่มันบ่เอาหลายแต่มันขอโอนคือได้เพิ่นว่า
1: อ
2: ู้อยากได้เงินสดจัก 300,000 เพิ่นว่าเฮาสิโอนให้เจ้าเด้อว่าซั่นเป็นค่าก็
1: มันติ้งอยู่แม่นบ
2: ่มันติ้งแต่ว่าบ่สุดท้ายละเข้าแต่พันเก็บบ่ฮู้ที่เขาเฮ็ดแนวใดเด้อนี่อันตรายแต่นี่ล่ะฉะนั้นจะขอเตือนทุกคนว่าคั่นโอนเฮาต้องมากวดเบิ่งเงินก่อนว่าเข้าแท้บ
1: ่
2: มีเทื่อนึงก็เห็นเพิ่นโอนให้กันเด้สุดท้ายแล้วเงินบ่เข้าแล้วเพิ่นสุดท้ายแล้วไปว่าโอ้ยอันได้ละบ่ซื้อละเพิ่นว่าเด
1: ้
2: อันนี้เป็นแผนของคนบ่ดีกลุ่มโจร
1: นี่แบบโอ้ย
2: มาหลายตายตายอันตรายแฮงเน
1: า
2: ะ
1: พวกเฮาเจ้าข่อยที่เป็นคนรุ่นเก่านี่ก็สิบ่ทันหัวเขา
2: แม่นแล้วฉะนั้นเฮาต้องไปเฮียนไอทีก็ AI ไว้เน
1: า
2: ะ
1: AI เนาะ
2: AI ว่าคนยุคใหม่เนาะ
1: ไปถามสิไปถามวิธีป้องกันแนวใดก็พวกคนบ่ดีแบบนี้นี่นะพวกกลุ่มแก๊งหลอกลวงนี่นะเนาะมาทุกรูปแบบอีเลยเอาฝากเตือนสังคมพวกเฮาไว้เด้ออยู่ในสังคมทุกมื้อนี้ก็ขอให้มีสติเพิ่มสติระวังตัวให้สูงขึ้นเติมเนาะการไปการมาก็เช่นเดียวกันเนาะครับพี่เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วได้เท่าเอ้ย
2: แม่นละยังหน่อย
1: ยังหน่อยนึงเฮาก็สิได้กลับก่อนเด้
2: เ
1: พราะว่ามื้อนี้ได้นัดกับตู้นั่นว่าสิไปเฮือนทานเพิ่นว่าเฮือนทานพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลเติบได
2: ้ก็สิเดินทางไกลเนาะ
1: เดินทางไกลได้เฮาสิกลับก่อนอาทิตย์หน้าพุ่นละให้ตัวไปยามเฮาเด้อ
2: โอเค
1: อาทิตย์นี้นี่เฮาสิได้เมื่อก่อนเด้อเฮาเด้อเอาแล้วได้ก็ขอให้ตัวจงมีความแข็งแรง
2: เจ้าม
1: ีพักมีหญ้าหยังก็ฝากไปให้แด้ว่าอยู่พุ่นซอกยากได้อยู่พุ่นนั่นพักโดยเฉพาะพักปลอดสารเคมีคือตัวปลูกนี่นะ
2: เจ้า
1: บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างนี้นะเด้อมื้อนี้เฮาลาไปก่อนเฮาลาผู้ฟังนํากันซะเนาะเฮาเน
2: า
1: ะ
2: โอเคซะนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าจะมาล้มกันตื่นเน
1: า
2: ะ
1: แม่นอาทิตย์หน้าจะซอกเรื่องมาล้มกันตื่นมื้อนี้ไปก่อนเด้อมื้อนี้ท่านผู้ฟังเด้อขอบใจติดตามกับลุงสาล้มกันมามื้อนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีพวกเฮาทั้ง2ขอกล่าวคําว่า
2: สบายดี
3: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
4: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020 5755 4111สถานที่ ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
5: ์รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

0: just do it again
1: สบายดีมั้ยรายการนํามีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกับ King Minder รับหน้าที่ดําเนินรายการเริ่มเต้น 1:00 นฮอต 2:00 นเอาเป็นว่า 13:00 นทุกมื้อพอเฮามาพบมาพอกันกะ103แน่บางคนก็ทูนอินเข้าไปติดตามที่94หรือว่าทางเว็บไซต์เนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงสากลเขาแบบว่าสมองเต็มๆตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้หับเพลงสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครลุงเวียงจันทน์ปักกิ่งเบาถูกมือเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นได้ฮู้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาเบิ่งแจ้งต่อหินต่อกระจกอยากจะเข้าไปปิ่นปัวอยากจะเข้าไปทำการปรึกษาพวกเขามีเซียวสารจากประเทศจีนแขวงยูนานที่มีประสบการณ์ไล่กว่าสาวปีด็อกเตอร์เสียเทียนโป้ผ่านทำการผ่าตัดไล่เป็นหมื่นๆคนนะเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นมั่นใจว่าเซียวสารพวกเขานั้นสามารถมีคำตอบให้กับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างเข้าไปหาได้ที่แถวอันนาน้องบัวทองเนื้อเด้อบ่ได้ไกลน้องบัวทองเนื้อนี่เองสิโคตะบองนครลุงเวียงจันทน์โทรศัพท์5เพิ่นได้สอบถามได้ที่020-5755-4111มักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้อยากฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านคืนนี้ติดต่อพวกเราได้คณะจะทำรายการห้างฮานต่างๆอยากจะใช้ส่องทางนี้เป็นส่องทางป้อนข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างลูกค้าก็ติดต่อได้เนาะโทร5ได้ที่030-5787052โทรมาแล้วก็ปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเขานอกจากรายการแล้วก็จะติดต่อกลับตอนนี้มาทักทายกันก่อน

0: on FM 103.7 MHz.
1: ข่าวดีข่าวดี
2: เพื่อตอบสนองความในห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

ตอนต้นรายการพวกเราเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งกับฟากไม้กับบริการของเพิ่นเกี่ยวกับบรรหาเรื่องตาเข้าไปปรึกษาเข้าไปปินปัวได้แถวน้องบทของเนื้อจดเบอร์เพิ่นไว้020575541111สอบถามรายละเอียดใดกับเพลงทำอิฐที่พวกเขาหยิบให้มีรายการได้ฟังก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวดัตช์และก็อิรานและก็บราซิลนักฮ้องทรงสามคนมาฮ้องรวมกันบอกว่าจะเป็นเซดาริซาแฮปโรวิตาและก็เยชอตห้องเพลงนี้อับบิลี่ไม่ถึงความสามัคคีจังหวะก็ได้ใจไม่รายการมันก็จะเป็นเวอร์ชันฟรีนช์ภาษาฝรั่งนะกินไม่ก็ได้แต่ชื่อแต้มปล่อยโดนระบอเพลงนี้ก็ปล่อยตั้งแต่2024เดือน6 2024ก็ยังเป็นที่ต้องการของแฟนๆเพลงบางคนก็มักจังหวะเพิ่นว่าฟังแล้วมันได้ใจโดนๆกิ้งไม้ก็หยิบมามิกซ์ซับกันไปเนาะเพลงเก่าเพลงใหม่ผ่านสองทางนี้ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจเป็นอย่างบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเฮาจนถึงท้ายรายการเกี่ยวกับบริการลาวโทรคมมีรายการก็สามารถสั่นหาดผ่านไลน์ทรงถางจะติดตามผ่าน Colorful Musicทุกมื้อได้ที่ว่ามีโปรใหม่ๆเพิ่นก็จะติดต่อทีมงานพวกเฮาให้มาเว้ามาว่าผ่านช่องทางนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้หรือจะติดตามผ่านทางแฟนเพจของเรา Tele

ลายคนก็บอกว่ามักเพียงรอดพื้นจริงไหมก็พยายามเอามาให้มันทึกตามเทรนระยะนี้ก็เป็นไล่คนติดตามเตะบานโลกในน้องฟีฟาเวิร์นครับซึ่งเริ่มมาแล้วก็เลยมีไล่เพลงไล่ซิงเกิลนำปล่อยออกมาจะทึกใจแฟนๆเพลงแล้วก็ถ้าว่าเขาติดตามพวกผู้วานี่ได้ติดตามบอส่วนไล่เวลาแข่งขัน

0: พื่อนกับบ้านเฮามันต่างกันหลายค่ะมันเดือดโคตรเนาะหมงบ่ค่อยถือกันจะฝากไว้นั่นแหละผู้ใดติดตามเบิ่งการแข่งขันบันเตะรักษาสุขภาพ
1: ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการ
0: ตอนนี้เพิ่นแจ้งยังบ่แจ้งผ่านบริการ FTTH ก็คือบริการอินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหือน

0: อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแจ็คโซกซ่องซันนั่นก็คือซันทำอีดนี่มันเฉพาะลูกค้าใหม่เอาบริการ FTTH เข้ามีของติดไม้ติดมือทันทีเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาทีดาต้าสูงถึง60กิกเอาเข้าแล้วถ้าว่าจ่ายล่วงหน้าอีกนะจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้ซ่องเดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีเมื่อเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเฮายังได้เข้าไปสิงโซกซันที่ซ่องอีกได้ซึ่งเพิ่นจะแรนดอมท้ายเดือนนี้มูลค่าเงินสด50ล้านน่ะสำหรับโซกซันที่ซ่องซัพพอร์ตแต่ลูกค้าติดตั้งใหม่บ่บ่ลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นเพียงแต่เข้าใจล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปไปลุ้นนำกันท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนดอมผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมนั่นล่ะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
1: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
6: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
1: แฮ่วะอีลีวะ
6: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
6: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
7: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: You are listening to Colorful Music. Enjoy.
8: เพลงนี้สนับสนุนโดยบริษัทลาวโทรคม

ก็ผ่านกันไปอีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่ยิงไม้หยิบไม้ให้มีรายการได้ฟังก็เป็นซิงเกิลที่ปล่อย2026นี่บอกับบอเป็นซิงเกิลของโพสต์มาลอนนักของคันทรีของหวนกับมอร์แกนวอลเลนซึ่งทางซองก็เป็นนักร้องเพลงคันทรีจากอเมริกาโพสต์มาลอนก็เป็นแรปเปอร์เป็นซิงเกอร์ของเพลงนี้ Why I Had Some Hell ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายเนาะตอนที่ผู้เกี่ยวปล่อยออกมาใหม่แล้วตอนนี้โดนๆพวกเขาก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังจังหวะก็ได้ใจอยู่สวยๆแบบซีไลท์คุณทำประทานอาหารกระยานว่าจะนอนปากทีมงานเอาเพลงคือขึ้นมาให้ฟังเพื่อจะได้ wake you up พร้อมใจเราโทรละคมทีเดินทางห่วมๆกับพวกเขามีรายการท่ามว่าบริการ FTTH ถ้าเขาจ่ายลงหน้าเป็นปีนี่นะแทมแท้ว่า4เดือนแทมอีลี่ได้กิ่งไม้เบาเรื่อยๆว่ากิ่งไม้ก็ท้อนเงินไว้เป็นเดือนปอนไว้รวบรวมเป็นปีแล้วก็จ่ายล่วงหน้ากันไปก็ได้4เดือนฟรีอีเลียจนลืมลั่งแทนที่เขาจะจ่ายแต่ละเดือนไปแต่เขาบ่ได้แถมนี่มันบึดนึงมันคือว่าหมดอ่ะบึดนึงมันคือแบบว่าฮอดไหวเนาะปีนึงคือว่าบึดเดียวได้4เดือนฟรีก็คือว่าลืมล่างกันไปพุ่นได้ฉะนั้นถ้าเขาจะจ่ายล่วงหน้าจ่ายเลยเนี่ยนี่พอวันท้ายเดือนนี้เด้เพิ่นจะแรนเดอร์มอบโซออกไปเป็นเงินสดเพื่อเขาจะได้เข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นแรนเดอร์แล้วบ่แน่เงินจำนวน50ล้านเพิ่นได้เพิ่นมอบออกไปท้ายเดือนนี้เนาะ

ั้นบริการ FTTX โซกซ่องซันก็คือผู้ใดเอาเข้าใหม่เอาบริการนี้ติดตั้งใหม่เข้าทันทีเพิ่นก็มีเบอร์งามให้5เบอร์มูลค่าโทร600นาที data 60กิก60กิกถ้าว่าเข้าใจล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําใช้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีจริงไหมก็อธิบายให้มีรายการถามเข้ามาว่าได้แท้บ่ได้แท้อันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่2นั้นบ่ว่าจะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์เข้าลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิ๊บท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

สำหรับคะแนนสะสมในเครือข่ายเราโทรละคมตอนนี้เพิ่นเปิ้นให้พวกเฮานั้นสามารถเอาไปแลกมูลค่าโทรลือแลก data ได้เด้อเส้นว่าเฮาสามารถเอา100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 ใส่ได้5มื้อรหัสตัวนี้มันเลข10ชื่อรหัสไว้ก่อนเดี๋ยวกิ้งไม้จะบอกวิธีแลกแบบใดลือมิดรายการจะเอา100คะแนนแลก data มันมี3ทางเลือกให้เนาะ100คะแนนแลก5กิกใส่ได้1มื้อรหัสมันเลข11 100คะแนนแลก3กิกใส่ได้3มื้อรหัสมันเลข12และ100คะแนนแลก2กิกใส่ได้5มื้อรหัสมันเลข13จำกันได้แล้วเนาะรหัสของแต่ละแพ็คเกจที่เราจะไปแลก10 11 12 13มิดรายการสามารถทำการแลกผ่านบริการ M Service หรือจะกดผ่านหน้าจอกดเครื่องไม้ดาว567เครื่องไม้ดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกเข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเดอร์บางคนฟังแล้วคงจะงงว่าเอ๊ะคะแนนเราเอามาแต่ใส่คะแนนแมนทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรละคม 1,000 กีบไม่ถึง1คะแนนเวลาเราใช้เวลาเราโทรมันระบบก็จะสะสมคะแนนอยู่แถวนั้นแล้วเราสามารถเอาคะแนนนั้นมาแลกสิ่งที่เพิ่นระบุในขณะนี้ก็คือแลกเป็นมูลค่าโทรแลกเป็น dataแต่ละฤดูกาลเพิ่นก็จะระบุออกมาว่าเจ้าสามารถเอามาแลกแบบนี้แบบนั้นแต่ระยะนี้แมนมูลค่าโทรและ data เท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แท้วะอีลีวะ
5: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
3: เออนี่ตูน
0: หึ
3: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
0: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
7: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
7: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
3: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
7: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
7: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
7: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเซเพิ่นมีบริการแบบนี
0: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราคงทราบกันไปบริการเราโทรคมนอกกิ่งไม้กับปอยให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะเป็นบริการ FTTR ซึ่งเป็นบริการที่ให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นสามารถเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแล้วเน้นความแห่งข้องเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนทั่วทุกห้องภายในเหือนเปิดสะพอนครลุ่มเวียงจันทร์ก่อนตามด้วยบริการยิ้มกับ Family Package สะพอผู้ใดที่ใช้มือถือบริการเบอร์ตึมเงินว่าสันซาบริการเบอร์ตึมเงินแล้วพวกเขามีซองแพ็กเกจซึ่งซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วเขาสามารถลงทะเบียนไซต์นำกันสร้างเบอร์5เบอร์สินะก็ตามด้วยบริการ IR ซิมเดียวเที่ยวทัวร์ถ่ายไปเที่ยวนั้นบ่จำเป็นต้องซื้อซิมไปถ่ายเปิดใจ IR แล้วมีเป็นแพ็กเกจคงจะทราบกันไปมิดรายการมองว่าเปิดเพลงของลิซ่าให้ฟังแน่ที่ห้องเกี่ยวกับฟีฟ่าเวิลด์คัพเพิ่นว่าเพลงที่ปล่อยลอดพื้นนี่ก็ทึกใจแล้วล่ะแต่อยากจะฟังโกลห้องลิซ่าห้องรวมกับนักร้องดังอื่นๆอ่ะมาฟังนำกันเลย We've taken all that our hearts can hold
1: Guess I'm

0: girls.
1: Get some goals, goals, goals, goals.
2: นี่รายการก็คงจะได้ยินคำว่า goals. Goals. แปลบ้านเขาก็แปลว่าโกนนั่นแหละเนาะโกนบ้านน่ะคือซุ่นหลวงที่นักกีฬาเตะบ้านมุ่งเป้าไปอยู่แถวนั้นน่ะมอบให้แล้วเนาะมีรายการอยากจะฟังผลงานของลิซ่าลิซ่าห้องงอมกันกับแอนนิต้าและกันยังมีเรม่าห้องเพลงนี้ปล่อยด่วนแล้วบอกระวางท้ายเดือนแล้วนี่เองวันที่21เดือนพฤษภาที่ผ่านมาคงจะทึกใจมีรายการแม่นบอและขอบใจเด้อที่ทรงแห่งใจเข้ามาผ่าน0305787052มาเพลงซาเพลงไหวก็สามารถแนะนำกันเข้ามาครับเมื่อวันจันทร์เราก็บ่ได้เน้นอยู่แล้วล่ะว่าจะเป็นเพลงซาเพลงไหวเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่ฟีดแบ็กกันมากริ้งกังกันมาผ่าน0305787052ขอบใจเราโทรละคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเขาบริการ FTTH นกย่างจะแจ้งสุขส่องสันตอนนี้พวกเขายังมีซิปแพ็กเกจให้พ่อแม่พี่น้องพวกเราได้เลือกความไวได้ตามใจแล้วปกติแพ็กเกจพื้นฐานก็35เมกนะความไว 165,000 กิบต่อเดือนเวลาการสามารถเลือกเป็นแพ็กเกจ55เมก70 80 100 200 60 180 300 300 300สูงถึง400อันนั้นก็เป็นความสะดวกอันหนึ่งบางคนก็ต้องการความไวแบบฟาแมปเรือแบบธรรมดาไทยเฮาเจ้าค่อยกระไซแบบพื้นฐานสินะก็แล้วแต่เพิ่นจัดทางเลือกให้เต็มรูปแบบฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเฮาสามารถเลือกคมไวได้ตามใจกับเราโทรคมแจ็คซูกซ่องซันผ่านบริการ FTTH ทันทีที่ติดตั้งเบอร์นี้หรือว่าทันทีที่ติดตั้งบริการ FTTH เพิ่นก็มีคองติดไม้ติดมือเซ็นเบอร์งาม5เบอร์ด้วยกันมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกอีกซัมโบนัมถ้าว่าเอาเข้าแล้วจ่ายล่วงหน้า3เดือนแถมเดือนนำไซให้1เดือนฟรีและยังมีครึ่งปีสิครึ่งปีนี้เพิ่นก็แถมให้ตั้งว่า2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้ถึง4เดือนฟรีถือว่าคุ้มสุดคุ้มนะผู้ใดจะเปิดใช้บริการ FTTH ก็เคี้ยวตัดสินใจตอนเพิ่นมีโปรแบบสีหลักโซกสันที่ซ่องนั้นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่จะมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิ๊บซึ่งเพิ่นจะแลนเดิมท้ายเดือนนี้เงินไข่ก็คือว่าจ่ายล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นกันไปเรื่อยๆกิ่งไม้กันลุ้นทีมงานพวกเฮากันนักล่ารางวัลเช่นกันลุ้นกันไปสำหรับแพ็กเกจ 5G เราดิจิตอลไลฟ์กับเราโทรคมตอนนี้มีแพ็กเกจ 150,000 กิฟต์ใช้ได้1เดือนเด้อใช้ได้1เดือนแล้วมีถึง50กิกะผู้ใดสนใจตัวนี้ก็สามารถสมัครผ่านหน้าจอกดดาว559เครื่องไม้ดาวเว้าตึมบ้านหนึ่งกดดาว559เครื่องไม้ดาว513เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกสำหรับแพ็กเกจซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยโบจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพวกเรามี3แพ็กเกจด้วยกันไปมือหนึ่ง 15,000 กิฟต์เท่านั้นได้การรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีบริการ3มือรหัสแพ็กเกจตัวนี้เลข3ราคา 40,000 มี1อาทิตย์รหัสเป็นเลข7ราคานั้นแม่น 70,000 ที่พวกเฮาสมัครนั่นล่ะคันท่าว่าเลข1ก็ใส่ได้1มื้อเลข3ก็ใส่ได้3มื้อเลข7ก็ใส่ได้อาทิตย์นึงสินะเฮาจื้อรหัสแล้วเนาะเลข1เลข3เลข7เลือกเอาได้1วิธีสมัครสมัครได้ทางเบอร์ตึมเงินเบอร์รายเดือนเด้อทันทีที่เฮาสมัครแพ็คเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติสมัครแบบเดียวกันง่ายๆมีรายการจดไว้กดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวตามด้วยรหัสที่เราต้องการเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าสุดคุ้มนั่นล่ะเซ็นมาไปมือหนึ่งสมัครแพ็กเกจเล่งหนึ่งอ่ะ15,000กีบเดี๋ยวนี้15,000กีบบางเทือไปซื้อน้ำกันอย่างไรอันนี้เขาสามารถติดต่อกันได้เมื่อมือถือว่าคุ้ม

สำหรับแพ็กเกจแนทสุดคุ้มไซแพ็กเกจแนทซัพพอร์ตเบอร์ตืมเงินเบอร์รายเดือนมีรายการสามารถสมัครตัว10กิก10กิกนี่ไซได้10มื้อ 25,000 กิกรหัสเป็นเลข1แล้วยังมีแพ็กเกจ 40,000 1เดือนแต่มีดาต้าถึง15กิกอันนั้นรหัสเป็นเลข2เด้อสปอร์ตเบอร์แนทนอกจากนั้นยังมีทางเลือกอีกอันหนึ่งก็คือ35กิก 85,000 ต่อเดือนรหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเลข3วิธีสมัครก็คือกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวเลข1นั้นสปอร์ต 10,000 นะเลข1นั้นสปอร์ต 25,000 ใส่ได้10มื้อเลข2นั้น 40,000 15กิกเลข3นั้น 85,000 35กิกสินะแต่กดเอาจะเอาเลข1เลข2เลข3แล้วแต่ใส่เข้าไปเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
0: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
5: อ
0: แฮ่วะอีลีวะ
5: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
0: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy.

0: เพลงนี้เป็นผลงานของมาโดน่าท้องเพลงนี้ไว้วันที่4เดือนนี้ที่ผู้เกี่ยวปล่อยซิงเกิลตัวนี้ออกมา Love Sensation แปลรวมๆภาษาบ้านเฮาก็คือความรู้สึกหักเป็นความหักก็ได้หรือว่าความรู้สึกของการว่าหักหรือว่าสัมผัสความหักประมาณนั้นก็ชื่อว่าเป็นซิงเกิลสร้างกัดอยู่ในอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มที่15ของมาดอนน่าที่จะปล่อยเต็มโตในบอสาแล้วมีซิงเกิลตัวนี้ Love Sensationความหมายอันหนึ่งหรือว่ามีเนื้อในเพลงตอนหนึ่งที่ย้ำลายเลือกเกินบอกว่า when you are here with me there is nothing that we cannot do แต่เวลาเขาฟังเพลงเขาจะฮองอ่ะมันก็จะ brain in เข้าไปคำเมาต่างๆแล้วมันฝังแกค่อนข้างจะยากซึ่งแปลว่าเมื่อพวกเขาอยู่ด้วยกันบ่มีสิ่งใดที่จะกี่พวกเขาจะเฮ็ดบ่ได้มันคือความมั่นใจมันคือความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับคำว่าหักอะเนาะการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังเก้าไม้มิกซับกันไปขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขากับบริการเราโทรคมถ้าว่าฟังกิ่งไม้ปล่อยไปแล้วอธิบายไปก็ยังบ่ทันเข้าอกเข้าใจยังจะได้ข้อมูลอีกตื่นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็สามารถสั้น 5,101 เกี่ยวกับบริการมือถือเด้อบริการตั้งตัวกัน175178ส่วนอินเทอร์เน็ต131นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามผ่านสายด่วนบริการเสริมบ่ว่าเกี่ยวกับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆหรือบัดดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสาย data และข้อมูลต่างๆสินะก็สามารถสอบถาม5858ได้มีตื่ม2ทาง1พ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมหรือผ่านทาง M Service ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่นรวบรวมทุกการเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นต่างๆผ่านช่องทางนั้น
1: ฟังเพลงสากลบริษัทลาวโทรคมมอบให้ทาน

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: นี่ตุ๋นคู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจคุณได
4: ้โอ
3: ้ไปมื้อหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
4: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
3: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
1: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: ก็ขอบใจทุกคนที่ทุนอินมามื้อนี้ผิดพลาดประการได้ข้ออภัยใกล้มงแล้วยังซ่องนาทีมีคมหมายเพิ่นมาคือโอกาสนี้เซย์กู๊ดบายกันไปมาพอกันมื้ออื่นมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายบ๊ายบาย

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซน์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544-9 5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นภาระให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยท่านได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9549นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

แผนห่วมสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูชากับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

ังเห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเอ้ยเอามือปืดผ่ากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวกมามองฟ้าก็มืดมัวเบิ่งเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำ

ปามเล่าเรือไต่หอนปั่นไฟเผาจีก็จักกะพัดผู้ห้าวีหุบห้านที่ผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าหากลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอ

งเราเราอันนี้วันหน้ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพลาวตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดนกขนมแกนผู้ประกาศนั่นแมนประธานใหญ่ไก่สอนผู้มีหาน

ย่าเอาไส้บุกสัตว์ตู้ขายได้กระมุนไปปาดแปลนี่แหละคว่ำเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาพยุดอยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมาดยาดหายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดพลังหลายพัดหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกองกำลังหลวงเพื่อตีต้านพวกงูสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ย่ามแรกย่ามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองก้อยในปี1952-53เคลื่อนทับเข้ากดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลาย่ามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระต้องปลาละไส้แตกตาเลือดเปิดไปอย่างวันนี้บีรถบีรถควันนี้บีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามี

อับสัตว์กระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอบคอนแตกสนุกผู้พายพวกนับศูนย์ผู้คายพวกลมใต้ความท้องกองมวลกระส่วนลายส่วนลายกองมวลกระส่วนลายนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคนวดหลาได้หักการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักและหักแพ้ไก่สีสวยศึกษาแนวคิดและชีวิตการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่นเหื่องขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุบห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาตายกระหายสันไส้สนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านใหญ่หลวงย่านนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนั้นนี่แหละกองทัพลาวมีหลักมา

หุ่นเด้อพวกทหารหุ่นกวนให้คุณคือบวกน้ำจนมันกามซ้ำที่ตบด้านหนึ่งเอาใจใส่ไปอบรมเพื่อปลูกลูกสุกยูให้พวงส้นหับผู้ถึงถาดแทะสำคัญพ้องขยายแนวพันสางนักปฏิวัติยับนั่นจักกระพัดและลูกแรงตีนมือเขาผัดบ่อนับถือสัญญาที่เส้นไว้มีเลขกลอุบายใส่เพื่อปั่นป่วนภายในให้จิตใจไหวหวั่นควบพองดองศาสตร์นั้นก็หันตีนเปลี่ยนแปลงยอดว่าเขาก็ความขัดแย้งทั้งแบ่งแยกแสกแซงและกันแกล้งคมคู่สองกองพันให้มนต์หมู่มองใหม่ให้เมื่อยมาโนกุมฝ่ายขวาเวียงจันเขาตั้งเตรียมเตรียมโสมโมโหขึ้นบักใหญ่บังคับจับเสด็จเจ้าสู่ผ้าหนุ่งวงพร้อมบรรดาผู้นำเฮาเข้าไปขังคุกไว้บ่ยอมให้ปล่อยวางพร้อมนั้นเขาทำลายทับมางอีกหอดห่างสัญญายอดว่าจักกะพัดเทถอกเงินโดลาออกมาพันพันล้านเพื่อคู่ขานเพมากมีแผนการกาว่างหาซื้อจ้างจอบอ้อยผู้ใดแนวคิดหน่อยก็ตายหน่อย

ซาต่อหน้าสภาพการอันโหดเหี้ยมนักหนาและสัวซาป่าเถื่อนป่าเถื่อนสัวซาป่าเถื่อน2กองพันก็จึงเคลื่อนเพื่อเตือนตาต่อภัยในปี59พาวงปิดรอบไม่บันลบใหญ่ที่สับสน 2,000 คนได้หันทิศถูกทางพักวางไว้ตัดสินใจที่สู่บูสัตว์ผ่านพาว

ทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเหตุรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย้อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ถูกกับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอำนวยผู้นำเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหนักเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ำเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแปดยัดยืนสู่ตีศัตรูขึ้นไม่ยากเอาไส้สนะหนาศัตรูยากและแตกหีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตว์ซื้อถือศีลในส่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีนเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่

แพ้สัตว์ตู้แข็งขนาดแท้ยังตีแหย่หยองหิ้งหยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็กแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแต่ทลายดับพวกสัตว์ตู้ตายมาหมอดสิวัดวายสิ้นหรือว่าพวกสัตว์ตู้ตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากอกทับของภาษาพัฒนา

ตายของกันและวันตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังขับพวกศัตรูในทางตรงและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เสนอประกาศให้มีผลใส่สังกัดได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล้ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาสวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยสวยซ้ำโศกบ่ดีย้อนว่าหากย้อนว่าจักรพรรดิเขาสื่อจากท่านที่สวยเหลือเสื้อขอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาบ่าวไทยย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่

ได้บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69 74ปีบ้านลบกู้กี้

ทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกเงินบีหาสิบสองมันบินปาดแมกเมาแมงเมาบินปานแมงเมาซื้อบันลบลำเสินข้าเอิญเจ็ดหนึ่งเก้าสะเทือนเท่าทั่วกะวาดนับนั้นกองทัพลาวปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกากลัวเตเดิบบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลังคู่เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตี

ภูกระดกได้พบพ่อมสอนสิขอเอกว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้ได้อยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นฟ้าอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างละเศร้าแม่หญิงเป็นเจ้าสิล้ำต่อล่อฟักเพ้อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

เพื่อภารกิจปฏิบัติเพื่อความสงบสุขของประชาชนป้องกันความสงบลาวก้าวขึ้นสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนสหายนายและพลตำรวจที่ฮักเพลงทุกๆท่านพบกับรายการความใจป้องกันความสงบซึ่งรายการความใจป้องกันความสงบออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 14:30 น. 15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์โดยแมนโคโซกห้อยเอกนาหงคำเฉลิดเดชเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการความใจป้องกันความสงบนี้แมนนำเสนอเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบพร้อมด้วยเหตุการณ์ปรากฏการณ์หย่อท่อต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมาให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังปัจจุบันทั่วภาคทั่วลาดและทั่วปงสุนลาวบรรดาเผ่าพร้อมสืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีและได้จัดตั้งพันธุ์ขยาย2วาระแห่งชาติคือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดและวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินอย่างปิ่นขบวนกว้างขวางนอกจากนั้นปัจจุบันหลายภาคส่วนและกลุ่มกองท้องถิ่นแม้นได้สุ่มใส่จัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการจัดตั้งปฏิบัติวาระดังกล่าวแต่ปี2021ถึงปัจจุบันแมนมีผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นแมนสามารถขึ้นบัญชีเป้าหมายยาเสพติดและติดตามจับได้ทั้งรายใหญ่และรายน้อยมาดำเนินคดีเป็นจำนวนหลงหลายส่วนผู้เสพก็นำตัวมาศึกษาอบรมเหตุบทบันทึกและส่งเข้าศูนย์บำบัดเพื่อบ่ให้กลับมาผัวพันกับยาเสพติดอีกฉะนั้นทุกคนจงเอาใจใส่คุ้มครองลูกหลานของตนห้ามผัวพันกับสิ่งเสพติดถ้าพบเห็นพฤติกรรมที่มีการผัวพันกับยาเสพติดขอให้จริงใจรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้ทันกับสภาพการฉะนั้นเรียกร้องมายังทุกคนในสังคมจงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่และเป็นเจ้าการสกัดกั้นบรรหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคมเพื่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมสำหรับรายการหวมใจป้องกันความสงบในอาทิตย์นี้จะนำเสนอหัวข้อข่าวมีดังนี้ป้องกันเคลื่อนที่สรุปการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะพักคณะบัญชาวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบปิดฝึกอบรมวีซ่าระเบียบงดงามและการทหารให้นายและพลตำรวจส่วนเนื้อในรายละเอียดของข่าวจะให้ทานรับฟังในระยะต่อไประยะนี้จะให้ทานรับฟังผลงานเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการ

0: ตัวจะไปซ้ายคือมาฟ้าวไทยเสี่ยว
1: เขาว่าจะข้ามทางไปซื้อเครื่องยูฮันข้าวฟากเบื้องนั้น
0: มันยังคือติดตั้งรถปลาไว้แบบนี
1: ้มันจะเป็นอย่างเสี่ยว
0: อ้าวตัวบ่ฮู้สมบ่มันมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคนห้ามลักรถไปได้ผ่านมาปัญหาการลักรถนี่มันเคยเกิดขึ้นแล้วได้เสี่ยวจักน้อยพัดสิเสียใจตามภายหลังได้
2: แม่นแล้วการติดจักรถปลาไว้หรือเสียประแจค่าไว้แล้วไปธุระทางอื่นมันจะบ่มีความปลอดภัยต่อความรู้ของท่านทุกครั้งก่อนออกจากรถต้องถอดกระแจล็อกประตูคักแน่เพื่อป้องกันคนบ่ดีมาลักเครื่องของท่านและวัตถุมีค่าในรถด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงป้องกันความสงบ
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการห่วมใจป้องกันความสงบต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกรมสักการป้องกันเคลื่อนที่กระทรวงป้องกันความสงบได้จัดกล่องประชุมสรุปการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะผักคณะบัญชาในการปฏิบัติมติแผนดำเนินงานของคณะผักแบบแผนวิธีเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอในวันที่11มิถุนายน2016เป็นเกียรติเข้าร่วมของพลตีแอนอุ่นอนงนุชรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาคณะผักคณะบัญชาภายในกรมสักการเข้าร่วมพลจตวาภูลสวรรค์พันธศรีนาหัวหน้ากรมสักการป้องกันเคลื่อนที่ได้รายงานการนำพาซี่นำหอบด้านของคณะผักคณะบัญชาในการปฏิบัติมติแผนดำเนินงานของคณะผักแบบแผนวิธีเหตุเวียกและการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาสะพอของกองบรรณาการป้องกันเคลื่อนที่ในระยะผ่านมาในนี้ได้แบ่งงานแบ่งความรับผิดชอบการนำพาซี่นำของคณะผักซี่นำแต่ละกลุ่มกองในเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองนำพาแนวคิดให้สมาชิกภาคนายและพลตำรวจมีคุณทัศน์การเมืองนักแน่นเคียงคู่กันนี้ด้านเวียกงานวิสาสะพอได้อิงตามการปฏิบัติ4แผนงาน29โครงการของกระทรวงป้องกันความสงบในนั้นมี1โครงการของกรมสักการป้องกันเคลื่อนที่คือโครงการเกี่ยมพร้อมสู่หบและแก้ไขกรณีสุกเสริญประกอบมี6กิจกรรม15หน้าเวียกที่นอนอยู่ในแผนงานที่1ของกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งแนะนำว่าด้วยการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่ในสังคมและข้อตกลงว่าด้วยระบบประจำการเกี่ยมพร้อมสู่หบของกำลังป้องกันความสงบก็คือ4แผนงาน29โครงการได้บรรจุกำลังทั้งหมดเข้าประจำการเป็น5จุในแต่ละจุประกอบมีคณะกรมสักการคณะห้อง

0: คณะกองพันศูนย์และกองห้อยสืบข่าวเป็นคณะรับผิดชอบซี่นำในแต่ละวันมีแผนยุทธศาสตร์การสกัดกั้นและตบตานกลุ่มคนบ่ดีอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและจุดที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศนอกนี้ต่อกำลังเคลื่อนที่ปกสแขวงในระยะผ่านมาคณะภาคคณะบัญชาได้ลงสุกอยู่เฮ็ดเวียกงานนำกรมสักการและบรรดากองพันเคลื่อนที่ปกสแขวงในขอบเขตทั่วประเทศวันที่11มิถุนายน2006นี้วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบได้จัดพิธีปิดฝึกอบรมวีซาระเบียบงดงามและการทหารให้พนักงานคู่อาจารย์นายและพลตำรวจทั่ววิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบด้วยการยิงลูกปืนแท้อยู่สนามยิงปืนอาเซียนลักษณ์7โดยมีพันเอกศรีภาวบุญบาลิตห้องหัวหน้าอำนวยการวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบมีคณะห้องคณะวีซาแขกถึกเชิญพนักงานคู่อาจารย์นายและพลตำรวจเข้าร่วมการยิงปืนแท้ในครั้งนี้แม่นปฏิบัติตามแผนฝึกอบรมภาควีซาระเบียบงดงามและการทหารซึ่งได้เริ่มฝึกอบรมมาแต่วันที่26กุมภาพันธ์2006โดยมีจำนวนพลเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมด229สหายในนั้นมีคณะรับผิดชอบ4นำรวม20สหายคู่อาจารย์4สหายอนุกรรมการเนื้อในและพิธีการสถานที่รับแขก7สหายและพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหัดแอบตัวจริง192สหายการยิงปืนแท้ในครั้งนี้ประกอบมียิงปืนสั้นระยะ25เมตรและปืนยาวระยะ100เมตรทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานคู่อาจารย์ทั่ววิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบทุกสหายสามารถนำใช้อาวุธที่ขั้นถึงประกอบให้อย่างถูกต้องตามหลักการมีความรู้ทางด้านสมรรถภาพการประกอบสร้างการบวรบัดรักษาอาวุธและการยิงปืนขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะแม่นปืนสั้นและปืนยาวพร้อมนั้นก็สามารถนำไปหมุนใช้ในเวียกงานตัวจริงและมีความปลอดภัยผ่านการฝึกอบรมสามารถสรุปผลได้คือวีซ่าระเบียบงดงามประเภทเก่งมี77สหายประเภทดี85สหายประเภทกลาง30สหายการมั่งประกอบอาวุธและเล็งยิงประเภทเก่งมี62สหายประเภทดี90สหายประเภทกลาง40สหายและการยิงลูกปืนแท้ประเภทเก่ง29สหายประเภทดี48สหายและประเภทกลาง32สหายในโอกาสดังกล่าวพันเอกศรีภาวบุญบาลิตยังได้โอ้ลมและมีคำเห็นเน้นหนักให้พนักงานคู่อาจารย์และนายและพลตำรวจจงกำแน่นทฤษฎีหลักการบทเรียนที่ได้เรียนไปผ่านขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงให้เกิดดอกออกผลพร้อมนั้นก็ต้องเพิ่มทวีเต้าหูความสามัคคีและสร้างสาพัฒนากลุ่มโกงให้มีความเข้มแข็งขึ้นเป็นเก่าในวันที่9มิถุนายน2006นี้คณะลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบได้จัดกล่องประชุมพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนกับเสี่ยวซานวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายลาวนำโดยพันเอกปริญญาเอกพรแสงพงศ์สวัสดิ์หัวหน้าคณะลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์วิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบลาวและฝ่ายเวียดนามนำโดยพันตีเวืองแทงตูเชี่ยวชาญคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบเวียดนามพร้อมด้วยคณะทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพันเอกปริญญาเอกพรแสงพงศ์สวัสดิ์ได้กล่าวว่าการจัดกองประชุมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เพื่อเป็นการค้นคว้าและปรับปรุงก่อสร้างพนักงานคู่อาจารย์ในคณะบริหารรัฐให้เข้มแข็งและกลายเป็นครูสอนดีสอนเก่งในตัวหน้าซึ่งการพบปะแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสิทธิสอนทฤษฎีเกี่ยวกับลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์แลกเปลี่ยนและถอดถอนเนื้อในบทเรียนในปึ้มตำราวิชาพัวพันสากลวิชาการเมืองวิทยาภาควิชาลัทธิสังคมนิยมวิทยาศาสตร์และแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานโครงการหลักสูตรการเรียนการสอน และบัญหาอื่นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้พร้อมกันปรึกษาหารือคนคัวและประกอบคำคิดคำเห็นใส่เนื้อในอย่างกงไปกงมาและหอบด่านเพื่อซอกหาวิธีแก้ไขเวียกงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปเรื่อยๆแผนกกวดกาดและควบคุมยาเสพติดปกส.แขวงหลวงน้ำทาได้ลงโฆษณาผลหายของยาเสพติดอยู่บริษัทยาสูบเทียนหลงจำกัดในวันที่12มิถุนายน2026นี้เนื่องในโอกาสวันสากลต้านยาเสพติดครบรอบ39ปีที่ใกล้จะมาถึงนี้โดยการเข้าร่วมของพันตรีไพศาลเตียนแสงดาวห้องหัวหน้าแผนกกวดกาดและควบคุมยาเสพติดปกส.แขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยทีมงานมีทานลีเจห้องประธานบริษัทยาสูบลาวเทียนหลงจำกัดพร้อมด้วยพนักงานภายในบริษัทเข้าห่วมห้อยเอกปุณแสนสิทธิ์ห้องหน่วยงานโฆษณาแผนกปวดกาและควบคุมยาเสพติดปกส.แขวงหลวงน้ำทาได้เผยแพร่และยกให้เห็นต้นกำเนิดแหล่งที่มาผลหายภัยอันตรายของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของระดับโลกที่บรรดาประเทศต่างๆก็ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ร่วมมือกันต้านสกัดการควบคุมและแก้ไขพร้อมนี้ก็ได้ยกให้เห็นข้อห้ามทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่8ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดข้อกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมสกัดการและต้านยาเสพติดจุดประสงค์การลงโฆษณาผลหายของยาเสพติดในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานภายในบริษัทได้รับรู้เข้าใจตื่มเกี่ยวกับเนื้อในเอกสารดังกล่าวซึ่งยาเสพติดเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของสังคมลาวในปัจจุบันฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้ยาเสพติดหลุดลงอย่างจะแจ้งต้องถือเอาการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่พันธะและความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมกันพันขยายแนวทางนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐโดยเฉพาะการจะตั้งปฏิบัติเนื้อในเวียกงานบุริมสิทธิ์วลาแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีผลสำเร็จโดยสร้างความเข้มแข็งในสถาบันและชุมชนในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดเริ่มจากบุคคลครอบครัวหัวหน่วยหลังคาเฮือนบ้านเมืองมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าการร่วมกับภาครัฐเอกชนเฮ็ดให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยถอยลงและก้าวไปสู่การกำจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมเป็นเก่าๆในวันที่9มิถุนายน2026นี้พันโทจิตตวงศ์ไสภาวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกรมสการปกส.เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6มิถุนายน2026อยู่ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งตั้งอยู่บ้านผางแห่งเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งให้ฮู้ว่าในวันที่6มิถุนายน2026เวลา 19:00 นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองว่าได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่บ้านผางแห่งเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นหน่วยงานวิสาสะเพาะจึงได้ประสานสมทบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงระงับเหตุและเก็บกำข้อมูลตามขั้นตอนของกฎหมายผ่านการสืบสวนสอบสวนเก็บกำข้อมูลสามารถรู้ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นย้อนความหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวซึ่งผู้ก่อเหตุซื้อท่าวันเซินเป็นลูกค้าประจำที่มาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มดังกล่าวและได้พัวพันแบบบ่าวสาวกับนางแยงคำซึ่งเป็นพนักงานอยู่ปั๊มน้ำมันมาแต่ปี2004มาฮอดเดือนเมษาปี2006ทั้งสองได้เริ่มห่างออกจากกันแต่ท่าวันเซินโบยมจึงได้ส่งข้อความมาคู่ตีคู่ฆ่ามาตลอดวันที่4มิถุนายน2006นางแยงคำจึงได้เสร็จบอกเลิกท้าววันเซินจึงเฮ็ดให้ท้าววันเซินเกิดความบ่พอใจจึงได้เสร็จมาคู่ตีคู่ฆ่าตื่มอีกนางแยงคำจึงได้ปิดการติดต่อทุกช่องทางเพื่อบ่ให้ท้าววันเซินติดต่อหาได้ฉะนั้นมาฮอดวันที่6มิถุนายน2006มือเกิดเหตุนางแยงคำแม่นมาเฮ็ดเวียกตามปกติจนฮอดเวลาประมาณ 19:00 นนางแยงคำได้มาลายเงินค่าน้ำมันอยู่หัวจ่ายน้ำมันล็อกที่1แล้วในขณะนั้นท่าวันเซินได้ขี่รถหัวลากสีเทาป้ายทะเบียนบบ3388กำแพงนครขับขี่มาคนเดียว สวนเลนมาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันต่ำใส่นางแยงคำที่นางไลเงินอยู่เฮ็ดให้ฟ้องออกได้หับบาดเจ็บหัวแตกหลายพอสมควรหยิบ12เข็มหลังจากนั้นนางแยงคำได้แลนหนีทาวันเซินจึงได้ขี่รถไล่เหยียบและหยุดรถในเวลาต่อมาและได้เอาตุกน้ำมันแอดซังมาเทใส่ตนตัวเทใส่รถหัวลากที่ผู้เกี่ยวขับขี่มาและยางมาเทใส่รถกระบะรีโวของนางแยงคำที่จอดอยู่ทางข้างหัวจ่ายน้ำมันแล้วลงมือจูดรถหัวลากและรถกระบะรีโวเฮ็ดให้เกิดไฟใหม่ขึ้นอย่างไววาและหุนแหงและได้จูดตนเอง
1: ขอชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไฟไหม้รถอยู่ปั๊มน้ำมันชุดใจตั้งอยู่บ้านผังแห้งเมืองนาเสทองนครหลวงวิ่งจันทร์ในค่ำวันที่6เดือน6ปี2026ผ่านการกวดกาเก็บกำข้อมูลต่างๆทั้งหมดทั้งเจ้าหน้าที่พอจริงสามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดมาจากความหึงหวงระหว่างคู่บ่าวสาวสาเหตุที่ให้ทั้ง2คนได้มาพบกันก็ย้อนว่าบริษัทที่ท่าวันเซินได้เฮ็ดเวียกอยู่นั้นได้เซ็นสัญญาใส่น้ำมันปั๊มดังกล่าวนี้เป็นประจำสั้นจะเฮ็ดให้ท่าวันเซินและนางยังคำนี้ได้รู้จักกันเกิดมีการพัวพันแบบสู้สาวต่อมาช่วงปี2026เกิดมีความบ่เข้าใจกันระหว่างคู่ว่าบ่าวสาวดังกล่าวนี้และเฮ็ดให้นางยังคำนี้อยากสร้างเงินไขตีตัวออกจากท่าวันเซินนี้หลังจากนั้นท่าวันเซินนี้บ่พอใจและบ่อยากเลิกกับผู้สาวซะจึงได้เกิดมีการทุกเถียงกันตามภาษาคู่บ่าวสาวตกมาฮอดวันที่6เดือน6 2026เวลา 19:00 นจึงได้เกิดมีเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านการกวดกามีผลเสียหายทั้งหมดคือรถหัวลากจำนวน1คันไฟไหม้หมดคันสภาพใช้งานบ่ได้รถกระบะรีโวจำนวน1คันไฟใหม่หมดคันสภาพใช้งานบ่ได้รถ12ล้อจำนวน1คันสภาพไฟใหม่ครึ่งทางหลังสภาพเปเพพอสมควรเพดานปั๊มน้ำมันเปเพสมควรหัวจ่ายน้ำมันที่บ่ได้ใช้งานเปเพสมควรรถจักรเวฟห้อยจำนวน1คันเปเพเล็กน้อยนางแยงคำแม่นได้รับบาดเจ็บหัวแตกหยิบ12เข็มทาวันเซินผู้ก่อเหตุแม้นได้เสียชีวิตอยู่ห้องหมอมิตรภาพ150เตียงในวันที่7มิถุนายน2026ทั้งหมดนั้นก็แม่นคร่าวๆผลงานการเคลื่อนไหวของกำลังป้องกันความสงบประชาชนที่ทางรายการนำมาเสนอให้ท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เหลือเบิ่งเวลานาทีของรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการห้อยเอกนาหงคำเขียวฤทธิ์เดชพร้อมด้วยแนงสางควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สบายดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใช้รายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น 105.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์1 ชั่วโมง8 โมงเช้าหา9 โมงทางไหนที่ว่าตื่นนอนเศร้าแหน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามรับสมรับฟังรับสมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะท่านสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FM เขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นนะไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวของกับผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะรายการเข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีก1มื้อนาทีจะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับสับเปลี่ยนนะคําว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาอังกฤษภาครัฐสมัครใจสินี่เนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสําหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบําเหน็จออกลูกนะสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในหนึ่งเอาหลายในหนึ่งเนาะส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองนะประกันสังคมนี่เพิ่นโดยเฉพาะแม่นบำเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นคืนอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนนะสินะนะมีเวลาสันติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมเนาะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเนาะเพิ่นก็สิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าข่อยกระจายคู่สมรสข่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าอิงใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีนึงเนาะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยเนาะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จเนาะบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นหยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%จ่ายให้3.5 เดือนอย่างนั้นเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นป่ะเนาะอันนี้แม่นนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่ารายเงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับนะเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกว่าซั่นซะเนาะก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสินี่ภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปี
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเลยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักนั้นสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจนี่เพิ่นจะเข้มงวดเลยคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกคือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพื่อนประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยเอียงต่างๆสิน่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยแหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้บ่ตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบคืนหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กฎกาเพิ่นลงกฎกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆให้แล้วเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วก็ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของโตนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอย่างต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ฆะพิการถาวรสิน่ะแม่นไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันน่ะหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร 95% แหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร 95% แล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร 95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดหิมห้อยแต่นะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนนะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร 95หรือว่าหลายท่านอาจจะนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าขอตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นขอตกลงเข้าเป็นรัฐกร 95% แห่งมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็แม่นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขาเนาะบ่ซั่นลูกเมียลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะทานจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสำหรับมีรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าทานได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร 95% หรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
็ได้เบ้าไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แม่นฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนทับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เส้นเดียวกันเนาะเมียเขาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในน้ำของผัวได้เส้นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แม่นอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแม่นในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องขอเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับผู้นะถ้าอันนั้นเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันน่ะเริ่มประจำการจึงมาฮิบฮ้อนมาประกอบเอกสารมายื่นห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะท่านบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนนี่ก็ได้นะแต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองของทานคักแน่ก่อนนะจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จะตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนนะเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรเนาะที่จะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะกะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดใดนะจะเอาเงินอุดหนุนได้บ่ทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บ่นะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บ่นะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนทำให้กันเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะค่อยแรงยังบ่ทันคำเนาะค่อยแรงเป็นโมงที่นะหลายๆท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเฮ็ดหยังกินเนาะมื้อแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ย เห็นอย่างนอนะสู้ลูกกินมื้อแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะกะนะเป็นนะเอิ้นว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบ่ว่าจะเป็นหยังก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากัน บางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคันว่าเค็มไปก่อนล่ะก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คันว่าเรื่องอาหารเนาะมีหยังก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าครัวเนาะพวมฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมเนาะสูงสุดก็คือมัน9หน่วยภาคหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนวางงานและก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนวางงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่นะเพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนเนาะแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายเนาะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะอนาการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่หนึ่งก็คือเป็นใบออกห้องหมอแต่คล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพของแท้ใบหนังสือการเกิดสภาพก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไล่เงินอุดหนุนให้หลักการคิดไล่เงินอุดหนุนหรือคิดไล่อันอื่นก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะตามหลักการการจ่ายเงินสองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะสามก๊อปปี้สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดหนึ่งเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้อันน่ะเข้าสำนักควรเดียวกันเถื่อหมายความว่าสำนักควรอย่างแน่ก็ไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าบ่มีใบแต่งงานก็ไปสู้คอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่จากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะหรือว่าใบมอบสิทธิ์แล้วพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีนะเค้าว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายหั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกนะต้องเอาอันน่ะบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น
มันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คำว่าเกิดลูกในเดือน11สิก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแม่นอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธมิตรอันที่2หน้าที่มีรายชื่อของทานว่าจันทร์ขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีรายชื่อของทานหน้าที่มีรายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกัดมีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นฉบับคัปปี้อย่าลืมว่าก๊อปปี้มาให้แจ้งเนาะคันว่าบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตังเงินเดือนตัวนี้นี่เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 แหละเจี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยๆน้อยๆเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบและก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนออันการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนพรรครัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกพรรครัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงขั้นว่าเฮาเป็นคนหมายความว่าเป็นรัฐกรอยู่นครหลวงก็คือแม่นดาวน์โหลดเอาฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะบ่ให้เป็นดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแม่นไปให้กับฐานที่จะเป็นยืนเนาะอยู่ห้องการ4หอมพุ่นได้เนาะคันว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าคันแขวงก็แม่นดาวน์โหลดเอาแขวงเนาะอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเหน็จออกลูกพรรครัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแม่นผู้เกี่ยวมายื่นนี่ก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างหน่อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเหน็จลูกสำหรับพรรครัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทางเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ่สามารถไปเลือกเอาทางผัวได้เมียเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็แม่นให้แล่นเอาทางเบื้องเมียหันเลยในน้ำบริษัทเนาะจะบ่สามารถมาแล่นเอาเบื้องผัวอีกหมายความว่าให้เอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าให้เอาฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ประกันตนหันเป็นหลักก่อนเนาะกรณีที่มาแล่นห้องขอในฝ่ายหญิงก็คือแม่นเมียเป็นประชาชนแล้วผัวเป็นพนักงานเนาะผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนเนาะหรือว่าผัวจะสมัครใจเวลาเมียเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเบื้องผัวได้ในกรณีที่เมียเป็นประชาชนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมารมให้มีรายการได้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่ว่าสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการนะก็สามารถโทรไปสอบถามได้บ่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพวกเฮาก็ได้เนาะก็
เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพ่อๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีโอกาสไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่าน
1: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อวอสล
2: อรายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
1: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
1: ตาเจี้ยห่าวสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
0: ยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการห้องเฮียนขงจื้อวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ร่วมกับสถาบันขงจื้อผลิตขึ้นมาซึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30 ถึง 18:00 นในวันเสาร์และวันอาทิตย์และกระจายผ่านระบบขึ้นกลางระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30 ถึง 11:00 ท่านยังสามารถฟังออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของพวกเขาให้ท่านพิมพ์ไปที่ www.lnr.org.la พร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden
1: เจ้ามีหลายช่องทางที่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายการทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศเนาะและการนอกจากนั้นท่านผู้ฟังรายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล.ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรายการเพื่อจะขยายโอกาสให้กับทุกคนได้เฮียนฮู้ภาษาจีนที่สะดวกสบายเข้าถึงง่ายและยังช่วยให้ท่านผู้ฟังนี่คุ้นเคยกับสำเนียงการออกเสียงและจังหวะของภาษาจีนซึ่งว่าเป็นประโยชน์อย่างหลวงหลายต่อการฟังการเว้าเฮียนซับภาษาในการติดต่อสื่อสารเพื่อจะได้นำใส่เข้าในเวียกงานหรือการศึกษาและชีวิตประจำวันได้ซึ่งรายการจะนำเสนอหรือว่าใช้ทุกท่านได้เฮียนฮู้ไปน้ำกันนี่มีทั้งหมดอยู่6หัวก็คือเริ่มต้นแต่ HSK1 จนฮอด HSK6
0: แม่นแล้วเนาะเคียงคู่กับการเฮียนภาษาจีนแล้วพวกเขายังจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมฮิตของประเพณีที่เป็นมุนเสื้อเรื่องอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนและประเทศลาวเพื่อให้ทานได้ฟังเคียงคู่กันไป
1: เจ้าแม่นแล้วแต่ว่าในตอนต้นรายการท่านผู้ฟังใจทุกทานได้ผ่อนคลายมวลซืนฟังเพลงกันก่อนแล้วจึงกลับมาหับฟังเนื้อในรายการในระยะต่อไป
0: เจ้า

0: ้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อว้อสอล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนหู้ซับภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ขณะนี้ทานพวมให้เกียรติติดตามหับฟังรายการห้องเฮียนขงจื้อวสลอที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการสลับซับเปลี่ยนมอบเสียงเพียงมวลให้ทานได้หับฟังและกลับเข้ามาในรายการระยะนี้จะให้ทุกทานได้เฮียนฮู้หับฟังซับภาษาจีนในมื้อนี้พวกเขาจะเฮียนเกี่ยวกับอย่างกระต่าย
1: เจ้าโนรีในมื้อนี้พวกเขายังสืบต่ออยู่ในบทที่2แต่ว่าจะเฮียนฮู้เกี่ยวกับพยัญชนะต้นและสระ
0: เจ้าพยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นก่อนซามื้อนี้เฮามีตัวอย่างบ่ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วก็ได้เฮียนํากันนี่
1: เจ้าแน่นอนมีตัวอย่างมาให้ทานได้รับฟังนํากันเนาะประกอบมีพยัญชนะต้นที่ใช้เคลื่อนว่าการออกเสียงที่แตกต่างกันเนาะยกตัวอย่างคือว่าจื้อซื้อซื้อรือจื้อซื้อซื้ออ่าบ่แม่นจื้อซื่อๆได้โนรี
0: บ
1: ่
0: จื้อซื่อๆ
1: เจ้า
0: แต่ว่าคือกระต่ายออกเสียงมาเมื่อกี้นี่เนาะคำศัพท์ทำอิดนี่มันจะมีตัว Z กับตัว H แม่นบ่กระต่าย
1: แม่นแล้วเจ้าในกลุ่มประเภทนี้เพิ่นเอิ้นว่ากลุ่มเสียงที่ใส้ปลายลิ้นม้วนเข้ามาอยู่ถึงเพดานเวลาเฮาเว้าน่ะเนาะท่านผู้ฟังลองจินตนาการและเอาลิ้นตัวเองนี
0: ่พันขึ้นถึง
1: เอาไปพันขึ้นถึงเอาลิ้นเกี้ยวๆเน
0: า
1: ะจะออกเสียงว่าจื้อก
0: ็
1: คือตัว Z กับตัว H
0: บัดนี้อีกเสียงนึงที่กระต่ายออกเมื่อกี้แม่นตัว C กับตัว H เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นชื่อเจ้ายกตัวอย่างคือชื่อฟานสินะเจ
0: ้
1: าแม่นใส่ตัวนี้เนาะ C H
0: และตัวมันใกล้เคียงกันเนาะ
1: ใกล้ๆใกล้ๆกันเจ้
0: า
1: แต่ว่าต้องเอาลิ้นเนาะม้วนขึ้นไปถึงเพดานเลขตัวนึงแม่นตัว S กับตัว H หรือแม่นซื้อ
0: ชื่อ
1: ชื่อเจ้าฉะนั้นก็เลยเป็นชื่อชื่อซื้อ
0: เจ้าเจ้ามันก็ต่างกันได้นึงถ้าคันคนฮู้ออกเสียงแม่นบ่
1: แม่นแล้ว
0: แล้วมันมีเสียงสุดท้ายคือออกตัวเสียคันเป็นพินอินแม่นตัว R หรือซี่นะออกจังไหนตัวนี้
1: เจ้าออกเสียงว่าร
0: ือ
1: เจ้ารือแม่นแล้วเจ้าออกเสียงว่าตัวลอรือซี่นะแต่สิ้นเอาลิ้นขึ้นถึง
0: เจ้า
1: ส่วนว่าตัวทั่วไปเนาะตัวที่บ่มีตัว H ทั้งท้ายแค่แม่นจื้อซื้อซื้อ
0: หมายความว่ามีแต่เสียงตัว Z เนาะคันเป็นภาษาพินอินนะแล้วก็มีเสียงตัว C แล้วก็มีเสียงตัว S แม่นบ
1: ่แม่น
0: แล้วอ่านเมื่อกี้
1: เจ
0: ้า
1: แน่นอนว่าพวกเขาก็เฮียนฮู้ไปพร้อมกับท่านผู้ฟังพวกเขาก็อาจจะออกเสียงบ่จ๋าแจ้งฉะนั้นเพื่อให้มันถูกต้องพวกเขาจะไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงจากอาจารย์สอนภาษาจีนโดยตรงเลย
0: เจ้าไปรับฟังพร้อมกัน
2: 声母二，
3: 知，吃，诗，日，滋，呲，思。
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ได้สมเทียบกันแล้วระหว่างที่ว่ากระต่ายออกเสียงกับครูภาษาจีนที่ว่าเพิ่นออกเสียงก็แน่นอนว่าพวกเฮาก็เริ่มต้นเฮียนไปนํากันก็อาจจะบ่ถูกแต่งั้นเฮาได้ยินเสียงต้นสบับว่าซั่นซ
1: ะ
0: ที่เป็นครูภาษาจีนแท้ๆมาสอนการออกเสียงเฮาก็ลองไปฝึกไปเว้าตามอาจารย์ที่เพิ่นสอนหั่น
1: ถูกต้องเจ้าเพื่อให้มันชัดเจนหรือว่าแน่นอนขึ้นตึมใจท่านผู้ฟังไปฟังอีกเทื่อนึงเน
0: า
1: ะเกี่ยวกับการออกเสียงใน7คําเว้าที่พวกเฮานําเสริมเมื่อกี้นี้
2: 声母二，
3: 知，吃，诗，日，滋，呲，思。
0: เอาท่านผู้ฟังที่หักแพงก็ย่ำตื่มสำหรับการรับฟังเสียงพยัญชนะและกลับเข้ามาตอนนี้พวกเขาจะมาเฮียนเกี่ยวกับการออกเสียงสระบัดนี้นะกัน
1: แม่แล้วเนาะซึ่งสระที่พวกเขาจะนำเสนอต่างๆเป็นสระผส
0: ม
1: ผสมส่วนหลายกระต่ายจะยกตัวอย่างออกเสียงให้ฟังส่วนหนึ่งเน
0: า
1: ะแม่นอูอานเอินอางเอิงอง
0: โอ้อันนี้เป็นเสียงสระผสมแม่นบ่ก็ยังมีหลายอีกแม่นบ่นี
1: ่ยังมีหลายๆตึมเน
0: า
1: ะพวกเขาจะให้ทานไปรับฟังที่อาจารย์สอนภาษาจีนเพิ่นได้ออกเสียงที่ถูกต้อง
2: 韵母二
3: o u an yan wan yuan恩音温晕昂央汪 嗯英翁翁翁
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพงไผ่แดที่ออกเสียงตามหลังที่อาจารย์ภาษาจีนเพิ่นได้สอนเนาะเสียงทับอิดแม่นอู้มันบอกกระต่าย
1: เจ้าแม่แล้วเจ้า
0: เจ้าและก็ตอนนี้อยากฮู้อีกอยากฟังอีกเทื่อนึงนับตั้งแต่เสียงพยัญชนะเจ็ดโตที่ว่าเฮาได้ให้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วท่านผู้ฟังแล้วก็มาเสียงสระเนาะตอนนี้จะให้ทุกท่านได้ฟังทั้ง2เสียงเลยกระต่าย
1: เจ้า
0: เจ้า
2: เสียงหมู2
3: จีชีชิยิซึซึซึ
2: 韵母二
3: ，o u an yan wan yuan en yin wen yun ang。央汪恩英翁翁雍
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านได้ฟังอาจารย์สอนภาษาจีนที่เพิ่นออกเสียงสู่ท่านฟังแล้วเนาะแน่นอนว่าเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาร้องออกเสียงตามบางเทือกันยังเป็นการยุ่งยากอยู
0: ่
1: ฉะนั้นพวกเขาสิอธิบายสู่ท่านฟังเพื่อความเข้าใจและก
0: ็
1: ปฏิบัติตามเนาะว่าตำแหน่งของลิ้นและก็การปล่อยลมออกจากปากหรือว่าปล่อยออกนี่นะสำคัญหลายไดโนลี
0: เจ้า
1: ขนาดเนาะคือในสิ่งที่พวกเขานำเสนอเนาะแมนตัว Z และก็ H C และก็ H S และก็ H และก็ตัว R และก็ตัว Z ซื่อ C ซื่อและก็ตัว S ซื
0: ่อ
1: แต่ละตัวจะออกเสียงต่างกันขนาดเนาะยกตัวอย่างคล้ายๆที่พวกเขาจะนำเสนอคือกลุ่มประเภทลิ้นม้วนเอาลิ้นนี่ม้วนใส่เพดานประกอบไปด้วย ch h c h s h และก็ตัว r
0: เนา
1: ะจะลืมว่านักเรียนหรือว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ให้ยกไปลิ้นขึ้นไปถึงเพดานปากและม้วนลิ้นเข้าและออกเสียงขนาดเนาะให้ชื่อไปเลยว่าคันมีตัวใดผสมตัว h ผสมใส่นะโนลีแมนให้ม้วนลิ้นลด
0: กำลังลองม้วนอยู่ตอนนี้
1: เจ้า
0: ม้วนตามกระต่ายบอกเลย
1: แมนให้ชื่อรถว่ามีตัว H อยู่ทางท้ายเลยแมนม้วนลิ้นขึ้นถึงเพดานปากเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้เคลื่อนว่าลิ้นม้วนส่วนว่าอีก3ตัว Z C S เลยแมนกลุ่มลิ้นเพียง
0: ธรรมดาว่าธรรมดา
1: ให้เอาไปลิ้นไปแตะไว้อยู่เขี้ยวกกเนาะเขี้ยวทั้งหน่ายนะเอาลิ้นไปแตะอยู่เขี้ยวทั้งหน่ายแล้วออกเสียงไปเลยบ่ต้องม้วน
0: เจ้า
1: เนี่ยเห็นบ่เฮาจะเห็นภาพขึ้นจะแจ้งขึ้นเนาะให้เฮาเวลาเฮาออกเสียงท่านผู้ฟังจะค่อยๆออกเสียงไปตามตัวที่อาจารย์สอนฮะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเอาอันนั้นก็เป็นหลักการเล็กน้อยที่พวกเฮามาเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับฟังในบทเรียนมื้อนี้ที่อาจารย์ภาษาจีนเนาะที่อาจารย์คนจีนเพิ่นได้แนะนำแล้วก็ได้พาเฮาออกเสียงไปน้ำกันส่วนว่าในมื้อต่อไปหรือว่าในอาทิตย์ต่อไปพวกเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนใดก็ต้องได้ติดตามรับฟังจากทางรายการของพวกเฮาและตอนนี้ให้ทุกท่านได้พักก่อนท่านผู้ฟังระยะต่อไปพวกเฮาจึงมารับฟังข้อมูลข่าวสารที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านบ่ว่าจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเรื่องวิธีการดำรงชีวิตเกี่ยวกับประเทศจีนเกี่ยวกับประเทศลาวแต่ตอนนี้ไปมวนซืนฟังเพลงกันก่อน
1: เจ้า

0: ห้องเฮียนภาษาจีนคงจื้อบ่สล
1: อหลายการที่ทานเข้าถึงง่ายในการเฮียนภาษาจีน
0: ฟังสำเนียงการออกเสียงและเฮียนฮู้ศัพท์ภาษาจีนไปน้ำกัน

0: ต้อนรับทานผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องเฮียนคงชื่อวสลอซึ่งพวกเขาเมื่อกี้นี้ได้นำเสนอให้ทานรับรู้เกี่ยวกับสระและพยัญชนะเนาะในการออกเสียงบางท่านนี้ออกเสียงยากยกตัวอย่างคือโคศกของพวกเขาท่านผู้ฟังก็ยังออกเสียงยากคือกันเนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ชื่อซือรือจือซือซือบางท่านก็ว่าโอ้ยสบายจือซื่อ
1: จือซื่อ
0: สิได้เออแมน
1: กระตากระซ่างว่าเนาะ
0: เอาเอามันเสียงคือเด็กภาษาลาวมันจะโก่งกับแบบซี่แต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันน้อยนึง
1: เจ้า
0: เจ้าเมื่อเฮาล้มกับคนจีน
1: แม่ล่ะ
0: เพิ่นจะฮู้เลยว่าโอ้ออกเสียงบ่ถูกต้อง
1: เจ้า
0: บ่ต่างอย่างกับคนต่างประเทศเว้าภาษาลาวออกเสียงบ่คอดหลายกับประมาณนั้นเนาะฉะนั้นแต่พวกเขานี่ออกเสียงบ่ถูกต้องนะบ่ต้องแปลกใจท่านผู้ฟังเฮาก็เฮียนไปพร้อมกับทานนั่นแหละเฮาสิเก่งไปพร้อมๆกัน
1: คอยฝึกไปน้ำกัน
0: แม่แม่
1: เอาหลังจากที่ว่าเคร่งเครียดกับบทเรียนมาแล้วตอนนี้พวกเรามาฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหอพระแก้วกันแน
0: ่อ
1: ันน
0: ี
1: ้พวกเราจะนำเสนอเกี่ยวกับอันข้อมูลเรานี่ให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้า
1: เจ้า
0: ซึ่งหอพระแก้วท่านผู้ฟังตั้งอยู่เขตบ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทร์นี้กงกันข้ามกับวัดศรีสะเกดและใกล้กับพระราชวังเก่าหรือว่าหอคำในปัจจุบันนี้หลายท่านฮู้หรือบ่ว่าหอคำแม่นพระราชวังเก่าเด้อเนาะซึ่งในปัจจุบันนี้เป็นสำนักงานประธานประเทศ
1: เจ้าและสมัยก่อนนี้นะท่านผู้ฟังหอพระแก้วนี่แม่นตั้งอยู่ภายในวัดเก่าแก่ในเขตพระราชวังเก่าถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชในระยะระหว่างปีค.ศ. 1565หา1779ซึ่งเป็นบ่อนประดิษฐานของพระแก้วมรกตถึงแม้นว่าในปัจจุบันอาจจะบ่มีพระแก้วมรกตแล้วอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาฮั่น
0: เจ้าแน่นอนว่าหอพระแก้วก็ยังคงรักษาเนาะหรือว่าเป็นสิ่งที่สักการะบูชาของชาวลาวย่อมว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณอันสำคัญและล้ำค่าเป็นต้นแมนพระพุทธรูปปางต่างๆที่ลอมาจากท้องแดงศิลาลึกและอื่นๆอีกได้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะและสำหรับภายในสถาปัตยกรรมอันสวยงามแห่งนี้นี่นะท่านยังจะได้ฮู้ซึกหรือว่าได้สัมผัสเกี่ยวกับความสงบห่มเย็นที่แตกต่างจากบนอื่นๆโนรีก็มักไปได
0: ้จ้
1: ากระต่ายไปเที่ยวไปชมเพราะว่าเวลาที่ได้เข้าไปหอพระแก้วยังบ่ได้เข้าไปด้านในเห็นนะขนาดอยู่ว่าอ้อมรอบซื
0: ่
1: อๆมันฮู้ซึกว่าเฮ็ดให้เฮานี่สงบเงียบแล้วก็ห่มเย็นนะสถานที่ดังกล่าวนี
0: ่แม่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าซึ่งว่าหอพระแก้วนี่แม่นเพิ่นเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกมื้อท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด17โมงแลง
0: เจ้าซึ่งกงกันข้ามกับหอพระแก้วท่านผู้ฟังแม่นวัดศรีสะเกดเนาะเขาจะนำเสนอสู่ทานฟังต่อตื่มเนาะซึ่งวัดศรีสะเกดนี่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นวัดเดี่ยวที่รอดพ้นจากการจุดเผาทำลายของศักดินาต่างๆที่เข้ามาคุกคามลาวในระหว่างปีค.ศ. 1807ถึง1808
1: เจ้าแล้ววัดศรีสะเกดนี่ก็แม่นได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1818โดยการน้ำพระของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เวียงจันทน์และก็มีความพิเศษที่สุดท่านผู้ฟังเนื่องจากว่าเป็นวัดที่บรรจุห่อไตรปิฎกและก็กุฏิของเจ้าเพชรราชและอยู่ตามฝาด้านในของสิมก็ยังมีรูปแต้มลวดลายต่างๆที่งดงามน้ำอี
0: แม่แล้วและในบริเวณวัดนี้มีกลมเรียนอ้อมสี่ด้านเลยแต่ละด้านนี้มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่เนาะที่เฮ็ดด้วยดินเผาเนาะและก็ยังมีไม้และฝุ่นของเกสรดอกไม้รวมทั้งหมดนี่ 6,840 องค์ผู้ใดและอยู่ด้านถึงเทียดด้วยพระท้ายเพชรรวมมี120องค์
1: เจ้าเข้าไปแล้วก็แม่นถือว่าสวยสดงดงามแท้ๆ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าอยู่ด้านข้างอุโบสถท่านผู้ฟังก็มีพระพุทธรูปประธานองค์ใหญ่อันศักดิ์สิทธิ์และอยู่ข้างก้ำไส้และขัวของพระประธานนะก็จะมีพระพุทธรูปท้องรอปางห้ามญาติ2องค์ซึ่งว่าเจ้าอนุวงศ์ได้สร้างไว้เท่ากับเหล่าขิงของเพื่อนเอง
0: เจ้านอกจากนั้นอยู่ตามซองฝาในด้านซิมเนาะทางด้านในหั่นก็ยังมีพระพุทธรูปองค์น้อยๆรวมทั้งหมด 2,052 องค์ซึ่งในนั้นเฮ็ดด้วยเงินบุ276องค์เพิ่นก็สามารถเปิดให้ทานเข้าเยี่ยมชมได้ทุกๆมื้อเลยตั้งแต่8โมงหา5โมงแลง
1: เจ้าแม่นแล้วสำหรับหอพระแก้วหรือว่าวัดศรีสะเกดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์และก็ทางวัฒนธรรมก็ว่าได้กระต่ายที่ปวงชนลาวทางชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ความสนใจเข้าไปเที่ยวชมและก็ศึกษาเฮียนฮู้นำ
0: ถูกต้องอย่าลืมว่านักท่องเที่ยวเนาะ คนต่างประเทศนี่เพิ่นไปแวะสมตัวนี้ก่อนเนาะหอพระแก้ววัดศรีสะเกษหลังจากนั้นก็ไปต่อที่วัดศรีเมืองหอลักเมืองเพราะว่าเส้นทางสายรองลงไป
1: แม่นมันอยู่ใกล้กัน
0: แม่นแล้วเจ้า
1: ง่ายสะดวกสบายท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นบางตัวอย่างที่พวกเฮาโยกขึ้นมานำเสนอให้กับทุกท่านได้ฮู้ในรายการห้องเฮียนขงจื้อวสล.เป็นประจำแบบนี้ก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยู่ประเทศจีนสลับซับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟัง
0: เจ้ามาฮอดนี่ห้องเฮียนคงชื่อวสล.ใกล้จะมาลงแล้วเวลาที่เหลือจะฝากเพลงปิดท้ายให้ท่านได้หับฟังมื้อนี้พวกเขาทั้งสองคนมโนรีแก้วคุ้นบริษักและกระต่ายมากโนซาลาไปก่อนใจเจียน
1: โชคดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสว.แม่นกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แม่นเพื่อเป็นบ่อนระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสว.แม่นเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSMEในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแรงการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการครอบครู

สบายดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้มาพบกันอีกแล้วทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 น. 19:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทาง Facebook เนาะก็คือ FM 103.7 หรือจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Lao National Radio ก็สามารถติดตามกันได้ผ่านรายการของพวกเขาและก็ยังกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางรายการฮอบฮู้ตื่มอีกเนาะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมทางออนไลน์ทางออฟไลน์ไปในเวลาเดียวกันมื้อนี้พวกเราพบกันกงกับวันที่21มิถุนายน2026เป็นวันอาทิตย์วันพักผ่อน

0: ได้งดการเดินทางไกลเพื่อหับประกันความปลอดภัยเนาะมื้อนี้พวกเราพบกันใน30นาทีต้นเฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าข้อมูลที่พวกเฮามานำเสนอในรายการของพวกเฮาก็จะเป็นข้อมูลในการปิ่นอ้อมการเคลื่อนไหวของกองทุนเนาะกองทุนหรือว่าทสวหรือหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันว่ากองทุนส่งเสริม MSME เนาะท่านสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางเพจ Facebook ของกองทุนได้เลยเข้าไปที่เพจ Facebook ของกองทุนโดยการพิมพ์คำว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าเวลาซอกค้นหาง่ายอีกแบบนึงก็ใส่แฮชแท็กแล้วก็ใส่ทสวเข้าไปก็ได้คือกันซึ่งในหน้า Facebook เพิ่นนี้ก็ยังมีเบอร์โทรติดต่อมีข้อมูลมีเว็บไซต์ที่ลิงก์เข้าหาแพลตฟอร์มต่างๆให้ทานได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบออนไลน์สำหรับเว็บไซต์ของเพิ่นก็เป็น www.laosmefund.org เนาะหรือว่าจะมีช่องทางแพลตฟอร์มเช่นว่าแอปทางมือถือก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันเนาะ Laos SME เข้าไปก็จะพอเป็นแอปพลิเคชันทางมือถือทานเนาะเอาพวกเราพบกันตอนต้นละกันก่อนที่จะโอลมว่าข่าวสารจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางขออนุญาตจัดมอบเสียงเพลงที่ติดค้างมิดรายการไว้ในเมื่อวานนี้มื้อนี้สิได้ถือโอกาสเปิดให้เพิ่นว่าสาวโคซกเอ้ยขอฟังเพลงแน่กระต่ายหมายจันเด้ออยากฟังเพลงเก่าๆบรรยากาศของวันพักวันอาทิตย์เพิ่นว่าจัดให้เลยเนาะกระต่ายหมายจันแล้วก็ต่อด้วยเสียงเพลงบ้านเกิดเฮาเพื่อว่าหลายคนคิดฮอดบ้านเกิดเนาะบ้านอยู่ปัจจุบันแม่นบ่อ1แต่ว่าบ่อนเกิดเฮาแท้ๆบ้านเกิดภูมิลำเนาเฮาอีกบ่อ1เวลาได้ย้ายถิ่นฐานหรือว่าไปอยู่บ่อนอื่นก็มักจะคิดฮอดอดีตคิดฮอดบ่อนเกิดเฮาเนาะคันซั่นก็ถือมอบ2เสียงเพลงนี้ให้มวลซื่นน้ำกันและท่านใดที่ให้เกียรติติดตามเฮาฟังอยู่ในตอนนี้โดดแล้วบ่ได้ยินเสียงของมิตรรายการประจำสามารถโทรมาหาโคศกได้เด้อเนาะแนะนำเสียงเพลงก็ได้โทรมาเราดินฟ้าอากาศให้กันฟังก็ได้0305787052หรือว่าทาง Facebook ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมก็คอมเมนต์ได้เพิ่มเติมตอนนี้พาทานมวลซื่นเสียงเพลงกันก่อน2เสียงเพลงแล้วจึงมาโอ้ล้มข้อมูลข่าวสารนำกัน
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

0: ากับสองเสียงเพลงเปิดให้มีรายการได้เบิกบานมวลซืนกับบรรยากาศยามแลงอาทิตย์อัสดงหรือว่าเวลาที่ตะเวนใกล้จะลับขอบฟ้าเป็นเวลาที่หลายคนกับเตาเงินสารบางคนก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บางคนก็อาจจะกำลังเกี่ยมอาหารคำอาหารแลงเนาะเพื่อเป็นบรรยากาศของครอบครัวเพราะว่าถือโอกาสในอาทิตย์นึงอาจจะห่วงพาเข้าน้ำกันครบหน้าพร้อมตาวันจันทร์ฮอดวันศุกร์นี่หลายคนกระแลนนำเวลาตื่นแต่เช้ากับเฮือนมากระคำแล้วข้าซันจึงถือโอกาสว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องกินข้าวแบบครอบครัวก็ขอให้เป็นบรรยากาศของการพักผ่อนขอให้ทุกครอบครัวมีแต่ความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับความมาสู้รายการฮอบฮู้ของพวกเฮา30นาทีต้นที่เฮาได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือว่าทสวเป็นข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางล่าสุดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เนาะเพิ่นทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจก็คือกลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้เพิ่นแจ้งข่าวดีมาถึงบรรดาวิสาหกิจทุกทานในสปป.ลาวที่มีเงื่อนไขหรือว่ามีความสนใจจะเสนอขอทุนสมทบทสว.และก็มีเงื่อนไขดังลุ่มนี้มาเบิ่งว่าทุนสมทบที่เพิ่นจะให้บรรดาภาคธุรกิจที่เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางนี้จะต้องมีเงื่อนไขอันใดแด่เนาะอันที่1เป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจเป็นวิสาหกิจชุมชนที่จะตั้งเป็นกลุ่มโดยมีการหับห้องจากอำนาจการปกครองขั้นต่างๆหรือมีการส่งเสริมขั้นแห่งการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกฎหมายที่วางออกเงื่อนไขที่2แม่นเป็นวิสาหกิจหรือสหกรณ์สมาคมกลุ่มผู้ผลิตที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างหน่อย2ปีและมีท่าแหงทางด้านการตลาดส่วนมาเงินขายที่3แม่นเป็นจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางตามที่ได้กำหนดในดำรัสว่าด้วยการจัดแบ่งจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเลขที่04/บลงวันที่12มังกร2023หรือสบับเปลี่ยนแทนในแต่ละระยะเงินขายที่4แม่นต้องเป็นวิสาหกิจหรือกิจการที่มีเจ้าของวิสาหกิจเป็นพลเมืองลาวห้อยส่วนห้อยหรือว่าห้อยเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขที่5ดำเนินธุรกิจกิจการการผลิตการบริการในแขนงการบุริมสิทธิ์เซ็นประกอบมีแขนงการผลิตกสิกรรมหัตถกรรมการค้าสำหรับแขนงกสิกรรมเป็นการรวมทั้งการปลูกฝังและก็การเลี้ยงสัตว์เนาะท่านผู้ชมและก็มีแขนงหัตถกรรมปรุงแต่งกสิกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งอาหารเงื่อนไขที่6แม่นสามารถที่จะประกอบทุนสมทบใส่ในแผนการลงทุนการปรับปรุงและยกระดับเทคโนโลยีของจนก.ตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อันนี้คือเป็นทุนจากทสว.เอิ้นว่าทุนสมทบในการยกระดับเทคโนโลยีสมมุติว่าท่านมีแผนที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์โฮงจักโฮงงานที่จะมาประกอบเขาในธุรกิจของเฮาแล้วมีทุนบ่เพียงพอเนาะสามารถยืนเงื่อนไขของท่านหาทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ซึ่งมันจะมีการสมทบทุนซวยในการซื้ออุปกรณ์สมมติว่าโฮงจักโฮงงานของท่านมีมูลค่า50ล้านกีบถ้าเฮาพิจารณาหรือว่าคณะกรรมการคณะพิศเพิ่นพิจารณาเบิ่งแล้วเพิ่นอาจจะซวย50 50เนาะหมายความว่า 50% แม่นเฮาเป็นคนออกเองในภาคของเจ้าของธุรกิจส่วนว่า 50% ก็จะเป็นทสว.เพิ่นประกอบทุนในการสมทบซื้ออุปกรณ์เทคนิคแต่พิเศษสำหรับสหกรณ์เนาะสหกรณ์นี่เพิ่นเอิ้นว่าสมทบได้สูงสุดถึง 70% เลยได้ทุกท่านถ้าหากว่าท่านดำเนินธุรกิจในขณะใดเป็นจุลวิสาหกิจบ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตบ่หรือเป็นสหกรณ์บ่ถ้าฟังข้อมูลอยู่ในตอนนี้หากมีความสนใจอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ที่สามารถเข้าถึงทุนสมทบเพื่อไปยกระดับเทคโนโลยีก็สามารถติดต่อพบพันกับทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางโดยกลุ่มเลยเนาะและก็ต่อสายไปหาทางแผนกทุนสมทบเพิ่นก็จะให้ข้อมูลละเอียดเลยเบอร์โทรศัพท์แมน02141460อันนี้ของการของกองทุนและก็ต่อสายไปหาแผนกทุนสมทบแต่ว่าจะโทรโดยกลุ่มอีก1เบอร์ก็ได้030535866705 030-538-665หรือจะเข้าไปเบิ่งเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเพิ่นก็ได้ที่ทางเว็บไซต์ของทสว.เลยเนาะ www.lawsmefund.org ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเทิงมือถือก็สามารถเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Lao SME Fund ก็ได้คือกันเพื่อให้ท่านนั้นได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอันนี้ก็เป็นเอื้อนว่าทุนสมทบจากทศวเพื่อยกระดับเทคโนโลยีนอกจากทุนสมทบแล้วทศวเองก็ยังมีอีก2วงทุนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเป็นทุนสินเชื่อที่จะตั้งปฏิบัติผ่านธนาคารธุรกิจผ่านสถาบันการเงินจุลภาคซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายธนาคารและมีหลายสถาบันการเงินที่เป็นคู่ร่วมมือกับเพิ่นมีทั้งอยู่ศูนย์กลางก็คือนครหลวงเวียงจันทน์และก็อยู่ท้องถิ่นก็คือบรรดาแขวงเนาะท่านก็สามารถติดตามข้อมูลหรือว่าโทรสอบถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีบ่วงทุนใดๆของทศวที่เพิ่นจะตั้งปฏิบัติอยู่ก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่021414064และก็ต่อสายไปหาทางแผนกทุนสินเชื่อเนาะและอีกหนึ่งบ่วงทุนที่อนุรักษ์ยังให้ข้อมูลกับบรรดาท่านก็คือเอิ้นว่าเป็นทุนโครงการวิศการท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุนโครงการวิศการนี้จะช่วยเรื่องของการยกระดับทางด้านเวียกงานวิศการเช่นว่าการจัดจ้างเซียวซานการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ครบเอิ้นว่าเป็นการยกระดับเนาะเพื่อเพิ่มเติมความรู้ทักษะให้กับบรรดาสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นซุ้มโซนหรือว่าท้องถิ่นให้เพิ่นสามารถยกระดับขึ้นมาจากที่ผลิตแบบดั้งเดิมเนาะหันมาซอกหาโอกาสทางการตลาดหรือว่ามาเบิ่งความต้องการของตลาดเพื่อจะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองได้ความต้องการของทั้งตลาดและก็เพื่อเฮ็ดแนวใดให้เวียกงานการตลาดต้องควบคู่กันไปเด้เนาะเฮามีสินค้าเฮามีผลิตภัณฑ์แล้วถ้าเฮาบ่มีการเฮ็ดแผนการตลาดหรือว่าบ่มีเวียกงานการตลาดเข้ามามันก็เฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮานี้เอิ้นว่าบ่ได้เป็นที่ฮู้จักฉะนั้นถ้าว่าเวียกงานนี้ท่านอยากยกระดับเนาะจะเป็นในนามนิติบุคคลหรือจะเป็นในนามบรรดาภาคส่วนที่เฮ็ดหน้าที่ในการส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางก็สามารถเข้าถึงสมทบได้เช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบทุนสมทบจะเป็นทุนที่ให้แล้วให้เลย1โครงการจะมีมูลค่าอยู่ที่100ล้านกีบลงมาก็คือเพดานสูงสุดแม่น100ล้านกีบในการขอทุนโครงการวิศการนอกจากเวียกงานฝึกอบรมนอกจากเวียกงานจัดจ้างเซียวซานนอกจากเวียกงานการขอมาตรฐานต่างๆโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเนาะอาหารเครื่องดื่มนี่ถ้าว่ามีการยั่งยืนเครื่องใหม่GMP จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้อีกเนาะหรือว่าอยากจะเข้าร่วมงานวางแสดงแต่ว่ามีงบประมาณที่จำกัดและอีกเวียกงานหนึ่งที่หลายคนอยากจะพัฒนาธุรกิจก็คือเรื่องของแพคเกจจิ้งการหุ้มห่อต่างๆเพิ่นจะนอนในเป็นทุนโครงการวิสาหกิจท่านก็สามารถเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการหนึ่งธุรกิจที่เขาสามารถเข้าถึงได้ซึ่งใน3รูปแบบของการสนับสนุนทศวนี้แมนจะมีเงินขายที่แตกต่างกันฉะนั้นถ้าทานฟังแล้วหากคิดว่าคุณซกเว้าไว้ฟังบ่ทันก็ส่งข่าวมาได้เดี๋ยวเฮาเว้าข้อมูลให้ฟังขึ้นอย่างละเอียดหรือเฮาจะเอาช่องทางในการติดต่อเพื่อให้ทานนั้นเข้าถึงข้อมูลสอบถามข้อมูลได้ละเอียดเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาพิจารณาว่าเฮามีความพร้อมจะเข้าถึงทุนในรูปแบบใดจะเข้าถึงทุนสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจผ่านสถาบันการเงินเพื่อมาเป็นทุนสมทบทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรืออยากเข้าถึงทุนยกระดับเทคโนโลยีทุนสมทบบ่หรือว่ากำลังพิจารณาการเข้าขอทุนโครงการวิสาหกิจก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันเนาะ021414064กับหมายเลขโทรศัพท์ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางฝากกันเพิ่มเติมอีกถ้าท่านอยากศึกษาข้อมูลด้วยตัวท่านเองอยากติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวกระดานข่าวหรือว่าบรรดาบ่วงเงินที่กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่ตอนนี้สามารถเข้าติดตามด้วยตัวเองได้กดติดตามกดถึกใจเพจ Facebook ของกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เด้อ30นาทีต้นกับการสนับสนุนจากทศวหมดเวลาแล้วแต่ว่าเวลาของรายการของพวกเฮายังอีก30นาทีและอย่าหอบหูหอบทิศเปิดเพลงตามแห่งใจคำขอตามแฟนรายการที่ขอกันเข้ามาหรืออยากจะเพิ่มเติมข้อมูลข่าวสารใดก็ทักทายกันเข้ามาได้0305787052หรือจะหับสมผ่านทาง Facebook อยู่ตอนนี้ก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเด้อเมื่อวานนี้บ่แน่ใจว่าพวกเฮามีการติดค้างเสียงเพลงแฟนรายการบ่คันว่ามีเพลงติดค้างอยู่กระทักท้วงเข้ามาท้วงหนี้เข้ามาเนาะท้วงหนี้เสียงเพลงเข้ามาถ้าว่ายังบ่ทันเปิดให้เดี๋ยวเซทีมงานเฮาได้ซอกให้เมื่อวานนี้บ่แน่ใจว่ามี 2-3 เพลงบ่เนาะยังขอติดค้างกันไว้เนื่องจากเวลาหมดจำเป็นต้องได้ยกย้ายมาเป็นมื้อนี้ฉะนั้นท่วงมาเพิ่มเติมเด้ออยากฟังเพลงใดหรือว่าอยากจะรับฟังเพลงมอบให้กับไผก็ขอกันเข้ามาได้ตอนนี้พาท่านไปมวนซื่นเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาพบกัน30นาทีหลัง
1: รับลูกค้าธนาคารหวนพัฒนา JDB ตอนนี้ท่านสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มค ความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกันต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yesเพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: อ้าวกับเสียงเพลงที่เปิดให้กับแฟนรายการส่งเสียงเพลงเลยเนาะพาไปเที่ยวเด่นใต้ฟังลำสารวันและก็ต่อด้วยเพลงแดนแห่งอิสระสบายดีไอ้ไทยไอ้ไทยเพิ่นติดตามหับสมหับฟังอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมาอีกแล้วเนาะแฟนรายการประจำสบายดีและขอบใจไอ้หลายๆเด้อที่มาแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการได้นี่โคสุกอ่านแล้วก็มีความสุขฮู้ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้เกียรติติดตามหับฟังและหับสมอยู่ขออนุญาตถามผ่านทางหน้าไมค์ออนไลน์เลยบ่ฮู้ว่าอยู่ทางกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนี่เป็นเวลาจักโมงเนาะตอนเช้าบ่หรือตอนเที่ยงหรือว่าตอนค่ำส่วนว่าอยู่เมืองลาวเวลาเมืองลาวแม่นเวลา10ตอนนี้แม่น 18:44 นาทีเนาะเป็นเวลาตอนค่ำใกล้สิฮอดอาหารแลงสบายดีแฟนรายการใจซื้อคำพรสีสุพรรณทองทักทายสบายดีเด้อเข้ามารับชมรับฟังแล้วอยากฟังเพลงใดอยากแนะนำเสียงเพลงใดก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติม30นาทีหลังนี้เราได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB ถ้าหากว่าท่านอยากจะใช้บริการบ่ว่าจะเป็นการฝากการกู้ยืมเงินเนาะฝากเงินกู้ยืมเงินหรือว่าบริการอื่นๆสำหรับสางก็สามารถเลือกธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับธุรกรรมทางการเงินของท่านตอนนี้โฆษกจะเปิดสายหน้าไหมเพื่อโอลมกับท่านผู้ฟังสามารถโทรกันเข้ามาได้0305787052เพื่อทักทายเพื่อโอลมกับแฟนรายการอยากถามข่าวว่าเป็นแนวใดทางภาคกลางนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าภาคใต้ภาคเหนือกินข้าวแลงแล้วบอเฮ็ดหยังอยู่นะโทรมาผ่านเบอร์หลังไมค์ของพวกเราก็ได้บ่ได้ยินเสียงแฟนรายการทางใต้สุดอัตปือดนแล้วเด้อถ้าว่าได้ยินเสียงโคซกอนุรักษ์ว้าวหาเอ่ยหาก็ท่วงกันเข้ามาท่วงเพลงเข้ามาตื่มแดหรือว่าโทรมาให้ได้ยินเสียงแน่แฟนรายการยังมีอยู่ทั้งสาวนางหลวงพ่อบางเนาะมีเบาเล่บ่เนาะอยู่ทั้งแดมีผู้บ่าวทั้งบ้านหอมแดมีทั้งแม่เวียงสอนอยู่ทั้งบ้านอย่างเพิ่นอยู่หลายๆบอนหลายๆทีเนาะดนๆได้มาโคซกก็อาจจะจื้อซื้อถึกแดผิดแดบางเทื่อว้าวสลับบ้านก็มีต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเด้อคันสั้นคิดว่าโคซุกท่วงผิดบ่ถึกสถานที่โทรมาท่วงโลดเนาะโทรมาให้โคซุกโลดว่าโอ๊ยโคซุกเปลี่ยนบ้านให้แล้วเนาะก็ได้คือกันแฟนรายการทางอุดมไซก็บ่ได้ยินเสียงดนแล้วเนาะโทรกันเข้ามาแนะนำเสียงเพลงก็ได้หรือว่าท่านอยากเป็นผู้รับชมรับฟังซื่อๆบางแฟนรายการก็มีได้เพิ่นน่ะโคซุกแล้วเพิ่นจึงท่วงว่าฟังรายการประจำเด้อแต่ว่าบ่ได้โทรไปขอเป็นผู้ฟังที่ดีเพิ่นว่าฟังอย่างเดียวฟังข้อมูลข่าวสารแน่ฟังเพลงมวนๆที่โคซุกที่ทางนายสังเทคนิคเปิดให้แน่เอาก็ถือว่าเป็นการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้มวนซื่นน้ำกันเนาะค่ะว่าบ่มีสายมาทางหน้าไมค์อาจจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้0305787052ก็ได้เพิ่มเติมและอย่างนี้เราก็อยากฝากเตือนกันเติมอีกเนาะเรื่องของการเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงลายพยาธิที่มากับฤดูฝนเมื่อเว้าถึงก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมันก็มีฝนตกทุกๆมื้อเฮ็ดให้หญ้าหกหญ้าเหื้อหรือว่าน้ำขังน้ำไหลบ่ทวงทันบอนที่เป็นน้ำขังน้ำห้งสะสมหลายมื้อก็เป็นบอนแหล่งเพาะพันธุ์นอนน้ำยุงลายเกิดเป็นยุงลายฉะนั้นร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแล้วก็มันสังเกตคนในครอบครัวเนาะถ้าว่าเป็นไข้ติดต่อกันหลายมื้อ 2-3 มื้อ 4-5 มื้อยังบ่เซาเนาะไข้หุ่มๆไข้มาเป็นบางไข้มาเป็นบางเวลาสิก็ต้องได้ไปกวดเลือดพบแพทย์หมออย่างคักแน่ก่อนอย่าเฝ้าซื้อยามากินเองเพื่อเฮาจะได้รู้ว่าเฮาเป็นไข้หยังจะได้ปีนปัวทันเวลาเนาะแล้วก็มีลูกน้อยมีผู้เฒ่าผู้สูงอายุคือกันก็ต้องได้ติดตามเบิ่งอาการแต่ถ้าว่าเป็นไข้ยุงแล้วเฮ็ดแนวใดในการรักษาปีนปัวก็แม่นดื่มน้ำให้หลายๆจะเป็นน้ำดื่มหรือน้ำหมักเผาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเนาะเพื่อจะได้เฮ็ดให้ส่วงเซาจากพยาธิไข้ยุงลายแล้วก็ผู้ใดที่เป็นอยู่แล้วและทุกๆปีนี่ก็จะมักมีอาการได้เนาะก็ต้องได้เฝ้าระวังนอกจากไข้ยุงลายและดูฝนละก็ยังมีพยาธิอื่นๆเช่นว่าอาหารเป็นพิษพยาธิถกท้องอย่างสิก็ต้องได้เฝ้าระวังคือการต้องไปเบิ่งน้ำกัดเนาะและเมื่อเว้าถึงเดือนมิถุนายนนี่ก็เป็นเดือนที่คุณเขี่ยวในการ สิ่งไทยพักเฮียนส่งของน้องๆ นักเรียนนักศึกษาบางของเฮียนนี่ก็สิ่งแล้วมันบอกบางของเฮียนนี่ก็มีกำลังกะเกี่ยมอยู่อ้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นักเรียนที่กำลังกะเกี่ยมในการสิ่งจบสั้นเรือนสั้นอยู่ในตอนนี้คันฮอดยามพักแล้งแล้วผู้ปกครองหลายคนก็วางแผนว่าจะให้ลูกๆหลานๆนี่ไปเฮียนอย่างเพิ่มทักษะอย่างเพิ่มภาษาต่างประเทศบอกหรือว่ากีฬาบอกเนาะหรือว่าดนตรีบอกก็เพื่อให้ลูกหลานนี้ได้เสริมทักษะพรสวรรค์ห่างจากการลิ้นโทรศัพท์มือถือลิ้นเกมหรือว่าสิ่งที่ให้ลูกๆหลานๆนี่ติดเกมเกินไปฟุ่มเฟือยเวลากับพยายามให้เปิ้นได้มีกิจกรรมนอกกะก็เป็นการเฮ็ดให้เปิ้นได้เสริมทักษะเอากะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองคือกันได้บางเทื่อนี่อยากอยู่กับลูกกับหลานแต่ว่าต้องได้แข่งกับเวลาต้องได้เฮ็ดธุรกิจต้องได้หาเงินเพื่อครอบครัวแหละเนาะจึงเฮ็ดให้เวลาการอยู่กับครอบครัวน้อยลงแต่ก็อย่าลืมเนาะมันตื่มความสุขภายในครอบครัวนะในครอบครัวมีความสามัคคีหักแพงใกล้ชิดกันหลายขึ้นเอาว่าว่าทักทายกันในระยะนี้ค่ะว่าบ่มีสายมาทั้งนําไมโครสุขกสิพาทันไปมวนซึนเสียงเพลงได้เนาะตามแห่งใจคําขอขอกันเข้ามาขอจัดมอบเป็น1เสียงเพลงขอมอบพิเศษให้กับทางไอ้ไทยและกะทั้งท่านคําพรศรีสุพรรณทองก็แล้วกันเอาเป็นเพลงนี้เพื่อมวนซึนสิพาไปทั้งใดดีทั้งหัวพันเนาะสำเนือหัวพันเจ้าหน่อยนี้เป็นกสิกาเกียมในการปักดำเข้าน้าปีเข้าไก่น้อยเพิ่นเราได้เพราะว่าโคซกมีคนฮู้จักเป็นไอ้หักแพงเพิ่นก็อยู่ทางหัวพันเพิ่นว่าโอ้ยฮอดเข้าพรรษานี่แล้วมันเริ่มแล้วเริ่มเข้าไก่น้อยเริ่มปักดำแล้วอ่ะนอกจากการปลูกข้าวแล้วก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ทั้งแขวงหัวพันดินแดนข้าวขาวผู้สาวงามฟังเสียงเพลงสำเหนือสบายดีสำเหนือน้ำกัน1เสียงเพลงแล้วพวกเฮากลับมาโอ้ล้มกันเติมอะไรเนี่ยถัดไป
1: ธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วเพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการรับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเงินเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีกที่สำคัญผู้รับสามารถรับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมรับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

ะว่าจะฟังเพลงม่วนๆให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานม่วนซื่นแต่ว่าเบิ่งจากเวลาแล้วท่านผู้ฟังคงจะต้องได้จากลาแต่ว่าจะเป็นการปิดท้ายอีกครั้งนึงให้กับท่านผู้ฟังได้ม่วนซื่นเพลงสบายดีซ้ำเนือแต่ขอมาปิดรายการก่อนเนาะไอ้ไทยอยู่กรุงเวียนนาเพิ่นว่าเป็นเวลา 13:50 ห่างกัน5ชั่วโมงอ้ออยู่ทางกรุงเวียนนาแม่นตอนนี้เป็นตอนบ่ายเนาะส่วนว่าอยู่เมืองลาวแม่นเป็นเวลาตอนค่ำแล้วขอโชคขออนุญาตกล่าวคำอำลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเด้อพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าทุกๆวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 18:00 น. ถึง 19:00 น.ทาง FM 103.7 MHz มื้อนี้ลาไปพร้อมกับเสียงเพลงสบายดีซ้ำเหนือขอบใจผู้ให้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนขอบใจแฟนรายการทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทั้งออนไลน์ออฟไลน์ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้หน้าที่เวียกงานดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านหากท่านผู้ฟังหากท่านผู้ชมทุกท่านลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงวิงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตาแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนปี2016แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมกวดการเนื่องในหอบด้านของหางกฎหมายไว้ด้วยงบประมาณแห่งรัฐสบับปะปุ่งและหางกฎหมายไว้ด้วยคังเงินแห่งชาติสร้างใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่16หาวันที่19มิถุนายนที่เมืองเวียงแขวงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานวิไลวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติมีประธานรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำมีคำเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากฎการเนื่องในรอบด้านของหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐและหางกฎหมายว่าด้วยคังเงินแห่งรัฐเนื่องจากการจะตั้งปฏิบัติ2กฎหมายดังกล่าวในระยะผ่านมายังมีบางเนื้อในบ่ทันมีความจะแจ้งเหตุให้การจะตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขั้นท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นการสนับสนุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บและรับงบประมาณแห่งรัฐการเสือเหลือล่าการสังรวมและรายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นกฎหมายว่าด้วยบัญชีการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ของรัฐบาลและการหันเป็นระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยสอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ค้นคว้าอย่างละเอียดและรอบด้านเหตุให้เนื้อในของสองหางกฎหมายดังกล่าวครบถ้วนหัดกลุ่มจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและยุติธรรมจะได้สังรวมและรายงานผลสำเร็จการกวดการเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติก่อนเข้าพิจารณาหับห้องเอาอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่จะจัดขึ้นในไวๆนี้
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีจำนวน611ตาแสงได้สำเร็จการประกาศสั่งตั้งตาแสงแล้ว375ตาแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยใน109เมืองอยู่นครหลวงและ16แขวงยังแต่แขวงพงศรีบ่ทันได้ประกาศสั่งตั้งตาแสงในโอกาสผ่านบทรายงานสภาพการสั่งตั้งตาแสงต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19มิถุนายนที่สโมสรหอวการศูนย์กลางภาคนครหลวงวิงจันทน์ท่านวิไลวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตาแสงเมืองที่มีจำนวนตาแสงน้อยสุดแม่น2ตาแสงมี5เมืองคือเมืองทงมีไซแขวงสิงห์บุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงวิงจันทน์เมืองลองแจ้งและเมืองห่มแขวงเพชรบูรณ์เมืองที่มีจำนวนตาแสงหลายที่สุดแม่น7ตาแสงมี2เมืองคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเมืองเสปูนแขวงสะบันเขตเฉลี่ยตาแสงหนึ่งมี11บ้านต่อตาแสงตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยที่สุดแม่น3บ้านมี6ตาแสงสำหรับตาแสงที่มีจำนวนบ้านหลายที่สุดแม่น40บ้านมี1ตาแสงคือตาแสงเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทา
2: โดยเฉลี่ยตาแสงนี้มี11บ้านต่อตาแสงตาแสงที่มีจำนวนบ้านน้อยสุดแมนสามบ้านมีพบกระแสคือกระแสน้ำตันเมืองบุญของหลวงไซกระแสนาวานเมืองนาไก่กระแสคานาเมืองคุณคำแผงคำมนกระแสนาลันเมืองบาปีแผงสารวันกระแสเอาไซและกระแสปอมเมืองอนุวงศ์แผงแสสมุทรสำหรับกระแสที่มีจำนวนบ้านหลายชุดแมนสี่สิบบ้าน มี 1.3% เจียนใจเมืองสิงห์แห่งวรรณภักดิ์โดยเฉลี่ยแต่แสงนี้มีประมาณ 11,900 คนต่อแสงแต่แสงที่มีคนเมืองมันสุดในแต่แสงมาลันเมืองมาปีแผงสวรรค์มี 1,406 คนและแต่แสงที่คนเมืองหลายสุดในแต่แสงสิงห์ไหลเมืองไซตันีนครหลวงจันทร์มี 83,602 คนในจำนวน375ตระแสงที่ได้ประกาศสร้างตั้งไปแล้วนั้นมีทั้งหมด105ตระแสงรวมเอาทั้ง312บ้านที่ได้ถอนตาประทับบ้านและได้นำเส้นตาประทับตระแสงเคลื่อนไปเส้นยังมีเอกสารตามให้ไปส่งแทนองค์การปกครองบ้านในองค์กรเป็นต้นแม่ตระแสงอยู่เมืองไซตันีนครหลวงจันทร์แขวงคำวันแขวงจำปาสักและแขวงไซสมบูรณ์
0: ท่านวิไลวันบุตรดาคะไม่ฮู้ตื่มว่าสำหรับ270ตะแสงที่ยังเหลือแม่นมีพนักงานตะแสงเข้าประจำการเพื่อกะเกียมความพร้อมด้านต่างๆเป็นต้นการซ่อมแปลงอาคารสถานที่เฮ็ดเวียกกะเกียมวัตถุอุปกรณ์หับไส้ลงเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดอยู่บ้านเล่นอื่นแต่ยังบ่ทันได้เฮ็ดบทบาทของการบริหารรัฐตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้อง
1: วันที่19มิถุนายนศูนย์อาเซียนจีนร่วมมือกับกลุ่มสื่อสารสากลจีนได้จัดเวทีปราศรัยการร่วมมือสื่อมวลชนอาเซียนจีนปี2016ภายใต้หัวข้อการร่วมตัวของสื่อมวลชนเพื่อการเติบโตร่วมกันเปิดภาคใหม่ในการพบพันร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านอาเซียนจีนโดยการเป็นประธานของท่านซางโปประธานกลุ่มสื่อสารสากลจีนท่านคำมอนจันทจิตกรรม

0: มโยงของเศรษฐกิจดิจิตอลในภาคพื้นและการมีส่วนร่วมทางด้านวัฒนธรรมเพื่อประกอบส่วนเข้าในการยกระดับการพัฒนาคู่หัวมือยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างอาเซียนและจีนในโอกาสนี้ทานคำมอนจันทจิตมีคำเห็นว่าเวทีปรึกษาหรือดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อกองประชุมแต่แม่นภาพสะท้อนของวิสัยทัศน์และความหวังร่วมกันที่พวกเขามีต่ออนาคตของภาคพื้นนี้ทั้งเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ทบทวนคืนผลสำเร็จของการหัวมือด้านสื่อมวลชนระหว่างอาเซียนและจีนในระยะ5ปีผ่านมาพร้อมทั้งเปิดเส้นทางใหม่ในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในอนาคตผ่านการแลกเปลี่ยนและการหัวมืออย่างใกล้ชิดสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อและเชื่อมโยงที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจความไม่เนื้อเสือใจและมิตรภาพระหว่างประชาชนของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและจีนพร้อมนี้ทานยังได้ยกให้เห็นการเติบโตอย่างบุจจังของการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียนจีนเป็นพื้นฐานความไม่เนื้อเสือใจของประชาชนสื่อมวลชนทั้งสองฝ่ายควรสุมใส่การหัวมือในการสร้างเนื้อในเสริมขยายความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสืบต่อเป็นกำลังแห่งสำคัญในการสุขโยการหัวมือแบบยืนยงของภาคพื้นเพื่ออนาคตที่เจริญหุ่งเหืองร่วมกันในการก้าวปลาใสและการสนทนาโต๊ะมุนสื่อมวลชนจีนและอาเซียนและผู้ต่างหน้าวิสาหกิจได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจจากประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของตนและได้จัดการสนทนาอย่างลึกซึ้งใน2หัวข้อใหญ่คือความรับผิดชอบของสังคมและภารกิจของสื่อมวลชนในยุคสมัยของพวกเขาและการปฏิบัตินวัตกรรมการพัฒนาที่หลากหลายในยุคดิจิตอลในโอกาสเดียวกันนั้นศูนย์อาเซียนจีนและกลุ่มสื่อสารมวลชนสากลแห่งประเทศจีนได้ร่วมกันเปิด2หัวข้อริเริ่มคือโครงการสร้างเนื้อในสื่อมวลชนสังคมอาเซียนจีนและสุดท่องเที่ยววัฒนธรรมสาวหนุ่มอาเซียนจีนปี2026ในใส่เพิ่มทวีการพัฒนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประชาชนระหว่าง2ประเทศผ่านเวทีที่หลากหลาย
1: การร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้แม่นปฏิบัติตามมติว่าด้วยการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งเลขที่03ทับคลสพและมติว่าด้วยการรับรองการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งของรัฐบาลเลขที่05ทับสพสรวมทั้งคำแนะนำนิติกรรมและแจ้งการอื่นๆของคันเทิงในโอกาสประกอบคำเห็นภายใต้หัวข้อบทเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งอยู่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนนี้ที่สโมสรหอวการศูนย์กลางพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ท่านไสนครอินทวงศ์ห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งฮู้ว่าด้านโครงประกอบกองจักรกองโฮมกระทรวงเข้ากันรวมมีทั้งหมด26กลุ่มกอง167แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยคัน2 55คะแนนการในนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบมี12กลุ่มกอง58แผนกเทียบเท่ากระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มี14กลุ่มกอง109แผนกเทียบเท่ามีหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวง9หัวหน่วยภายหลังโฮมกระทรวงเข้ากันประกอบมี18กลุ่มกอง145แผนกเทียบเท่ามี9หัวหน่วยวิชาการที่ขึ้นกับกระทรวงมี52คะแนนการถ้าเทียบใส่ก่อนและหลังจากโฮม2กระทรวงเห็นว่าจำนวนการจัดตั้งขั้นกลุ่มลดลง8หัวหน่วยขั้นแผนกลดลง2หัวหน่วยและขั้นแขนงลดลง3หัวหน่วยการโฮมและปรับปรุงกองจักรการจัดตั้งครั้งนี้สามารถปฏิบัตินโยบายขัดจรคุณภาพพนักงานได้หลายสมควร
2: ในหลังการโฮมและปรับปรุงกองจักรกระทรวงในปัจจุบันก็ถือว่ามี18กลุ่มกองเทียบเท่าเนาะ145แผนกเทียบเท่าแล้วก็มี9หัวหน่วยวิชาการระดับสอบในแต่มี52คะแนนที่ขึ้นกับกระทรวงฉะนั้นเมื่อเทียบกันแล้วก็เห็นว่าทางการปรับปรุงกองจักรนั้นพวกเขาก็ได้มีการลดจำนวนกลุ่มลงถือว่าได้8หัวหน่วยทำคะแนนก็ถือว่าลดลงได้22หัวหน่วยทำคะแนนก็ถือว่าลดลงได้3หัวหน่วยสำหรับทางท้องถิ่นก็เห็นว่าในเมื่อก่อนอยู่ทางการแขวงและการเมืองในขอบเขตทั่วประเทศนั้นความกังวลก็ถือว่าเบื้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันก็มีนอกทางการแผนกและการเมืองนอกเกษตรกรรมและป่าไม้ก็เช่นเดียวกันรวมเข้ากันแล้วทางนับจำนวนคะแนนนอกของสองภาคส่วนนั้นก็มีถึง279คะแนน ภายหลังการโน้มกลายเป็นคะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันปัจจุบันพวกเขามีทั้ง8หน่วยทั้ง8และก็1หน่วย48

0: เมื่อให้เราปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทางด้านโครงการภาระบทบาทนั้นก็ได้มีการพักห้องสำเร็จแล้ว11ภาคส่วนหรือว่า11แควเนาะจากการโฮมประปรุงการจัดตั้งนี้ก็เห็นว่าจะเป็นเงื่อนไขเล็กเนาะเพื่อให้พวกเราสามารถควบคู่ด้านนโยบายและคัดจ้อนพนักงานให้มีคุณภาพถือว่าได้คัดจ้อนพนักงานเนาะเข้าหับอุดหนุนบำนาญต่างๆแล้วก็ซ่อนจัดวางเพื่อให้พวกเขาเห็นได้ว่าผ่านมามันมีกรณีเหลือองค์กรอีกหลายอยู่ในบางส่วนหลายคนต่อหนึ่งเบี้ยเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนด้านดี
1: ท่านไซนครอินทวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าทิศทางแผนการในตัวนาจะสืบต่อปรับปรุงกลุ่มจักการจะตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์ให้สอดคล้องกับหน้าที่การเมืองในระยะใหม่บนพื้นฐานการกำหนดให้กระทันหัดและครบถ้วนไปเคียงคู่กับการกำหนดตำแหน่งงานของหองการบรรณากรมและหัวหน่วยวิชาการระดับ2ที่ขึ้นกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่า
2: พเนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซพร้อมสุ่มไซจะตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่10นับแต่ปี2026หา2030โดยเฉพาะการหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกลุ่มตนเองทางด้านการเงินและการบริหารให้หลายขึ้นดร.หุ่มพันธ์อินทมงคลหัวหน้าพเนกสาธารณสุขแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าปัจจุบันพร้อมเอาใจใส่ยกระดับพื้นฐานของลางให้ได้มาตรฐานเป็นต้นการนำใส่เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เข้าในการคุ้มครองเพื่อยกสูงคุณภาพด้านการบริการให้ว่องไวและชัดเจนเน้นนักให้แพทย์หมอทุกคนยึดมั่นจรรยาบรรณจรรยาธรรมในการบริการประชาชนบรรดาเผ่าให้ดีกว่าเก่าโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติคำควรของกระทรวงสาธารณสุขวางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงกว่าเก่า
3: ผ่านมากะบัญหาส่องแสงต่อแพทย์จำนวนหนึ่งที่อาจจะใส่อารมณ์ที่บ่ถึกจิตถึกใจกับพ่อแม่ประชาชนนั้นแต่ก็มันก็บ่แม่นหมดทุกคนเนาะแพทย์ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอบเอื้ออารีและเบิ่งแย่งสุขภาพถือว่าเอาคนเจ็บเป็นต้นตอและในการเบิ่งแย่งปิ่นปัวแต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดจำนวนหนึ่งหรือมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่ว่าใส่อารมณ์ที่บ่ค่อยสุภาพกับพี่น้องคนเจ็บมันก็ขอเหี่ยงห้องว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาแต่อย่าตีหลวดกดเพียงว่าแพทย์ทุกคนจะมีอารมณ์จิตที่บ่บังแย่งพ่อแม่พี่น้องคนเจ็บมันอันนี้มันตัวเฮาพร้อมแล้วที่จะสืบต่อในการศึกษาอบรมแล้วก็ให้กำลังใจแพทย์ทุกภาคส่วนเพื่อเนี่ยได้ก็ถือเป็นคนเจ็บมันก็แม่นเป็นแขก VIP ประจำของวิชาการเฉพาะทางอะไรเนาะ
2: ในโอกาสเฉลิมฉลองวันการแพทย์ลาวครบรอบ61ปีดร.หุ่มพันธ์อินทะมงคุลได้เรียกห้องมายังทุกภาคส่วนในสังคมจงพร้อมกันเป็นเจ้าการจะตั้งปฏิบัติมาตรการ5ป.ของกระทรวงสาธารณสุขวางออกอย่างเข้มงวดเหตุประจำทุกอาทิตย์ติดพันกับการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยการสร้างสำนักงานและสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอดควันยาสูบห้อยสนห้อยและลดพรการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยยึดถือคำขวัญเมาบ่ขับเพื่อลดพรอุบัติเหตุลดพรผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่น
2: กลางเดือนนี้ทานสีเฮงวงเพียแก้วหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันผู้ซีนำเรียกงานผักพนักงานได้ลงสุกยูเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของผักและครั้งที่10ขององค์คณะผักแขวงอยู่ตาเซงนาดูมิทานนางสำลังบุคลาศบัวสีประธานตะเสงนาดูพร้อมด้วยเลขาพักบ้านคณะผู้สอบขันเมืองและประชาชนเข้าร่วม
4: จุดประสงค์ของการเผยแพร่ครั้งนี้เพื่อเฮ็ดให้สมาชิกพรรคพนักงานตะแสงนาดูและประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้และเข้าใจเลิกซึ่งเกี่ยวกับเนื้อในจิตใจของมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของศูนย์กลางพรรคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงสารวันเพื่อนำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปจัดตั้งพันขยายเข้าในเวียกงานตัวจริงของท้องถิ่นโดยนำเอาเนื้อในมติ12ของพรรคและมติ10ของแขวงเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเมืองแนวคิดสร้างความเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นในตอนท้ายสหายห้องเลขาพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งผู้สีนำเวียกงานผักพนักงานได้มีคำเห็นสีนำต่อคณะผักตาแสงนาดูสหายได้นินให้เอาใจใส่บางปัญหาสำคัญคื ให้ประธานตาแสงและบ้านสืบต่อเอาเนื้อในในครั้งนี้ไปพันขยายเป็นแผนการแผนงานที่ละเอียดแทดเหมาะกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงของแต่ละบ้านเรียกห้องให้ตาแสงต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบเป็นเจ้าการนำการสีน้ำน้ำผ้าเวียกงานเศรษฐกิจสุขอยู่การผลิตของประชาชนให้มีการหันเปลี่ยนทางด้านคุณภาพรักษาความสามัคคีภายในพรรคและความสามัคคีปองดองในประชาชนปลุกระดมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าผู้รับเงินเป็ดผู้เวียงผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงชลวันรายงาน
2: กลางเดือนมิถุนายนนี้ห้องว่าการปกครองแขวงอัตปือบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดมอบรถมูลค่ากว่า100ล้านกีบให้แขวงอัตปือเพื่อประกอบส่วนคณะเวียกงานป้องกันชาติมีการนำของแขวงต่างหน้าบริษัทและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: การมอบหับรถในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความหัวมืออันดีระหว่างภาคธุรกิจกับองค์การปกครองท้องถิ่นก็คือแขวงอัตปือตั้งหน้าการนำของแขวงอัตปือได้แสดงความขอบใจต่อบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนพาหนะในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำคัญต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันศาสตร์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้มีความคงตัวและมีประสิทธิผลหลายขึ้นซึ่งการประกอบส่วนของบริษัทลักทรัพย์ขุดค้นและปรุงแต่งแห่บาลิจำกัดถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงจิตใจแห่งการหัวมือและการสนับสนุนเวียกงานของรัฐเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงและพัฒนาแขวงอัตปือให้เจริญก้าวหน้าต่อไปวงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
2: ท่านบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงเข่งเสกองพร้อมด้วยคณะที่เคลื่อนไหวพบปะพนักงานรัฐกรอยู่ห้องการสาธารณสุขเมืองท่าแตงในกลางเดือนนี้มีทานคอนสวรรค์พันธวงศ์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ
6: การเคลื่อนไหวพบปะในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการนำภาษีนำของคณะผักหักฐานห้องการสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริการและส่งเสริมสุขภาพตาม7แผนงานใหญ่หา13แผนงานย่อยและ127แผนงานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดออกนอกนั้นเวียกงานวิชาเฉพาะระยะ5เดือนผ่านมาก็มีหลายด่านต่างหน้าเป็นต้นแมนการปฏิบัติ11ตัว4วัดของสาธารณสุขก็คือแผนงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพเห็นว่าการเกิดลูกมีแผดสวยบรรลุอัตราส่วนสูงการส้มใส่น้ำสะอาดการให้วัคซีนการพยาธิอัตราการตายของเมการส้มใส่วิตไทยและอัตราการปกคุมประกันสุขภาพบรรลุบรุษเก่า10ส่วนห้อยโอกาสดังกล่าวคงเขตตระเวียกงานออมคางสาธารณสุขเมืองท่าแตงก็ได้รายงานผลสำเร็จพร้อมชี้แจงตระเวียกงานที่ตนรับผิดชอบอย่างละเอียดชัดเจนพร้อมนี้คะแนนจัดตั้งและกวดกาพักรัฐเมืองก็ได้มีคำเห็นสีนำเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบของพนักงานรัฐกรการกำหนดตำแหน่งงานของพนักงานน้ำผ้าขุมคงการปฏิบัติระเบียบผักการประเมินหน่วยผักการปฏิบัติคำสั่งคำแนะนำคณะผักประธานกวดกาหน่วยผักต้องติดตามเป็นปกติต่อเนื่องโดยพอเมนการโซลาดบังหลวงทางด้านวิชาเฉพาะอื่นๆตอนถ่ายทานบุญเลยนันทวงศ์เลขาพรรคเมืองท่าแตงก็ได้นินให้คณะพรรคคณะนำห้องการสาธารณสุขและห้องหมอเมืองท่าแตงต้องได้เอาใจใส่เรื่องการบริการให้ดีเพื่อให้คนเจ็บมีความประทับใจให้สมกับคำขวัญที่ตั้งไว้ว่าหาดีหนึ่งพอใจต้องปรับปรุงกลไกการบริหารคุ้มครองอุปกรณ์การยาขึ้นแผนจัดสื่อให้เพียงพอกับความต้องการกวดกาเบิ่งความต้องการยาอันจำเป็นและหีบด่วนรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬา
2: วันที่17มิถุนายนนี้ที่เดินบานเตะของแขวงไสยสมบูรณ์ได้มีการแข่งขันบานเตะมิตรภาพระหว่างทีมการน้ำแขวงไสยสมบูรณ์ขาแข็ง FC ไซสมบูรณ์และทีมการน้ำแขวงเส้นขวางสภา FC โดยการเข้าร่วมของทานผู้วงอุ่นคำแสนเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเส้นขวางและทานขั้วจั่งดาเซ็งห้องประธานสภาประชาชนแขวงไซสมบูรณ์มีการน้ำของแขวงไซสมบูรณ์และแขวงเส้นขวางเข้าร่วมอย่างคึกคืน
7: การแข่งขันกีฬาบันเตะมิตรภาพในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการหัดเน้นความสามัคคีฮักเพลงความสนิทสนมระหว่างสองแขวงแขวงชิดสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้มีความแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้สุขภาพมีความแข็งแรงตื่มอีกบรรยากาศในการแข่งขันแม่นเต็มไปด้วยความสามัคคีคึกคืนมวลซื่นและสร้างสรรค์บรรดานักกีฬาแต่ละท่านต่างก็เอาใจใส่ในการแข่งขันด้วยความรับผิดชอบสูงเปิดฉากเกมมาทั้ง2ทีมก็ต่างเปิดเกมบุกเข้าใส่กันอย่างดุเดือดตลอดการแข่งขัน90นาทีนักกีฬาทั้ง2ฝ่ายต่างก็แสดงทักษะของนักกีฬาออกมาอย่างเต็มส่วนมีจังหวะการยิงประตูที่สวยงามและเอิ้นเสียงเสียจากกองเสียค้างสนามได้เป็นระยะจบเกมการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมการนำแขวงชิดสมบูรณ์ขาแข่ง FC สามารถเอาชนะทีมการนำแขวงเชียงขวางสภา FC ด้วย4ประตูต่อ2ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้แม่นบ่เน้นใส่ผลแพ้ชนะเป็นหลักแต่สิ่งสำคัญที่สุดแม่นรักษาได้ความสามัคคีมิตรภาพให้มีความหนักแน่นขึ้นระหว่าง2แขวงแขวงชิดสมบูรณ์และแขวงเชียงขวางให้ยืนยงตลอดไปคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิดสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะนี้ทานพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อหันฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวจากต่างประเทศเมื่อบุดุลมณีอยู่สำนักงานองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านเหงียนมินวูห้องรัฐมนตรีประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เป็นประธานการโอลุมสนทนาสากลว่าด้วยความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือกฎหมายสิ่งท้าทายและการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศอยู่นอกกองประชุมครั้งที่36ของบรรดาประเทศสมาชิกสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทะเลโดยแม่น12ประเทศต้นต่อของกลุ่มเพื่อนมิตรสนธิสัญญากฎหมายว่าด้วยทะเลจัดขึ้นสมทบกับ5ประเทศสมาชิกมีผู้ต่างหน้าจากบรรดาประเทศเข้าร่วมท่านเหงียนมินวูห้องรัฐมนตรีผู้ประจำการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้นักว่าการรับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือบ่เพียงแต่ประกอบส่วนรับประกันสันติภาพเสถียรภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางทะเลเท่านั้นยังแม่นพื้นฐานของการค่าความมั่นคงด้านพลังงานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารและความมั่นเที่ยงด้านเศรษฐกิจในโลกอีกด้วยท่านยืนยันว่าสนธิสัญญาสากลว่าด้วยทะเลได้สร้างขอบนิติกรรมอย่างรอบด้านเพื่อดัดปรับการเคลื่อนไหวทางทะเลรับประกันความดุลเดียงด้านผลประโยชน์ระหว่างบรรดาประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศอิงตามข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมขนส่งจีนให้รู้ว่าวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชาชนเดินทางข้ามเขตแคว้นเทิง 216,25,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า30ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมาและเพิ่มขึ้น7ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายในนั้นการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางรถไฟมีถึง 16,742,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า6ส่วนห้อยเมื่อเทียบเสียระยะเดียวกันของปีก่ายผ่านทางหลวงมีถึง 196,490,000 คนเพิ่มขึ้นหลายกว่า7ส่วนห้อยผ่านทางน้ำมีถึง 617,000 คนลดลงหลายกว่า5ส่วนห้อยและการขนส่งผู้โดยสารผ่านทางการบินพลเรือนมีถึง 2,176,000 คนเพิ่มขึ้น 0.1 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่ายนอกนี้แขนงการไปรษณีย์ทั่วประเทศจีนได้รับส่งพัสดุ608ล้านอันลดลง 1.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมาส่วนการส่งพัสดุมี606ล้านอันเพิ่มขึ้น2ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่เดือนพฤษภาคมผ่านมา
2: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่17มิถุนายนนี้โครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติแจ้งให้รู้ว่าโครงการอาหารโลกยินดีที่ได้รับเงินบริจาคจำนวน800ล้านดอลลาร์จากสหรัฐอเมริกาหลังจากท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตัดงบประมาณไปก่อนหน้านี้โครงการอาหารโลกได้ระบุเติมว่าทุนช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการช่วยเหลือและการตอบสนองได้อย่างว่องไวต่อวิกฤตการความอึดหิวในทั่วโลกอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์และจำนวนผู้คนที่ประเสริฐกับความอึดหิวหุนแหงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ สหรัฐอเมริกาแม่นผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดของโครงการอาหารโลกแต่การช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะลดลงหลายกว่าครึ่งหนึ่งจากปี2024มาเป็นประมาณ2ตื้อดอลลาร์ในปี2025เงินทุนใหม่นี้จะช่วยให้องค์การต่างๆสามารถจัดสรรการสนองอาหารล่วงหน้าการขยายโครงการช่วยเหลือทางการเงินและการรักษาระบบการสนองในเขตที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการยูริบังเฮติและกงโก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังผ่านไปแล้วนั่นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้มาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการสร้างตั้ง375ตะแสงกว่าประมาณ60ส่วนห้อยสำเร็จการหัวมือด้านสื่อมวลชนอาเซียน2026แขวงอุดมไซหันห้องหมอแขวงไปสู่การเป็นห้องหมอกุ้มตนเองทางด้านการเงินและการบริการหลายขึ้นเวียดนามสุขโยกการแลกเปลี่ยนการหัวมือเพื่อหับประกันความปลอดภัยความมั่นคงและเสรีภาพในการเดินเรือวันที่18มิถุนายนนี้ทั่วประเทศจีนมีประชากรเดินทางข้ามเขตแคว้นหลายกว่า216ล้านคนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคในหมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศาและสมภวันมวงไซอ่าน
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

ขั้นว่าใจประสงค์แล้วกลางดงกะว่าทงขั้นว่าใจขี้ข้านกลางบ้านกะว่าดงสวัสดีเพิ่นมีรายการทานผู้ฟังเที่ยงเพลงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็เช่นเคยทางรายการพวกเฮาพร้อมที่จะนําเอาสารณฮู้ความบันเทิงมาให้ทานฟังและสําหรับมื้อนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับชีวิตวัฒนธรรมโดยเฉพาะแล้วแม่นการเสื้อของคนโบราณอยู่ในประเพณีการอยู่กรรมหรือว่าอยู่ไฟอันนี้มันอิงตามความเสื้อท่านผู้ฟังที่เคารพพิธีกรรมการเกิดลูกการอยู่กรรมหรือว่าอยู่ไฟตามความเสื้อของคนโบราณซึ่งความเสื้อนี้ก็ยังมีบางอันที่คนในยุคใหม่คือพวกเฮานํามาปฏิบัติอยู่เพราะในความเสื้อนี้แม่นมีจุดประสงค์แฝงคืออยากให้ผู้เกิดลูกใหม่ได้นอนพักผ่อนหลายๆหลีกเลี่ยงการกินอาหารบางชนิดที่บ่มีผลดีต่อสุขภาพได้อยู่ไฟอุ่นอาบและดื่มน้ำอุ่นในระหว่างอยู่ไฟสำหรับแม่ลูกหัวสาวแม่นคนอยู่ไฟจนฮอด30มื้อจะดีที่สุดอาหารที่กินส่วนหลายจะแม่นปลาไก่เป็นอาหารประเภทต้มแกงห้ามแม่เกิดลูกใหม่ถึกฝนล้มห้ามย่างหลายและก็ห้ามยกเครื่องนักทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ห่างกายแม่ที่เกิดลูกใหม่แข็งแรงหมดลูกเข้าอูไวและมีน้ำนมหลายๆไว้เลี้ยงลูกให้แข็งแรงฉะนั้นพวกเฮามาเว้าถึงวิธีปฏิบัติตามความเชื่อของคนสมัยโบราณแม่นเริ่มแต่การตัดสายเฮในสมัยโบราณการเกิดลูกแม่นบ่ได้ไปหงหมอและต้องได้อาศัยหมอตำแยหรือว่าแม่ยิงหรือผู้ที่มีความรู้ด้านการเกิดลูกมาช่วยในเวลาเกิดลูกและตัดสายเฮให้เด็กน้อยเกิดใหม่การตัดสายเฮคนเราสมัยโบราณเป็นเพิ่นใส่ใจพิเศษเพราะเชื่อว่าการตัดสายเฮถ้าตัดบ่ถูกป้องมัดบ่แน่นมีตัดบ่ดีตัดบ่ถูกวิธีใส่มือจะบ่งามเป็นบาดแผลบ่เซาเพราะนั้นยังเชื่อว่ามีผีโพงผีปอบมาเลียใส่มือเด็กน้อยจะเฮ็ดให้เจ็บไข้ได้ป่วยในที่สุดก็จะเสียชีวิตได้วิธีการปฏิบัติดังกล่าวก็เป็นมีบางอันถูกตามหลักวิทยาศาสตร์คือการตัดสายเฮเด็กน้อยเกิดใหม่ต้องใส่อุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยบ่มีเสื้อพยาธิสายมือของเด็กน้อยจึงจะบ่ติดเสื้อซึ่งเป็นสาเหตุให้เด็กเจ็บเป็นได้ส่วนพิธีกรรมการอยู่กรรมและการออกกรรมก็มีหลายขั้นตอนที่คนโบราณปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะว่ามีความเชื่อถือว่าการอยู่กรรมเป็นการบำรุงรักษาสุขภาพของแม่ผู้ที่ให้กำเนิดเด็กใหม่ในเวลาอยู่กรรมจะดื่มแต่น้ำห้อนอาบน้ำอุ่นนั่งข้างทานไฟมีการคลำอาหารเหตุในนี้เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงปกติมีน้ำนมเลี้ยงลูกเพียงพอและยาการอยู่กรรมจะไวหรือซ่าก็แล้วแต่เงื่อนไขของภายลาวแต่สมัยโบราณอย่างน้อยต้องอยู่ถึง15มื้อ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้มาฮอดเวลาที่จะนำเอาสารณฮู้เสนอให้ท่านฟังจะเป็นเรื่องหยังพวกเรามาฟังนำกัน
2: หมากถั่วพูมีคุณค่าทางโภชนาการสูงท่านผู้ฟังหมากถั่วพูจัดเป็นพืชในเขตฮ้อนที่มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศอาซีใต้และอาซีตะเวนออกเสียงใต้เซนประเทศลาวประเทศไทยเมียนมาอินเดียฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกีเนปัจจุบันหมากทัวพูเป็นพืชที่ปลูกได้ในรัฐฟลอริดาของอเมริกาหมากทัวพูจัดเป็นประเภทพักและส่วนหลายคนมักนำหมากทัวพูมาปรุงแต่งอาหารหมากถั่วพูสามารถกินได้ทุกส่วนกินได้ทั้งเห็ดสุกและผักดิบถั่วพูเป็นผักที่เน่าไวเหี่ยวง่ายและเก็บไว้ดนบ่ได้คุณค่าทางอาหารของถั่วพูมีคาร์โบไฮเดรตเส้นใยอาหารโปรตีนไขมันแคลเซียมเหล็กฟอสฟอรัสวิตามินอาวิตามินเซวิตามินเอวิตามิน B1 และ B2 ไนอาซิสเป็นยาบำรุงกำลังแก้อ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดเมื่อยแก้ตัวฮ้อนลดไข้ถั่วพูเป็นผักพื้นบ้านที่คนบ่คอยเว้าถึงกันหลายปานใดนอกจากนี้ถั่วพูยังเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีโปรตีนสูงเท่ากับถั่วเหลืองแต่ถั่วเหลืองได้รับการโฆษณาหลายกลัวดังนั้นถั่วพูจึงถูกหลงลืมไปความจริงแล้วแกนถั่วพูมีโปรตีนสูงเท่าๆกับถั่วเหลืองและมีปริมาณไขมันสูงถึง70ส่วนห้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดโอเลอิกอาซิดและกรดลิโนลีอาซิดมีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดทั้งยังสามารถนำมาใช้ในเครื่องสำอางที่ช่วยบำรุงผิวหนังให้ซึมซึนได้ดีถั่วพูเป็นพืชที่มีกากใยอาหารหลายจึงเฮ็ดให้ระบบการถ่ายเทของเฮาเป็นปกตินอกจากนี้หมากถั่วพูอ่อนยังช่วยบำรุงห่างกายดังที่ได้กล่าวมาข้างเทิงนี้ถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามินและแฮธาตุหลายชนิดทั้งยังเป็นผักที่มีโปรตีนสูงซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในห่างกายและเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแรงมีรสเย็นช่วยเฮ็ดให้จิตใจสดชื่นแก้อาการฮ้อนกระหายน้ำการรับประทานถั่วพูเป็นประจำช่วยบำรุงกระดูกและแคลได้เป็นอย่างดีพอหมากถั่วพูมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงใบถั่วพูสามารถใช้เป็นยาแก้อาการฮากและใช้ประกอบเป็นยาพื้นเมืองดอกใช้เป็นยาแก้โรคหัวใจที่ทานฟังผ่านไปนั้นก็แมนหมากถั่วพูมีคุณค่าทางโภชนาการสูง
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาว

ท่านผู้ฟังเถียงเพลงสับโลกหมายภาษาลาวสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าพอคำเล้าเดิมสามารถเป็นคำกริยาและคำวิเศษได้พอคำกริยาหมายถึงเต็มตามที่อยากได้ได้สมกับความต้องการบ่ต้องการอีกเหมาะแก่ใจได้ดังใจตัวอย่างแกงจางโพดบ่พอเกลือพอคำวิเศษมีความหมายว่าเมื่อย้ำเมื่อตอนเวลาขณะทีนอกจากนี้ก็สามารถนำไปขยายความกับคำอื่นได้พอใจมีความหมายว่าพอใส่ได้พอไปพอมาพอไปวัดไปว่าได้มีความหมายว่าพอทีจะอวดอ้างได้พอไปได้พอดำเนินไปได้พอฟังมีความหมายว่าเว้ามีเหตุมีผลและน่าเชื่อถือ

0: แม่มันกูปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: การท่องเที่ยวเป็นแขนงการเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างแรงหับทั้งกลุ่มและทางอ้อมย่างลวงลายให้ประเทศชาติประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติให้เจริญก้าวหน้าตามจุดหมายที่วางไว
1: ้เอาล่ะท่านผู้ฟังมื้อฮอดนี้ก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮามาโดยตลอดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการดาวันวงปฐมก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสบายดี

0: พ่อมันเอ้ยพ่อมันแล้วเห็นลูกเขาบอกเหือ
1: บอกผมไม่เห็นนะ
0: ตายแล้วบุเมนมันไปรีดอยู่หนทางคุณว่าหนังเหือ
1: โอ้ยลูกไผ่นอกบ้านนี่เนาะอีหยังจะว่าป้าปล่อยลูกคนนึงตากถนนทางจังซี่คือบ่เบิ่งบ่แยกเอาลูกแดกคันถ้าเขาบ่มีสติได้ลูกจะตายได้เลย
0: โอ้ยลูกไปติดจริงๆคือนอนนอนนอนนอนลูกเอ้ยจะเห็นเราบอกบุเมนมันรีดหนทางก็ยังมาอยู่ไอ้เหือ
2: บอกวนป้าปล่อยลูกไปเองถนนทางตามลำพังใจเพราะจะเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายได้

0: ญาติไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านรับฟังรายการขับลำท่องถิ่น

ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โสดาดอมเว้าดีก็เป็นหายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับขึ้นมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการขับลำทองทินรายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามฮับฟังเป็นประจำจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติและนอกจากการฮับฟังทางภาคพื้นดินแล้วปัจจุบันนี้ยังสะดวกสบายสามารถรับฟังได้ผ่านทางออนไลน์บ่ว่าจะเป็นทาง www.lnr.org.la หรือว่าผ่านทางชื่อแอปพลิเคชันประเภท Facebook ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปที่ลาว National Radio ก็สามารถที่จะค้นหาเพื่อติดตามรับฟังรายการต่างๆจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเราได้กลับมาพบกันในมื้อนี้นอกจากจะมีเสียงขับเสียงล้ำมาตอนท่านผู้ฟังแล้วทางผู้ดำเนินรายการก็คือต้นกล้วยยังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณะหูต่างๆที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังพร้อมแต่ว่าขั้นทำอิฐมาพบพ่อกันนี้จะมอบความบึกบันพลซื่นด้วยเสียงขับเสียงลำให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสักก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื้อ

圆儿圆圆毛圆点扫扫儿要放啊花儿一花满嘴包脑把

没人连你们那款是啥的呢？你是努门命，你发个波板，风沙我咱蒙博西米，他们搞有来端。

khảm lão thấy sóng phăng ให้หันหน้าต่อตั้งพอปานถึงเพียงเดียวดอกกระเจียวพร้อมปงสอนม่วนแตกงาหน้าผ้าใสถึงสมัยแดนโนเล่าเพิ่นก้าวมาผ้าว่าขันมาเห็นเล่าเศร้าเขาเดียวก็ยังหุงตึกสูงจนเสียดฝ่าลุงป่ากระซึนบานฝันสิขึ้นสู่ดาวเสือดาวสู่ดงดอนกะเว้าวอนสิขึ้นคนโอ้อีคืนคนบ่ซ่อนโตหาลีได้คนดีมาแปลงสางทางผู้นำก็กล้าแกงพักกะแยงปงดัวยังหอมกลุ่มคู่ทงนาสาบายสุขทุกทั่วนาใจลุ่มทรณีเดี๋ยวนี้ไปทั้งไหนสะดวกสบายบ่พอมือด้านการขายการซื้อคือบ่ค่าแกนคังหุ่นทั้งที่เหี่ยวจอดแล้วแนวคองโหลดบ่มีตั้งแต่กี่มีปลาหนามหกขอเอ้ยพกจอบกัดกินคนกับแม่นเสือโตหายเงินกีบลาวเคยใส่เงินหัวหนามเขาหามพายทั้งสิ้นไม้ผ่าสลงไปส่งเออยู่วังใดเพื่อนมาเล่านั้นได้ถือคำสาบมาดนบาดนี่สายฝนทีปล่างกินข้าวจนหมูสิ้นดินของลาวก็สูงขึ้นสิกลับคืนเท้าลินการเท้าลินการฟ้าตินแดงแขนสายสั่นสีหันหน้าเข้าสู่ลาวนับมือแล้วนับมือแต่สิก่าวเข้ามาสู่ความเจริญเอิ้นก็เสียงดังไกลอยู่บ่อนใดก็งินแจงแม่นคำแข็งหรือเน่ายังแดนไกลประเทศต่างโทรศัพท์ผิดตัวใดก็คือไก่ดังพึ่งจ้าขั้นมามาสัมผัสพงเขาสนคือรถจักรนี้มานั่นล่ะคือเขามาเสาออกดอกก็คือเสาไฟฟ้าพายเรือนำเขามาคือรถล่าแล่นวิ่งบ่พ่อมือก็แล่นถึงค่อยบังโหลดมูเจ้าเขาสีกองห่วงหักน้ำบ่ตักก็เต็มไหวางสมัยแล้วแล้วอันว่าเงินคำแก้วสีไหลหูมจนแน่นอ้างพักเพื่อน้ำซองทั้งวางโครงการเรียบร้อย

พดมงจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินเล้วว่าเงินลาวบุมิขาหาว่าเงินขี่คือโตละเมอจำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกับบ่ทากบ่ทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองว่าเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาเฮาสิจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้ล่ะเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

็นหญิงติ่นผมให้ลำเกียงติ่นสิ้นให้ลำเพียงหญิงให้หญิงแท้ๆแหน่แล้วจึงค่อยหญิงขณะนี้ท่านกำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบวชท่านจากำลังขับขี่รถลาพาหนะยึดตามถนนหนทางบางท่านอาจจะกำลังปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เหตุการณ์กสิกรรมเหตุหัวเหตุส่วนอยู่ตามท้องไร่ท้องนากลมเงยๆอยู่ตากแดดตากฝนเพราะว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอันนี้แม่นคำกล่าวมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุ่นละอาชีพเกษตรกรรมหรือว่ากสิกรรมนี่ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องได้สู้ซนต้องได้บุกบันมีมานะแท้ๆบ่ซันแล้วแม่นบ่คุมอยู่คุมกินก็เป็นอาชีพที่อยู่คู่กับสังคมมาตั้งแต่สมัยปู่ฮานปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่มีเกียรติเพราะว่าช่วยสร้างฐานะครอบครัวให้มีอยู่มีกินและก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องรวมถึงสมาชิกครอบครัวนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าจังได้ก็แล้วแต่อากาศฮ้อนอบอ้าวเฮ็ดเวียกอยู่กลางแดดกลางแจ้งนี่ต้องได้ระมัดระวังตื่มด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการขับลำท้องถิ่นและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆเสียงลำม่วนๆเสียงดนตรีที่อ้อยอินจากทางรายการของพวกเราผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แกติดตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเราอยู่ในขณะนี้และสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งขอให้เอาใจใส่ในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพเด้อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะในระยะที่มีอากาศอบอ้าวอากาศร้อนและบ่แล้วต้องได้เฮ็ดเวียกกลางแจ้งถูกแสงแดดอันนี้แห้งร้อนยิ่งกว่ามันเป็นการซ้ำเติมร่างกายจากสันแลเมื่ออากาศร้อนอบอ้าวร่างกายของคนเฮาก็เสียน้ำหรือว่าเสียความชุ่มชื้นบ่ว่าจะเป็นทางลมหายใจการปากเว้าหรือว่าเหงื่อที่ซึมออกมาตามผิวหนังเมื่อร่างกายขาดน้ำแนวนี้ก็เฮ็ดให้ร่างกายขาดความสมดุลเมื่อบ่มีความสมดุลก็เกิดความอิดเมื่อยอาจจะเป็นวินเป็นเวียนขาดน้ำไหลก็เป็นลมเป็นแรงฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมมันเติมน้ำให้กับร่างกายอยู่สม่ำเสมอโดยการมันดื่มน้ำเท่าเล็กเท่าน้อยกินน้ำอยู่เรื่อยๆเป็นประจำบ่ดื่มเท่าเดียวหลายๆมันจะเป็นการซ้ำเติมมรรคไขลังเฮ็ดให้มรรคไขลังของคนเฮานี่เฮ็ดเวียกหนักจากนั้นแล้วก็ควรดื่มเท่าเล็กเท่าน้อยน้ำนั้นก็ควรเป็นน้ำที่น้ำละลาแล้วก็เป็นน้ำที่สะอาดบ่ควรสิเย็นจนเกินไปและก็บ่ควรสิร้อนจนเกินไปเอาแต่พอดำพอดีก็คือน้ำในอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็บ่ควรเติมสิ่งใดๆลงไปบ่ว่าจะเป็นสีหรือว่าน้ำตาลโดยเฉพาะแล้วน้ำตาลนี่ถือว่าเป็นตัวการอันตรายที่พาให้เกิดพยาธิต่างๆแม้นอยู่ว่ารสชาติหวานนี่เฮ็ดให้คนเฮาเสพติดเฮ็ดให้คนเฮากินได้หลายขึ้นแต่ว่าถ้าหับที่เกินไปหับเลื่อยเกินไป

อาจจะเป็นพิษภัยต่อสุขภาพเพราะว่าเราได้รับน้ำตาลจากทางอื่นหลายอยู่แล้วท่านผู้ฟังเรากินข้าวประเภทข้าวเหนียวในน้ำตาลหลายที่สุดรองลงมาก็แม่นข้าวเช้านอกจากนั้นก็แม่นอาหารอื่นๆที่เรากินมันมีน้ำตาลแฝงอยู่ในนั้นบัดนี้เรามากินน้ำใส่แต่ละชั่วโมงแต่ละนาทีเติมอีกเป็นการเติมน้ำตาลเข้าไปเทอเล็กเทอน้อยกระแสเลือดก็ได้รับน้ำตาลเติมเข้าไปก็ให้เกิดพยาธิได้เพราะว่าน้ำตาลนี้มันเฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเมื่อจุดใดจุดหนึ่งในระดับเซลล์เกิดการอักเสบแล้วก็จะเฮ็ดให้ก็เกิดเป็นพยาธิตามมาในภายหลังจากนั้นแล้วก็ควรจะดื่มน้ำที่เป็นน้ำที่บ่ปรุงแต่งบ่มีสีสันและบ่มีรสชาติเนื่องจากมันบ่มีแคลอรี่เฮ็ดให้ร่างกายของคนเฮาอยู่ระหว่างมือนั้นบ่ไปรับพลังงานจากทางอื่นแต่มีการดึงเอาพลังงานที่เป็นพลังงานสำรองอยู่ในร่างกายออกมาใช้งานเมื่อพลังงานสำรองถูกใช้ไปจนหมดแล้วบ่มีพลังงานที่เหลือตกค้างร่างกายก็จะมีสุขภาพที่เข้มแข็งแข็งแรงอันนี้ก็แม่นเทคนิคหรือว่าวิธีเล็กๆน้อยๆในการเบิ่งแยงรักษาสุขภาพที่พวกเราทุกคนสามารถปฏิบัติได้บางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เทื่อถือว่าเป็นการแนะนำบ่แม่นการสอนเด้อแต่ว่าเป็นการแนะนำในทางที่ดีพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนเฮานี่แม่นหยังก็คือพวกไขมันไขมันมาจากไสมาจากอาหารที่เฮาบริโภคบ่ว่าจะเป็นแป้งนี่ก็แม่นตัวการแป้งก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลใดนะเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนที่มันเปลี่ยนรูปมาจากแป้งที่เรากินจากพวกข้าวนมข้าวอีกอย่างต่างๆเมื่อมันเปลี่ยนรูปมาเป็นน้ำตาลแล้วเมื่อมันเหลือไซส์แบบนี้มันก็เปลี่ยนรูปจากน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วไปเสื่องที่ตามลืบผิวหนังท่านผู้ฟังมันเสื่องซ้อนที่ตามกองแขนตามเหนียงตามเหนียงคอคนเฮานี่แหละแล้วก็หน้าท้องต้นขาแล้วก็สะโพกสะสมมือเล็กมือน้อยพอกฟูนหนาขึ้นกลายเป็นไขมันสะสมถ้าว่าเฮากินบ่อยู่บ่เซาและกินบ่เลิกบ่แล้วจักเทื่อไขมันตัวนี้ก็บ่ถือเอาออกมาใส่จักเทื่อเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเฮากินให้น้อยแล้วก็ปะระยะเวลาว่างให้หลายขึ้นให้ยาวนานขึ้นร่างกายมันสิเกิดการเตือนตัวมันเองโดยการที่มันไปดึงเอาพลังงานที่เสื่องซ้อนอยู่พลังงานที่สะสมอยู่นี่ออกมาใช้งานอันนี้ก็แม่นแนวทางหนึ่งที่หลายๆคนพากันเฮ็ดในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าความฮู้นี่มันแพร่ขยายไปมันเฮ็ดให้คนเฮาฮู้ทันแล้วก็ปรับใช้หลายคนก็ออกกำลังกายควบคู่ไปนำอันนี้แม่นการเบิร์นหรือว่าเผาไขมันได้ตื่มอีกทางหนึ่งก็เป็นยิ่งเป็นการดีฉะนั้นแล้วขอแนะนำท่านที่มีพยาธิประจำตัวบางท่านอาจจะต้องได้กินยาหลังอาหารอันนี้ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้บ่สามารถที่จะปฏิบัติข้อนี้ได้แต่ว่าท่านที่สุขภาพปกติดีบ่ถึงขั้นว่าดีเลิศแต่ว่าอยู่ในระหว่างที่บ่มีพยาธิประจำตัวบ่ได้กินยาตามที่แพทย์สั่งบ่ได้มีพยาธิมาข่มเหงร่างกายจักสามารถปฏิบัติได้ก็คือกินอาหารให้น้อยเว้นระยะห่างให้ยาวนานและก็มีการดึงพลังงานสะสมออกมาใช้เฮ็ดให้ร่างกายบ่เกิดการอักเสบเมื่อบ่มีการอักเสบร่างกายก็จะบ่เกิดพยาธิตามมาอันนี้ก็ฝากไว้ให้มิตรรายการพวกเราได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับใช้เข้าในชีวิตประจำวัน

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: สบายดีแพง
2: สบายดี
1: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
2: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
1: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
2: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
1: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือบ่พาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
2: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
3: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตสอนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระจายเสียงให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังเป็นประจำบ่ว่าท่านจะกำลังปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เห็นหัวเห็ดสวนท่านที่กำลังขับขี่รถลาพาหนะอยู่ตามถนนหนทางท่านที่กำลังค้าขายอยู่ตามบริษัทห้างฮานตามตลาดตะลีบ่ว่าจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาไปนำได้และก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงขับเสียงลำรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการขับลำท้องถิ่นของพวกเขาอยู่ในขณะนี้และเหลียวเบิ่งเวลาตอนนี้นั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดรายการแล้วทางผู้ดำเนินรายการต้นกล้วยต้องได้ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้กลับคืนมาพบกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขออวยพรอันประเสริฐให้แก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น.ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวรอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียน
1: เพื่อเป็นการกักเกี่ยมความพร้อมให้แก่การเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่22ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอหลวงจันทน์ในระหว่างวันที่22 26มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนได้จัดตั้งการฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเวียกงานพิธีการทูตขึ้นอย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลาวญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยแห่งชาติโดยการเป็นประธานของทานพิมมาสอนสีสะอาดห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทั้งเป็นหัวหน้าคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทนมีบรรดาแขกหับเซินนักวิทยากรและพนักงานคั่วจานและนักศึกษา LO และ VO เข้าร่วมจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้พื้นฐานด้านเวียกงานพิธีการทูตแก่พนักงานคั่วจานและนักศึกษาที่เฮ็ดหน้าที่ในคณะอนุกรรมการติดตามผู้แทน LO และ VO ทางนี้ก็เพื่อแนะไซเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต้อนรับคณะผู้แทนที่เดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวได้หับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุดกองประชุมผู้เข้าร่วมยังได้รับฟังการนำเสนอและบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของเวียกงานพิธีการทูตโดยการให้เกียรติเป็นวิทยากรของท่านนางตนาวิลัตแก้วดวงดีห้องหัวหน้าแผนกกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเนื้อในการบรรยายได้กลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติในเวียกงานหับไส้ของประชุมที่กำลังจะมาถึงและกองประชุมอื่นๆในอนาคตได้เป็นอย่างดีนอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้วในตอนบ่ายของมื้อเดียวกันคณะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกคนยังได้ลงพื้นที่เพื่อถอดถอนบทเรียนอยู่สถานที่ตัวจริงที่สนามบินสากลวัดไตการลงพื้นที่แม่นเน้นหนักใส่3จุดสำคัญคือห้องหับห้องแขกพิเศษหรือ VIP จุดหับเอากระเป๋าสัมภาระจุดผ่านเอกสารและเจ้าหน้าที่จุดผ่านเอกสารกับเจ้าหน้าที่กวดคนเข้าเมืองรวมถึงจุดบริการอื่นๆตามความเหมาะสม
0: เมื่อบุดุลมณีคณะผู้แทนองค์การอัยการประชาชนสูงสุดของลาวนำโดยท่านพุทธวงศ์บัวละภาหัวหน้ากรมร่วมมือกับต่างประเทศได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำและเวียกงานดิจิตอลที่บางกอกประเทศไทยโดยมีท่านมงคลจิระไซสกุลของหัวหน้าสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงการต่างประเทศไทยและคณะผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทยเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเวียกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการพร้อมทั้งเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานด้านตุลาการระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับขอบกฎหมายแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นการนำใช้กฎหมายว่าด้วยการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาของ2ประเทศและการส่งผู้ให้คำแนะนำซึ่งองค์การอัยการประชาชนสูงสุดมีพลบทบาทโดยกุ้งในการเป็นใจกลางประสานงานและจัดตั้งปฏิบัติคำห้องขอการร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาและการส่งผู้ให้คำแนะนำนอกจากนี้สองฝ่ายยังได้ลงเลิกเพิ่มทวีเอาใจใส่ในขั้นตอนการประสานงานการจราจรเอกสารให้มีความใกล้ชิดสนิทแน่นและเป็นระบบยิ่งขึ้นเพื่อยกสูงประสิทธิภาพและความว่องไวในการร่วมมือทางด้านกฎหมายเพื่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลนอกจากนี้คณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นพบปะกับผู้ต่างหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย และกระทรวงการต่างประเทศโดยได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานตัวจริงพร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของลาวและไทยให้มีความคืบหน้าและจะตั้งปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดในตอนท้ายของการเยี่ยมยามคณะผู้แทนยังได้ร่วมมือกับองค์การ UNODC แลกเปลี่ยนบทเรียนที่ดีในระดับสากลเกี่ยวกับการเก็บกำหลักฐานข้อมูลทางด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งกำหนดทิศทางในการเพิ่มทวีส่งทางการประสานงานให้มีความสะดวกเพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิผลในต่อหน้าท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาจากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศรับฟังเพลงฮ้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันฟังเกี่ยวกับผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวในระยะ6หูเรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของท่านมีคาอินมีซูสตินนายกรัฐมนตรีรัสเซียท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงของลาวได้เดินทางเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-16มิถุนายนนี้ที่นครหลวงมอสโกซึ่งเป็นการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งทำอิฐของท่านนายกรัฐมนตรีลาวภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีลาวจุดประสงค์ของการเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อสืบต่อหัดแน่นเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมืออันเป็นบุญเสื้อที่ดีงามมาแต่ดนนั้นในทุกขงเขตเวียกงานระหว่างรัฐบาลก็คือประเทศลาวและรัสเซียพร้อมทั้งพันขยายผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวและท่านวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียตลอดระยะผ่านมาในโอกาสเยี่ยมยามครั้งนี้สองฝ่ายได้ทบทวนคืนและตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาที่ได้รับการเสริมขยายอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจการสนับสนุนซึ่งกันและกันและการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์ในภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกระหว่างลาวและรัสเซียนอกจากนั้นสองฝ่ายยังได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการหัวมือทางด้านการเมืองเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการขนส่งการศึกษาข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและการสื่อสารสาธารณสุขการท่องเที่ยวและอื่นๆสองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งการกำหนดทิศทางแผนการร่วมมือในอนาคตเพื่อหัดแน่นการพัวพันร่วมมือที่มีมาแล้วนั้นให้ก้าวเข้าสู่ล่วงลึกและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นท่านสนใจศรีพันดอนได้แสดงความขอบใจรัฐบาลและประชาชนรัสเซียต่อการช่วยเหลือลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาลาวในแต่ละปีการสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในแขนงการต่างๆพร้อมเดียวกันนี้ยังได้แสดงความสมเสยการร่วมมืออย่างใกล้ชิดของบรรดาภาคส่วนเกี่ยวข้องของสองฝ่ายเพื่อสร้างโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียที่นครหลวงเวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้ๆนี้นอกจากการพบปะสองฝ่ายท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้ไปเยี่ยมยามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัสเซียเป็นต้นส่วนไซสนะสนามแดงและอื่นๆในเวลาสุดท้ายของการเยี่ยมยามรัสเซียครั้งนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนยังได้เข้าร่วมและกล่าวมีความเห็นในงานพบปะธุรกิจระหว่างลาวและรัสเซียการเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนในครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายพร้อมทั้งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปอย่างสมเกียรติพร้อมกันนั้นการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียในครั้งนี้ยังได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อมาแต่ดนนั้นระหว่างสองรัฐบาลและประชาชนสองประเทศลาวและรัสเซียให้นับมือนับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นที่ท่านรับฟังผ่านมานั้นแม้นผลสำเร็จการเดินทางเยี่ยมยามรัสเซียของท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนขั้นสูงของเราซึ่งนำมาเสนอสู่ท่านฟังในระยะฮอกฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่ 567 กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจทานมาเปลี่ยนบรรยากาศท่าฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุทานฟังคิดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเสื่อมยุงอาเซียนในระยะประชาคมอาเซียน

0: ในสภาพการที่สถานการณ์โลกและภาคพื้นยังสืบต่อเปลี่ยนแปลงอย่างว่องไวการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างบรรดาประเทศใหญ่มีการพัฒนาอย่างซับสนบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงแบบดั้งเดิมและบ่แม่นแบบดั้งเดิมผสมประสานกันการเยี่ยมยามอย่างเป็นทางการของท่านตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่ประเทศไทยสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และการกล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลามีความหมายสำคัญเป็นพิเศษนี่บ่เพียงแต่แมนกิจกรรมการต่างประเทศระดับสูงของพรรคและรัฐเวียดนามเท่านั้นแต่หากยังแมนสานทั้งการเมืองอันลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางการต่างประเทศของเวียดนามภายหลังกองประชุมใหญ่ครั้งที่14ของพรรคเอกราชเป็นเจ้าตนเองสันติภาพมิตรภาพการหัวมือและการพัฒนาหลายฝ่ายหลายรูปแบบในการพัวพันต่างประเทศเป็นเพื่อนมิตรเป็นคู่หัวมือที่ไว้วางใจได้และเป็นสมาชิกที่ฮาวหันมีความรับผิดชอบของประชาคมสากลการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ดำเนินขึ้นในพื้นที่ภูมิศาสตร์การเมืองของอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งเป็นภาคพื้นแห่งสายค้าห่วมของประชาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในบรรดาศูนย์กลางการเติบโตที่มีพลังขับเคลื่อนสูงที่สุดของโลกสำหรับเวียดนามอาเซียนย้ำใดก็คงมีฐานะเป็นบุริมสิทธิ์ทางยุทธศาสตร์ในนโยบายการต่างประเทศการที่ผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้เยี่ยมยามบรรดากูหัวมือสำคัญในอาเซียนและเข้าหัวเวทีด้านความมั่นคงสั้นนำของพรรคเพื่อนได้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องที่สุดอยากประกอบส่วนสร้างสาอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นพรรคเพื่อนแห่งสันติภาพเสถียรภาพเพิ่งตนเองสามัคคีมีเสียงเว้าและบทบาทหนับมือสูงขึ้นในโครงประกอบภาคพื้นที่กำลังก่อหางสร้างตัวขึ้นการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้ยืนยันอย่างแข็งแรงถึงการให้ความสำคัญของเวียดนามต่อสายพัวพันเพื่อนบ้านมิตรภาพและการหัวมือหอบด้านกับประเทศไทยเวียดนามและไทยแม่นส่งเศรษฐกิจสำคัญในอาเซียนมีหลายจุดคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนาพร้อมทั้งมีความสามารถช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกันด้านการค้าการลงทุนกสิกรรมการท่องเที่ยวโลจิสติกการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการพัฒนาสีเขียวสายพัวพันเวียดนามไทยได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นคู่หัวเมืองยุทธศาสตร์หอบด้านในปี2025สร้างขอบการเมืองใหม่ให้2ประเทศนำการหัวมือเข้าสู่ล้องเลิกและแท้จริงความหมายของระยะการเยี่ยมยามไทยบ่เพียงแต่เป็นการเสริมสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจทั้งการเมืองเท่านั้นแต่หากยังได้มีการกำหนดรูปแบบบรรดาพื้นที่การหัวมือใหม่ระหว่างสองเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลใหญ่ในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงและอาเซียนในขณะที่ตองโซอุปทานของภาคพื้นกำลังได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ในขณะที่ความมั่นคงด้านอาหารพลังงานแหล่งน้ำและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกลายเป็นปัญหาที่มีซิวิซิวาเวียดนามและไทยจึงมีเงื่อนไขที่จะร่วมกันส่งเสริมบทบาทนำพาในการร่วมมืออนุภาคพื้นการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานการหาประกันวิถีชีวิตที่ยืนยงให้แก่ประชาชนในนั้นมีประชาชนบรรดาประเทศเขตลุ่มแม่น้ำคงรวมทั้งลาวสำหรับสิงคโปร์การย่ำยามครั้งนี้มีความหมายแห่งบาดเก้าเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพในสายพัวพันสองประเทศการย่ำยามสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของสหายตัวเริ่มในเดือนมีนาคม2025ได้กลายเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์เมื่อสองประเทศได้ยกระดับสายพัวพันขึ้นเป็นคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านเป็นการเปิดแห่งขับเคลื่อนใหม่ในการหัวมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเศรษฐกิจสีเขียวการเงินนวัตกรรมการศึกษาฝึกอบรมความมั่นคงและการบริหารจัดการนครสิงคโปร์แม่นหนึ่งในศูนย์กลางสั้นนำของอาเซียนด้านการเงินเทคโนโลยีโลจิสติกและการบริหารจัดการสมัยใหม่ขณะที่เวียดนามแม่นเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาอย่างมีพลังมีตลาดกว้างขวางมีกำลังแรงงานหนุ่ม และมีความมุ่งหวังก้าวขึ้นอย่างแข็งแรงการผสานสมทบระหว่างประสบการณ์ถิ่นฮอนเทคโนโลยีและการบริหารจัดการของสิงคโปร์กับศักยภาพพัฒนาของเวียดนามได้สร้างพื้นฐานการหัวมือที่มีอนาคตสดใสและเต็มไปด้วยความมุ่งหวังที่ดีจุดที่น่าสังเกตก็คือสายพัวพันเวียดนามสิงคโปร์บ่เพียงแต่พัฒนาในขอบเขต2ฝ่ายเท่านั้นแต่หากยังมีพลังแผ่ขยายในระดับภาคพื้นอีกด้วยบรรดาเขตอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์ในหลายปีผ่านมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการร่วมมือที่มีประสิทธิผลเสื่อมโยงการลงทุนเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นสร้างเวียกเขตงานทำถ่ายทอดเทคโนโลยีและสุกยูขบวนการอุตสาหกรรมในระยะสองประเทศสามารถขยายรูปแบบนี้ไปสู่เขตอุตสาหกรรมสีเขียวนครอัสตาลิญะศูนย์ข้อมูลพลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและการฝึกอบรมแหล่งกำลังคนคุณภาพสูงนั่นแมนบรรดาคงเขตที่สอดคล้องกับแนวทางแห่งการพัฒนาของเวียดนามภายหลังกองผสมใหญ่ครั้งที่14เติบโตไว้แต่ยันยงพัฒนาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเปลี่ยนดิจิตอลและการเสื่อมยงสากลอย่างลึกซึ้งสำหรับฟิลิปปินส์การเยี่ยมยามครั้งนี้แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของเวียดนามต่อคู่ร่วมมือทางทะเลที่สำคัญในอาเซียนเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างก็มีผลประโยชน์พื้นฐานร่วมกันในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและการบินอยู่ทะเลตะวันออกสุกยุการแก้ไขข้อพิพาทด้วยมาตรการสันติวิธีสอดคล้องกับกฎหมายสากลโดยเฉพาะแมนอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982พบกันนั้นสองประเทศยังมีพื้นที่การหัวมืออันกว้างขวางในด้านกสิกรรมการค้าข่าวสารสินในน้ำการศึกษาการหันเปลี่ยนดิจิตอลการรับมือภัยพิบัติการแลกเปลี่ยนประชาชนและการร่วมมือในอาเซียนในสภาพการที่ฟิลิปปินส์ดำรงบทบาทเป็นประธานอาเซียนในปี2006การเพิ่มทวีพบปะระดับสูงระหว่างเวียดนามฟิลิปปินส์ยิ่งมีความหมายอันแท้จริงเวียดนามสนับสนุนบทบาทประธานอาเซียนของฟิลิปปินส์พร้อมทั้งพัฒนาจะร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มหักษาอย่างมั่นคงบทบาทแกนกลางของอาเซียนสุกยุการสร้างประสบอาเซียนเพิ่งตนเองกวมรวมและปรับตัวเข้ากับสภาพการหันเปลี่ยนสำหรับประเทศลาวซึ่งย้ำใดก็ให้ความสำคัญต่อความสามัคคีภายในอาเซียนและการร่วมมืออนุภาคพื้นเอกสารดังกล่าวมีความหมายใกล้สิทธิแทศอาเซียนที่แข็งแรงเป็นเงื่อนไขสำคัญให้แต่ละประเทศสมาชิกบ่ว่าใหญ่หรือน้อยล้วนแต่มีสภาพแวดล้อมแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสในการพัฒนาจุดเน้นที่มีขนาดความสำคัญระดับภาคพื้นและสากลก็คือที่สหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ได้กล่าวปราศัยในเวทีสนทนาซังรีลาที่สิงคโปร์นี่แมนเวทีด้านความมั่นคงป้องกันศาสตร์สั้นนำของอาเซียนเป็นบอนโฮมสุมนุมของบรรดาผู้นำรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศนักเสี่ยวซานด้านยุทธศาสตร์และบรรดาผู้กำหนดนโยบายเพื่อปรึกษาหารือบรรดาปัญหาความมั่นคงอันหีบด่วนของภาคพื้น
1: ที่ท่านฟังผ่านมานั่นแมนขีดหมายทางการทูตของเวียดนามในยุคสมัยแห่งการเชื่อมโยงอาเซียนซึ่งนำมาเสนอสุดท่านฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทศรศรีหนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี

Johnny.

0: ประธานไกรสอนพรหมวิหารยืนยงในภารกิจปฏิวัติและอยู่ในดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ตั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเรียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเรียกเหตุงานทำ

ชีวิตในยามวัยหนุ่มแมนชีวิตที่มีแต่ความสวยสดงดงามฉะนั้นพวกเฮาวัยหนุ่มทั้งหลายบ่ควรปล่อยปะให้ระยะชีวิตนี้ผ่านไปโดยให้คุ้นค่าสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อนสาวหนุ่มซึ่งออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 21:15 นจนถึง 22:00 นกับผู้ดำเนินรายการในสมองนี้ที่ปสน้องสลาดหรือนี่น้องเสียงสวัสดิ์สนทนาแลกเปลี่ยนกับประธานคอยคำย้ำแรงหรือว่าทุกๆค่ำคืนนอนในมือพักผ่อนแบบนี้ท่านใดที่ยังบ่ทันได้นอนเทื่ออย่าลืมหมุนขึ้นมาทีระบบ FM 103.7 MHz หรือหับฟังอีก12ทางนอผ่านระบบเรดิโอการ์เด้นทีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวฉะนั้นตัวรายการนี้จะเหมาะเพียงมวลในบริการได้หับฟังกันก่อนและจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

ั้งหน้าพันขยายข้อแข่งขันซีบุ๊กให้ปรากฏผลเป็นจริงคือ 1. บุ๊กด้านแนวคิด 2. บุ๊กด้านเวียกงานการจัดตั้ง 3. บุ๊กด้านฝึกฝนล่อหลอมศึกษาหำเหียน 4. บุ๊กด้านวิชาชีพสร้างเวียกเหตุงานทำ

ถ้าพูดว่าอยากแพงกับเขามาในระยะนี้นี่น้องจะหยิบยกเอาเกี่ยวกับข่าวๆขบวนการเนาะของสาวหนุ่มขบวกเฮามาฝากมาตอนโดยเฉพาะแล้วว่าถึงขบวนการสาวหนุ่มขบวกเฮาบ่ว่าจะเป็นขันศูนย์กลางบ่ว่าจะเป็นขันองค์การกระทรวงเนาะนครหลวงหรือว่าขันแขวงในทั่วประเทศนี่เพิ่นก็ได้มีการประสานสมทบกันเนาะสร้างขบวนการเพื่อตอนหับมันสำคัญต่างๆของผักของศาสตร์เส้นเดียวกันกับอาสาสมัครสาวหนุ่มนครโฮจิมินห์เราได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เมืองสนามไซเราในวันที่18 มิถุนายน 2566ที่ผ่านมาเราอยู่ที่หงหมอเมืองสนามไซแขวงอัตตะปือเนาะคณะอาสาสมัครสาวหนุ่มและดูแลนครโฮจิมินห์แห่งสสเวียดนามเราก็ได้จัดกิจกรรมกวดพญาติจ่ายยาให้แก่พ่อแม่ประชาชนโดยบ่ได้เสียค่าได้ภายใต้การนำพาของคณะซีนำกิจกรรมอาสาสมัครสาวหนุ่มและดูฮ้อนประจำปี2026ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนาะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมในด้านการรักษาสุขภาพให้แก่พ่อแม่ประชาชนได้เข้าถึงการกวดสุขภาพในหลายด้านในด้านต่างๆเนาะของห่างกายพร้อมทั้งมีการแจกยาเพื่อนำเอาไปนำไส้เขาในการรักษาพยาธิของแต่ละคนการสร้างกิจกรรมครั้งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงแม่นมีผู้เขาห่วมหับการกวดพยาธิจ่ายยาทั้งหมดนี่แม่น300กว่าคนเป็นยิงนี่แม่น100กว่าคนคิดเป็นเด็กน้อยเนาะแม่น58คนฉะนั้นแล้วทางคณะอาสาสมัครสาวหนุ่มเพิ่นยังได้มอบเครื่องบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวทุกข์ยากอนาถาจำนวน100สุดเนาะและมอบกระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเฮียนให้แก่หลานน้อยเยาวชนจำนวน50ถุงทั้งได้มอบปึ้มเขียนเนาะจำนวน500หัวให้แก่คณะสาวหนุ่มเมืองและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ของการสาธารณสุขเมืองพร้อมการจัดกิจกรรมแต้มหูบนำอีกได้เพิ่นก็มีการระบายสีห้องเพลงและก็กิจกรรมอื่นๆอีกรวมกับเยาวชนของเมืองเนาะในมือเดียวกันท่านผู้ฟังเนาะก็ยังได้จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานกสิกรรมให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่ที่ของการกสิกรรมเมืองเนาะภายใต้หัวข้อโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคกสิกรรมเลี้ยงสัตว์และสัตวแพทย์ให้แก่พ่อแม่ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวเนาะโดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดนี่แม่น22คนเป็นหญิง6คนเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่แลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการและจึงขับเข้ามาสนทนานำกันเติม

พวกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันมันเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ่นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักซาด2หักท่านผู้นำ3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย

0: ตั้งหน้าพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้เข้มแข็งและเข้าสู่ล่วงเลิก
1: เขาลาวเออจงพักกัน
0: ท่านผู้ฟังที่หักแพ้งกับเขามาในระยะนี้ยังอยู่กับรายการเสียงเพลงเพลินสนุกกันอยู่แต่ในระยะนี้นี่น้องหยิบยกเอาเกี่ยวกับสลัดอาหูมานำเสนอก็คือการแบ่งปันข้อมูลเนาะเว้าถึงสภาพจิตใจท่านผู้ฟังเฮาเคยฟังได้ยินบ่อาการของคนเฮาเนาะในเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าหรือเพียงความเครียดเนาะหลายคนก็พบพ้อสภาวะทางด้านอารมณ์จิตหรือว่าพบพ้อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประจำวันในชีวิตในแต่ละมื้อในแต่ละมื้อฉะนั้นแล้วเฮามาติดตามหาฟังนำกันว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าความเครียดนี่มันจะมีอาการลักษณะใดยกตัวอย่างบ่โรคซึมเศร้าเนาะแม่นเฮาจะสังเกตได้ว่าบ่เห็นคุณค่าของตนเองบ่ฮู้สึกเศร้าและสิ้นหวังโรคซึมเศร้าเนาะฮู้สึกผิดตลอดเวลาเมื่อยตลอดเวลาบ่ค่อยมีแรงนอนหลายหรือหน่อยเกินปกติเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมบ่มีแรงบันดาลใจที่จะเฮ็ดหยังกินกะหลายหรือหน่อยกว่าปกติโฟกัสหรือว่าจดจ่อเนาะกับหยังบ่ได้อันนี้นี่แม่นสภาวะของโรคซึมเศร้าท่านผู้ฟังแต่มาเบิ่งอาการของความเครียดบัดนี้นะความตึงเครียดเนาะแม่นอันที่1นี่แม่นนอนบ่หลับรู้สึกเกินนั่นจะทนไหวเนาะมีปัญหาเรื่องความจำเครียดง่ายและโมโหง่ายรู้สึกหมดแรงกินหลายเกินไปหรือกินหน่อยเกินไปหรือว่าจดจ่ออันใดบ่ค่อยได้สมาธิสั่นเนาะอย่างนึงก็ได้รู้สึกกังวลกระวนกระวายรู้สึกกลัวผ่านผ่าสิ่งยากรู้สึกย่านกลัวเนาะผ่านผ่าสิ่งยากๆในชีวิตบ่ว่าโอ้บ่ไหวแล้วอันนี้นี่แม่นคือความกังวลสภาวะของความเครียดเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งที่เฮาว่าเฮาเคยพบพ้อในชีวิตประจำวันหรือว่าท่านใดที่กำลังฟังรายการอยู่เนาะว่าโอ้คนใกล้เคียงเฮาหรือว่าคนนั้นอยู่ใกล้ๆเฮามีอาการนี่หรือบ่เนาะมันสังเกตเบิ่งแล้วให้กำลังใจเสริมกันรายการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานะแลกเปลี่ยนกับประธานในระยะนี้วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงมวลๆจากทางรายการแล้วจึงกลับเข้ามาสนทนานำกันเติม

0: วกเฮาสาวหนุ่มเยาวชนจงพร้อมกันรักษามูลเสื้อดุมันขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างตนเองให้กลายเป็นแบบอย่างน้ำหน้าเป็นต้นแบบที่ดีให้หุ้นคนสืบทอดให้สมกับคำขนานนามทีประธานไก่สอนพรหมวิหารกล่าวว่าสาวหนุ่มจงเป็นดังนกอินทรีที่บ่หวั่นกลัวต่อพายุลมแดงจงกลายเป็นสินไสแห่งยุคสมัยพวกเฮาเยาวชนรักษามูลเสื้อดังกับคุณลักษณะ3หอของเยาวชนคือหอหัก1หักชาติ2หักท่านผู้นํา3หักพ่อแม่4หักครูบาอาจารย์5หักหมู่เพื่อนหอเฮียน1เฮียนเอาความรู้และบทเฮียนตัวจริง2เฮียนเอาคุณสมบัติ3เฮียนเอามูลเสื้อหอฮู้1ฮู้ออกแห่งงาน2ฮู้ฮีดของประเพณี3ฮู้ฮักความสามัคคีและช่วยเหลือ4ฮู้ระเบียบวินัย
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะมวลไทยของสมองกันแล้วต้องขอขอบใจมายังผู้ให้การสนับสนุนทุกๆภาคส่วนขอขอบใจมายังมีรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามหากฟังรายการแต่ต้นจนฮอดท้ายสมองนี้สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านได้รับฝันดีพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน
5: เจ้าฮู้บ่ว่าหยังลายมันใครอยู่ใส่แด
6: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
5: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
6: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
5: บ่ยากน้ำใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
6: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโท่มื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่องเกลียวฝากส่งมาหากรมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: ฝันเห็นบูฮันจากกล่าวไว้ไขข้อคำสอนกวยบ่กินหญ้าเส้นสิคมกะเขาฮักหมูบ่กินหำเส้นสิตีกระดังเวอร
1: ์ผู้สายในใจ
0: เตรียมตั้งใจคนนี้ถ้าใจบ่ประสงค์แล้วเส้นคำหวานสิมาอ่อยสิมาอ่อยหลอกล่อใจนั้นบ่อ่อนตาม
1: ตาขอความเขียน
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังมื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์เวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับอีพ่ออีเมย์เฮาเนาะ1ชั่วโมงมีหลากหลายข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงซาเพลงไวมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ทุกท่านได้รับฟังเนาะบางผู้บางคนนี่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามอยู่ในเฮือนในศาลหรือว่าสถานที่ต่างๆเนาะผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้ต้นของรายการนี้เนาะก็ขอขอบขอบใจสำหรับมิตรรายการอยู่ทางเวิร์นคำเพิ่นก็ได้ขอเป็นขับทุมเข้ามาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นขับทางซ้ำเหนือผู้แหละว่าซั่นเนาะเพราะว่าเป็นเพลงเป็นลำนี่ก็ได้ฟังหลายแล้วว่าซั่นขอฟังเป็นขับซ้ำเหนืออันนี้โคโซกะจะพยายามซอกหามาเปิดให้เม็ดรายการได้รับฟังเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังขับซ้ำเหนือและก็ติดตามโดยเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการเฮาสกอร์แล้วระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

三百的断脉，既然我不割那南郊，不割多宽快过饭碗。

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เป็นเจนเดโนเสียงเพลงเสียงลำจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปก็หวังว่าคงจะถึกอกถึกใจมิตรรายการพอสมควรแนวใดก็ตามเนาะในระยะนี้สำหรับสาวกสิกรของเฮาหลายเขตหลายท้องถิ่นก็แม่นอยู่ในระยะการห่างหากกาเกียมให้แก่การผลิตและดูฝนโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาปีเนาะบางบอนบางพื้นที่นี่ก็โอ้ยไถแล้วเนาะไถคนไถหุดไว้แล้วเพื่อห่างหากกาเกียมที่ว่าการปักกันดำรอท่าแต่กาแต่มงฮอดควบฮอดเดือนแต่ว่าบางบอนบางพื้นที่นี่ก็หันมาเฮ็ดนาว่านี่หลายแล้วเพราะว่านึ่งมาการเฮ็ดนาว่านี่มันจะเป็นการประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาแดผลได้หับก็ถือว่าคล้ายเคียงกันกับที่ว่าการปักดำนี่แหละแต่ว่าการปักดำนี่ก็ได้หับมากหับผลอยู่แต่ว่าใส่ต้นทุนหลายคือในปัจจุบันนี้เนาะถ้าว่าเป็นการจ้างลูกก้านี่ก็ร้อยละเท่าใดเนาะแพงเติบได้เนาะคือว่าดำกับมือหนึ่ง 250,000 นี่แหละถือว่าแพงเนาะแล้วก็จังสิมาค่าคาดค่าไทยอีกค่าปุ๋ยแด่จังสิลายอันลายแนวท่านผู้ฟังเนาะถือว่าลงทุนจำนวนหลวงหลายผู้เละเรื่องการเฮ็ดให้เฮ็ดนาถ้าว่าเฮาปักเฮาดำแต่ว่าคันว่าว่านนี่ก็คือว่าประหยัดไปแด่ประหยัดเวลาที่เหลือก็ไปสร้างสาพัฒนาอันอื่นหรือว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เคียงคู่กันไปเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจครอบครัวของเฮานี่มันก็ค่อยที่ว่าสะดวกสบายมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่างจากเมื่อก่อนเนาะว่าการเฮ็ดให้เฮ็ดนาก็ได้ถ้าว่าไถแล้วเฮากลับไปบ้านแล้วก็มีการเบิ่งแยงบัวระบัดรักษาการใส่ปุ๋ยเบาะหรือว่าการเบิ่งน้ำเบิ่งในอัดคันตันทางนี่แหละเอาก็ขอเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นเวียกให้กันนาเวียกหนักเวียกนาการค้าขายบ่หรือว่าพนักงานทหารตำรวจกรรมกรแบกห้ามทุกหน้าที่เวียกงานก็ขอให้เอาใจใส่สู้สนสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ของเฮาให้ประสบผลสำเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าหมายเอาไว้

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารถ่านห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกอย่างติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้นแต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดแล้วนี่ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ให้ข้อมูลข่าวสาร
4: ทันยุคทันเหตุการณ
5: ์ให้ความสุขสำราญ
6: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาติเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จากเล็กจากน้อยท่านผู้ฟังที่หักเพลงมาในระยะนี้เนาะเฮาจะนำเอาสารณหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้หับฟังและสารณหูที่เฮาจะนำเสนอให้ท่านได้หับฟังในค่ำคืนมินี้นั่นก็คือการนอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนเฮาแนวใดโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันนอนเฮ็ดให้หลายคนนี่สิ้นเคยกับการนอนดึกทั้งการเฮียนการเฮ็ดเวียกการไปสร้างสรรค์กับหมู่เพื่อนในเวลาที่ดึกดื่นทั้งตั้งใจและกระบอตั้งใจหรือจำเป็นต้องได้นอนดึกแต่อยากให้ท่านฮู้ว่าในการที่นอนดึกส่งผลเสียต่อสุขภาพของเฮานี่หลายอย่างหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็แม่นว่าเข้านอนไปเนาะและพักผ่อนให้เพียงพอจะเป็นการดีที่สุดอันที่หนึ่งเนาะผลเสียต่อสุขภาพของเราก็คือจะเห็นให้อารมณ์นี่แปรปวนหงุดหงิดง่ายอันที่สองก็เป็นเฮียนหู้สิ่งต่างๆนี่ได้ซาลงอันที่สามเลือดนี่จะไปโลเลี้ยงสมองบ่เพียงพอเป็นสาเหตุของการที่ว่าเจ็บหัวเนาะอันที่4ก็คือคนที่ว่านอนบ่หลับมักจะเป็นโรคตุ้ยได้เพราะว่าจะเห็นให้เฮานี่อยากอาหารตลอดเวลามีอาการหิวง่ายอันที่5ก็คือเสี่ยงต่อการเป็นความดันและเป็นโรคหัวใจได้เนาะอันที่6ก็แม่นว่าเห็นให้สายตานี่ฟ้ามัวเบิ่งหยังก็บ่จะบ่แจ้งและก็ประสิทธิภาพในการเบิ่งเห็นนี่จะน้อยลงอันที่7ระบบภูมิคุ้มกันนี่อ่อนแอสามารถเจ็บป่วยได้ง่ายอันที่8เสยซาสมองสั่งงานได้ซากว่าปกติอันที่9ก็แม่นเฮ็ดให้การคิดนี่ล่าซ่าตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดได้อันที่10ก็คือสมาธิสั้นอันที่11ขี้ลงขี้ลืมจื้อจำหยังนี่ก็ได้น้อยลงอันที่12เสี่ยงต่อการขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอันที่13การสร้างข้อมูลเทโทนเทโรนต่ำลงส่งผลให้ความต้องการทางเพศนี้ลงต่ำนำอีกด้วยเนาะอันนี้ก็คือการนอนดึกแม่นส่งผลต่อสุขภาพของเฮาถึง13ข้อเนาะท่านผู้ฟังและผู้ใดที่ว่ามักนอนดึกเนาะควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้แล้วเพราะว่ามันจะเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของเฮา

ครึ่งชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่มีทั้งเสียงผิงเสียงขับเสียงลำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าหูสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้รับฟังกันเนาะแนวใดก็ตามความเป็นห่วงเป็นใยมีไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเสมอเนาะฝากตามสายลมนี่แหละให้ไปฮอดไปถึงหมดทุกผู้ทุกคนนี่แหละความห่วงความใยโดยเฉพาะก็เป็นเรื่องปัญหาสุขภาพของคนเฮาเพราะว่าในระยะนี้ก็อยู่ในระยะหน้าฤดูฝนเนาะบางมื้อนี่อากาศในต้นสวยนี่ก็ฮ้อนอบเอาเอาแท้เอาว่าได้เนาะเพราะว่าค่ํามาคลายแรงมานี่ก็ท้องฟ้านี่มืดครึ้มทั้งฝนตกแดดทั้งฟ้าลมแน่เนาะคนเฮาอุณหภูมิร่างกายนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพดินฟ้าอากาศบ่ทันก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายโดยเฉพาะแม่นผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวผู้สูงอายุเด็กน้อยที่ว่าเขาเจ้าบ่ฮู้จักเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายนี่แหละก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็ฝากความห่วงใยเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาจงเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีการเจ็บการเป็นเนาะภัยก็บ่อยากเจ็บบ่อยากเป็นแต่เป็นสิ่งที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เฮาก็ต้องมีการที่ว่ารักษาสุขภาพเฮาหั่นแหละเนาะการอยู่การกินบ่ถ้าว่าเฮากินสะอาดกินอาหารมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายร่างกายของเฮาก็จะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่อกับพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูกาลนี้และถ้าว่าเจ็บเป็นแล้วเนาะก็บ่ควรสิว่าถือเบาหรือว่าไปซื้อยามากินเองควรไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วกินยาตามแพทย์สั่งเฮาจะได้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงม่วนๆให้อีพ่ออีแม่เฮาได้รับฟังจากทางรายการอีกตื่มฝากเป็นพิเศษเด้อให้กับมิตรรายการเฮาอยู่ทางอุบลราชธานีฝากให้กับมิตรรายการอยู่ทางบ้านห้วยน้ำเย็นแด่ทางทรงเปื่อยแด่พี่น้องเฮาอยู่ทางหนองบัวผู้แหละทางเวินคำแด่เนาะทุกเขตทุกท้องถิ่นที่คืนวิทยุของเฮาไปถึงฟังแล้วขอให้ท่านมีความสุขและกะโชคดี

10สลึงอยู่ฝากน้ำอย่าได้เอาคะนึงหา2สลึงอยู่ในมือให้หีบกำนำไซเป็นคนอย่าได้หลงไหลล่มทะยานตนเกินคาดผลสินำจอกยอนเป็นแปลวปวดมโนเวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงเนาะกาเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วก็บ่อยากไปจากอีพ่ออีแม่เฮาดอกเนาะแต่เวลามันก็มาจอหมอมาแล้วจำใจจึงได้จากได้ลาแต่ก่อนจากก่อนลากันมื้อนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากันอีกตื้มเนาะก็อยากเว้าเรื่องการที่ว่ามีสติในการเสพข่าวจากทางสื่อสังคมออนไลน์เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ว่าทันสมัยยุคเทคโนโลยีที่มีความว่องไวเนาะบางคนที่ว่ามีความรู้เท่าบ่ถึงการบ่เนาะการเสพข่าวก็ไปลงเสื้อจากกลุ่มคนบ่ดีสร้างขึ้นมาเพื่อตัวยั่วลอกลวงบ่หรือว่ามีการสร้างข้อมูลข่าวสารปลอมแปลงขึ้นมาเพื่อเฮ็ดให้สังคมของเฮามีความสับสนวุ่นวายสังคมมีความปั่นป่วนแตกแยกแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเพราะว่ายุคนี้เนาะมันเป็นยุคที่ว่า AI มีความทันสมัยเอาฮูปเฮาบ่ไปเฮ็ดเว้าเฮ็ดว่าก็มีหรือว่าเอาฮูปเฮานี่ไปสร้างไปในที่ว่าเสื่อมเสียก็มีหรือว่าคนที่ว่าเฮาฮู้อะไรเนาะก็ไปใส่ข้อความต่างๆโพสต์ลงในโลกโซเชียลบางคนก็บ่ฮู้ไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ต่างๆนานาก็เกิดการที่ว่าบ่พอมกพอใจกันทกเถียงกันเนาะอันนี้ค่ะเห็นมีหลายแล้วอยากให้ทุกคนเฮามีสติอันใดที่ว่ามันสมมาพาควรพอแซ่บ่หรือว่าพอไปคอมเมนต์ก็คอมเมนต์หรือว่าเฮาบ่ฮู้เท่าถึงการเฮาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ข้อมูลก็เลื่อนผ่านจะเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าเรื่องบริโภคข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์เฮาบริโภคเป็นมันก็จะเป็นผลดีกับเฮาบริโภคบ่เป็นมันก็จะเป็นมีดที่ว่าฮอกแหลมเสียบแทงเฮาได้ทุกเวลาเนาะเวลาจากทางรายการของเฮาหมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เซินทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลาหาโมงเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีนะผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันจันทน์ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่22เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้ารายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการพัฒนาสนบท20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการลาตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันว่าสิบสลึงอยู่ฝากฟ้าอย่าโอ้เอาคันนิ่งหาเด้อเนอสองสลึงในมือเฮาให้หีบกำเอาไว้ไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกกี่ทีปากมันห้องทึ่งใจเลี้ยวใส่กระปูกระหักมีสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแปลงทุกทุกตานำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปารุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น 5:00 น 6:00 นมีบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการสู่ฐานฟังในน้ำเอาข่าวข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่แต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นจากทุกทิศมานำเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำพร้อมเดียวกันก็มีเพลงห้องจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างความบิกบานมนซึนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเต็มอีกตื่นขึ้นมาตื่นดึกลุกเช้าประกอบส่วนเข้าในเวียงานประจำวันของตนเองโดยเฉพาะก็เป็นการเพิ่มพูนผลิตผลอยู่ในครอบครัวเฮือนซานเพื่อให้ได้มาเสบียงอาหารการกินที่ให้คุ้มอยู่คุ้มกินพร้อมทั้งมีส่วนเหลือให้ไว้และขายเป็นสินค้าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์หังมีเข้มแข็งอยู่ในครอบครัวเฮือนซานของพวกเฮานั่นล่ะนะซึ่งทุกคนอยู่ในสังคมก็มีจุดประสงค์อยากให้ครอบครัวมีอยู่มีกินอยากให้ครอบครัวมีฐานะที่ดีขึ้นพวกเราต้องเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนผลิตผลประหยัดมัธยัติบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นที่พวกเราสามารถใส่ใจได้แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังอยากเฮ็ดได้ดีก็ต้องได้ปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในทุกของเขตเวียงงานนั่นแหละพวกเราต้องเอาใจใส่พร้อมกันผ่านขยายจัดตั้งปฏิบัติในประกฏผลเป็นจริงจึงจะเห็ดในเศรษฐกิจครอบครัวมีความเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติทั้งมีอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาหลุดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาตามทิศที่พรรครัฐบาลได้กำหนดไว้รายการล้มทั่วทิศหับปะลุนพบกับท่านผู้ฟังวันนี้แมนวันจันทร์ขึ้น8คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช25682569กงกับวันที่22เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026รายการล้มทั่วทิศนับปรุณมื้อนี้พบกับท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการก็ได้นำออกข่าวเอาเหตุการณ์ต่างๆมาเสนอให้ท่านฟังเนาะเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการสักก่อนจากนั้นจึงคอยมาติดตามข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา

เอาเสียงเพียงจากทางรายการก็ได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังลืมต้นของรายการไปเว้าถึงข่าวที่เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี่แหละสายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่แขวงจำปาสักซึ่งมีท่านอรุณไซสุนราชกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวของเขาห่วมต้นครับและในโอกาสนี้นายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ห่วมปลูกต้นไม้อยู่สนามแดงบ้านพ้นกุ่งนครปากเซเพื่อเป็นการปลุกระดมคนขวยให้ทั่วปวงชนได้เข้าร่วมในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตามทิศสีเขียวและยืนยงทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้อนุชนและเยาวชนของชาติก็คือลูกหลานผู้เกิดมาในรุ่นให้มีสติตื่นตัวฮักห่วงแหนป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้เพราะว่าป่าไม้หันก็แม้นมีความสำคัญที่สุดในการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ป้องกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้มนุษย์เฮาจะบ่สามารถเฮ็ดแทนได้นะอันนี้ก็แม่นท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้ร่วมในการปลูกต้นไม้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักในวันที่10มิถุนายนนี่แหละนะว่าถึงการปลูกต้นไม้นี่ก็ยังสืบต่อเด้อท่านผู้ฟังหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นจงสืบต่อในการปลูกต้นไม้ปลูกไปจนหมดฤดูฝนนี่แหละจึงยุติในการปลูกปลูกไปแล้วก็ต้องได้เอาใจใส่ในการบูรพัฒนาติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้เฮ็ดในต้นไม้ที่พวกเขาปลูกลงไปฮะนะมันเติบใหญ่ขยายตัวเป็นป่าไม้สีเขียวปกคลุมเนื้อที่ของประเทศให้ได้หลายเท่าที่จะหลาได้ตามคาดหมายก็เป็น70ส่วนห้อยพุ่นละในปี2030นี่ก็เนาะอันนี้พวกเราต้องสืบต่อข่าวต่อไปข่าวต่อไปก็ยังเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้เน้นนักให้พนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักนี่เอาใจใส่สืบต่อพัฒนาและแก้ไขหลายปัญหาหลังจากที่เขาห่วมปลูกต้นไม้หลังจากนั้นท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเวียกงานอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งในนั้นได้พบปะโอ้ลมพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักในการพบปะโอ้ลมนั้นท่านได้เน้นนักให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเอาใจใส่หลายด้านเป็นต้นสืบต่อซอกค้นท่าแห้งที่บ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตยกสูงบทบาทการนำพาของคณะพักคณะกรรมการปกครองแต่ละขันธ์เพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเสื่อมมั่นให้แก่ประชาชนนำพาสี่นำแก้ไขปัญหายุ่งยากสักซ่าลาหลังเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตกันเป็นอยู่ของประชาชนบรรพเฒ่าสาวแขวงจำปาสักให้น้ำมือน้ำดีขึ้นรักษาให้ได้ความสามัคคีภายในคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแขวงให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนานำภาษีนำเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบให้แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อหับประกันให้แขวงมีความสงบทั้งด้านการเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้เอาใจใส่ปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งคันตาแสงให้มีความนักแน่นเข้มแข็งทั้งด้านการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกพร้อมทั้งปลุกระดมคนควยให้ทั่วปวงชนมีสติตื่นตัวประกอบส่วนในการแข่งขันกระบวนการรักษาและพัฒนามีสติระวังตัวต่อกลอุบายมั่งเพื่อทำลายของศัตรูต
้านและสกัดการปรากฏการยอทอดต่างๆในสังคมเป็นต้นแม่นปัญหายาเสพติดปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนการตั้วโยหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์สแกมเมอร์และอื่นๆให้ลดหน่อยถอยลงเอาใจใส่เปิดกว้างการพัวพันร่วมมือกับภายนอกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมาประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจั่งเนาะภายหลังที่ผูกไม้ห่วงพิธีผูกไม้แล้วท่านประธานประเทศคือท่านทองรุ่นศรีสุริตนี่แหละเนาะเพิ่นก็ได้ลงโอ้ลมการปกครองพนักงานรักแรงของแขวงจำปาสักได้เน้นหลายปัญหาที่สำคัญได้เป็นต้นก็แม่นให้สืบต่อเอาใจใส่ซอกคนท่าแห้งบ่มซ่อนของแขวงแล้วสืบต่อวางมาตรการในการพัฒนาโดยนำใส่ท่าแห้งดังกล่าวประกอบส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างบ่จุจังยกสูงบทบาทการพัฒน์ของพรรคของคณะพรรคคณะกรรมการปกครองแต่ละขั้นเพิ่มทวีความเปลี่ยนแบบอย่างของสมาชิกพรรคพนักงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและอื่นๆอีกหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ยั่งยืนว่าการเป็นแบบอย่างคณะพรรคคณะนำนี่พนักงานรักแรงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้เติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งควรเป็นแบบอย่างได้ถ้าว่าเป็นแบบอย่างบ่ดีประชาชนเห็นแล้วจะมีความจมความว่ามีปากมีเสียงจมว่าดีบ่ดีกับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฮ็ดไปนําแบบอย่างอันบ่ดีนั้นนะพวกเขาควรมีสติต้องเป็นแบบอย่างนําหน้าพาทางในทุกเวียกงานที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้กําหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำหรับข่าวต่อไปท่านผู้ฟังข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงมอบสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนผู้ประสบพายุหมากเห็บอยู่เมืองสีโคตรตะบองวันที่10มิถุนายนนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภา

พื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างใกล้ชิดของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยปล่อยปะละเลยให้ประชาชนในยามทุกข์ยากหมายความว่าบ่เคยปล่อยปะประชาชนในยามที่ทุกข์ยากพร้อมทั้งปลุกระดมจิตใจให้ประชาชนนั้นมีความอุ่นเอียนอุ่นใจและก็มีสติเข้มแข็งในการสร้างครอบครัวคืนใหม่โอกาสนี้นี้ท่านได้แสดงความเห็นใจและแสดงความเยี่ยมยำทางข่าวความทุกข์สุขของประชาชนแต่ละครอบครัวอย่างเป็นกันเองพร้อมทั้งย่องยอชมเชยความสามัคคีหักแพงของอำนาจการปกครองและประชาชนภายในบ้านที่ได้ช่วยเหลือกันเบิ่งแย้งกันในยามเกิดเหตุสุกเสริญและได้ซีนำให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นเร่งสมทบกับกำลังการแรงงานและสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนเกี่ยวของดำเนินการซ่อมแปลงเงินสารและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการนี่อันนี้ก็เป็นประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงเยี่ยมยามถามข่าวความทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคือพายุหมากเห็บอยู่ที่วัดโพธารามบ้านพลสมบูรณ์เมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากนั้นนอกจากการยื้อยามถามข่าวแสดงความเป็นห่วงเป็นใยแล้วเพิ่นก็ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเพื่อฟื้นฟูชีวิตกันเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวสิ่งสำคัญแม่นเพิ่นได้เน้นให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นจงเร่งสมทบกับแขนงการแห่งงานสวัสดิการสังคมกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆหันดำเนินการซ่อมแปลงเฮือนซานและฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างให้ทันการเนาะอย่าเสื่อยได้เอาใจใส่พร้อมกันปรับปรุงผัวแปลงชีวิตกันไปอยู่ของประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุหมากเห็บอยู่ทางเมืองศรีโคตบองนั้นให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวเอามาว่าปัจจุบันนี้ยังมีเฮือนหลายหลังบ่ทันได้ซ่อมแปลงห้อยหัวห้อยหมากเห็บตกใส่นะสังกะสีวอกระเบื้องแตกสังกะสีซอดเป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่จงโปร่งเจียงเปงอยู่กับมีต้องได้เอาใจใส่อำนาจการปกครองทุกขั้นโดยเฉพาะเป็นแผนกแรงงานเป็นทางภาคส่วนแรงงานสวัสดิการสังคมสมทบกับอำนาจการปกครองสมทบกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบและทุกภาคส่วนจงพร้อมกันเอาใจใส่ในการปรับปรุงผัวแปลงชีวิตกันเป็นอยู่ซ่อมแปลงพื้นฐานโครงสร้างเงินสารบ้านซองของประชาชนฟื้นฟูพื้นฐานโครงสร้างของกรุงเทพฯให้ได้อย่างทันการต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษมาฟังเติมอีกข่าวนึงจึงค่อยไปฟังเพลงสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงโครงการก่อสร้างด้านสากลนำเงินแขวงเส้นยมบุรีกับจังหวัดน่านราชไครมูลค่า6ล้านกว่าดอลลาร์มีความคืบหน้าหลายกว่า60ส่วนห้อยอันนี้ก็คืบหน้า60หลายกว่า60ส่วนห้อยหั้นแต่ว่ายังลดแผนการอยู่ที่วางไว้เนาะวันที่9มิถุนายนนี้ท่านบุญตาอ่อนนาวงศ์หัวหน้ากรมเคหะและผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงเกินไหวติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด่านสากลนำเงินเมืองเงินแขวงเสญบุรีติดกับจังหวัดน่านประเทศไทยโดยการต้อนรับของคณะนำแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเสญบุรีผู้พัฒนาและเจ้าของโครงการซึ่งโครงการก็สร้างด้านสากลนำเงินนี่ตั้งอยู่เมืองเงินแขวงเสญบุรีในเนื้อที่ทั้งหมด7เฮกตาร์กว่าผู้รับเหมาก่อสร้างแมนบริษัทสร้างไห้คอนสตรัคชั่นกรุ๊ปจำกัดมูลค่าการก่อสร้างหลายกว่า6ล้าน7แสนดอลลาร์กำหนดระยะเวลาก่อสร้างแม้น2ปีและบูรณาการคืนบูรณะรักษา2ปีซึ่งเริ่มโครงการแต่วันที่17เดือนกุมภาพันธ์ปี2025ที่ผ่านมาและคาดว่าจะสำเร็จในวันที่17กุมภาพันธ์2027หน้านี้

มาฮอดปัจจุบันมีความคืบหน้าของโครงการแล้ว60กว่าส่วนห้อยแต่ลดแผนการที่วางไว้ถึง5กว่าส่วนห้อยฮะในใดก็ตามเนาะก็เสื่อแน่ว่าการก่อสร้างจะต้องสำเร็จตามระดับคาดหมายยิ่งปัจจุบันนี้เข้าสู่ระยะฤดูฝนการก่อสร้างก็พบกับความยุ่งยากแด่การสนองวัตถุอุปกรณ์ในการก่อสร้างการซักซ่าแด่จึงเฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้าไปแต่เสื่อว่าฮอดวันที่17เดือนกุมภาปีหน้าแม้นจะสำเร็จตามคาดหมายและได้เปิดการนำใส่อย่างเป็นทางการฮะอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงเซนยมบุรีซึ่งท่านหัวหน้ากรมเคหะผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะเป็นลงเกินไว้ติดตามกวดกาโครงการก่อสร้างด้านสากลนำเงินแขวงเซนยมบุรีในวันที่9มิถุนายนนี้มาฟังเพลงจากรายการสกลท่านผู้ฟังจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเติมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มทั่วทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz อยู่บัดนี้บุญเทียงเกวีเลวงผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอหาข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกข่าวนี้แม่นว่าถึงเจ้าหน้าที่ปกสแขวงหัวพันได้เข้าช่วยเหลือแม่หญิงสัญชาติอินเดีย2คนที่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงไปเฮ็ดเวียกตอบแซดให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านทงจองเมืองสำเนือแขวงหัวพันเมื่อวันที่3มิถุนา2016นี้ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ได้รับเอาพวกเกี่ยวมาแล้วทั้งการก็คือปกสแขวงหัวพันแผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสภาพหญิงแขวงก็ได้นำเอาบุคคลทั้งสองไปกวดสุขภาพในเบื้องต้นและได้เก็บกำข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมทั้งจัดสถานที่พักเซาสัวขาวและสนองอาหารให้พวกเกี่ยวในระยะที่พักอาศัยอยู่น้ำเจ้าหน้าที่นอกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ศึกษาอบรมเพื่อให้พวกเกี่ยวมีสติในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและสำหรับการนำส่งกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์และสภาพหญิงแขวงเพิ่นได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องขั้นส่วนกลางเพื่อส่งตัวพวกเกี่ยวกับคืนสู่ครอบครัวให้ปลอดภัยนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ปกสอยู่ทางแขวงหัวพันหันเพิ่นได้เข้าช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ว่าการฆ่ามนุษย์ก็แม่นนั่นแหละเนาะเพราะว่า2คนนี่ถูกตั๋วยั่วหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบเสร็จให้กลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่บ้านนาทงจองเมืองสำเหนือแขวงหัวพันเด้ซึ่งทั้งสองนี่ก็เป็นคนสัญชาติอินเดียเป็นคนสัญชาติอินเดียถูกตัวโยหลอกลวงให้มาเฮ็ดเวียกตอบเสร็จให้สแกมเมอร์ดังนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เข้าช่วยเหลือบุคคลทั้งสองได้อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งนำไปกวดสุขภาพสนองที่พักผ้าอาศัยสนองข้าวปลาอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นให้ครอบให้ทั้ง2คนส่วนการกลับคืนสู่ครอบครัวนั้นเพิ่นก็ได้ประสานงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขั้นส่วนกลางเพื่อนำส่งพวกเกี่ยวกลับคืนให้กลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัยเนาะก็ขอสมเสยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการเอาใจใส่ต้านสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์ข่าวต่อไปแม้นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐของลาวได้เยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนบทเรียนกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีวันที่8และวันที่9มิถุนายนนี้คณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำโดยท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์กรรมการศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกร่วมกับสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีอยู่ที่นครหลวงอุลานบาตอร์ประเทศมองโกลีโดยได้รับการต้อนรับจากท่านมักไนซูเรนซันดักประธานสำนักงานกวดสอบแห่งชาติมองโกลีพร้อมคณะและในการพบปะ2ฝ่ายในครั้งนี้มันเป็นขีดหมายสำคัญในการสืบต่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือภายใต้บทบันทึกว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายที่ได้เซ็นร่วมกันในปี2025แหน่ใส่สุขอยู่ช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนาแขนงการกวดสอบแห่งรัฐของ2ประเทศให้ก้าวหน้าอย่างบ่จุดจั่งทั้งเป็นการประกอบส่วนสำคัญขณะการพันขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามของ2ประเทศก็คือการเสริมขยายสายพัวพันการทูตครบครอบ64ปีลาวกับมองโกเลียนี่สั่งตั้งสายพัวพันกันทูตร่วมกันในวันที่12กันยา1962ซึ่งมาฮอดวันที่12กันยาปีนี้ๆก็เป็นครบครอบ64ปีและการเคลื่อนไหวพบปะเยี่ยมยามครั้งนี้แมนได้มีวาระการเคลื่อนไหวคือได้มีกองประสมพบปะ2ฝ่ายระวังคณะผู้แทนองค์การกวดสอบแห่งรัฐ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียในกองประชุมได้แลกเปลี่ยนปรึกษาหารือเวียกงานร่วมกันด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งสองฝ่ายได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเคลื่อนไหวที่พ้นเด่นของเวียกงานตรวจสอบในยามผ่านมาและที่ทั้งแผนการในตัวหน้าคือสืบต่อจัดกองประชุมและการเยี่ยมยามทั้งการในระดับการนำเพื่อสุขยกการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกันในของเขตเวียกงานการตรวจสอบภาครัฐให้เป็นปกติสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติขั้นหนึ่งเป็นต้นครับบ่เป็นขั้นหนึ่งดอกสืบต่อแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการอย่างเป็นปกติเป็นต้นหนึ่งก็เป็นลงเหลือเวียกงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของเป้าหมายตรวจสอบปัญหาที่2ก็เป็นการติดตามการแก้ไขผลการตรวจสอบและอัน3มาก็เป็นเวียกงานรับประกันคุณภาพผลการตรวจสอบผลการจัดตั้งปฏิบัติอันที่4การปรับปรุงกฎหมายเนื่องจากองค์การตรวจสอบแห่งรัฐมีแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบแห่งรัฐในปี2017หน้านี้ฉะนั้นในตอนนี้เสนอให้คณะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องในการปรึกษาหารือและถอดถอนบทเรียนร่วมกันสนับสนุนการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีสากลพร้อมเดียวกันนั้นคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการในหัวข้อการตรวจสอบการขุดค้นบ่อแฮลงลึกการตรวจสอบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการนำใช้เทคโนโลยีเข้าในการตรวจสอบลงลึกการนำใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมเฉพาะเข้าในการตรวจสอบและการตรวจสอบโครงการการเงินกู้ยืมตรวจสอบโครงการเงินการเงินกู้ยืมและช่วยเหลือล่านอกจากนั้นยังได้ฟังบทบาทสิทธิ์และหน้าที่แผนนโยบายการพัฒนาของสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติมองโกเลียเติมอีกข่าวนี้ก็เป็นว่าถึงคณะผู้แทนองค์การตรวจสอบแห่งรัฐของลาวเฮาได้เดินทางไปเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเวียกงานตรวจสอบแห่งชาติอยู่มองโกเลียแต่วันที่8หาวันที่9มิถุนายนนี้ข่าวต่อไปแมนได้จับพวกสแกมเมอร์ได้ตึมอีกนี่94คนมี7สัญชาติอยู่เฮือนพักและห้องแถวที่นครไกรสอนพรหมวิหารปกสทั้งแขวงสอนในเขตเพิ่นรายงานว่าวันที่10มิถุนายนนี่แหละเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงสนเขตได้สมทบกับอัยการประชาชนแขวงและเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะได้ลงกวดค้นเคหสถานอยู่2จุดคืออยู่เฮือนพักกิ่งทองบ้านพ้นสว่างบ้านพ้นสว่างใต้และห้องแถวบ้านนาเลานครไกรสอนพรหมวิหารแขวงสนเขตซึ่งสงสัยมีการเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือสแกมเมอร์จากนั้นเจ้าหน้าที่วิเศษเฉพาะจึงได้เข้ากวดค้นและจับกลุ่มสามารถกักตัวผู้ถูกหาได้94คนเป็นหญิง4คนซึ่งในนั้นมี7สัญชาติคือสัญชาติจีน72คนเป็นหญิง2คนสัญชาติอินโดนีเซีย11คนหญิง1คนสัญชาติเมียนมา3คนไต้หวัน4คนเอธิโอเปียนี่2คนกัมพูชา1คนเป็นเพศหญิงและมีสัญชาติลาวนี่มีลาวเฮา2คนเนาะอยู่ในกระบวนการนี้พร้อมนั้นก็ยังพบเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการปัจจุบันคดีดังกล่าวยังอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองเนาะอันนี้ก็เป็นอยู่ทั้งปคสแขวงสนเขตพุ่นละเพิ่นได้จับได้อีกแล้วอาจารย์ซะจับได้อีกแล้วแก๊งสแกมเมอร์นะจับได้ถึง94คนเป็นหญิงครับมีหญิง4คนรวมทั้งหมดนั้นมี7สัญชาติมีจีนแดนะมีสัญชาติจีนแดอินโดนีเซียแดเมียนมาไต้หวันแอลจีเรีย
บ่แม่นแอลจีเรียเอธิโอเปียกัมพูชาและสันสาดลาวพร้อมด้วยเครื่องของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายรายการพวกเขาจงเป็นหูเป็นตาเด้อสืบต่อเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นในการสกัดกั้นปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์บ่ให้มาตั่วยุหลอกลวงบ่ให้ประชาชนลาวบ่ได้เผาตกเป็นเหยื่อของพวกนี้อย่างเด็ดขาดพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยกันปราบปรามให้หมดไปจากสังคมลาวและสิ่งสำคัญพวกเขาต้องมีสติระวังตัวอย่าไปหลงเชื่อกลอุบายตั่วยุหลอกลวงให้เสียทรัพย์สินเงินคำของตนอย่างเด็ดขาดเนาะต้องมีสติโดยเฉพาะเป็นการนำใช้โทรศัพท์นี่แหละเห็นการตั่วยุหลอกลวงโฆษณาขายสินค้าเกินความเป็นจริงบ่ราคาถูกที่สุดบ่หรืออื่นๆเนาะจะหน่อยเพิ่นว่าเอ้าเบอร์โทรศัพท์ของท่านบ่ทันได้ลงทะเบียนลงทะเบียนซะไปลงทะเบียนซะลงอยู่ทางนี้ก็ได้ผัดไปเฮ็ดน้ำพวกเกี่ยวก็จะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพหรือแก๊งสแกมเมอร์นี้อย่างบ่ฮู้สึกตัวจงมีสติเป็นสำคัญที่สุดข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นการนำแขวงหลวงพระบางได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนแต่วันที่7ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมกองประชุมผู้นำตัวเมืองอาเซียนที่นครหลวงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเป็นกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนประจำปี2026ซึ่งมีบรรดาคณะนำผู้นำนครตัวเมืองนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและภาคสังคมเข้าร่วมปรึกษาหรือภายใต้หัวข้อขับเคลื่อนอนาคตผ่านตัวเมืองอัศริยะยืนยงและเสื่อมยงซึ่งในนั้นได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญหาการหันเป็นดิจิตอลการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้าในการบริหารคุ้มครองตัวเมืองการพัฒนาตัวเมืองสีเขียวและยืนยงในใส่สร้างตัวเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศสีเขียวและยืนยงนอกนั้นประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางยังได้เข้าพบปะระวังการนำนครหลวงฮานอยกับบรรดาผู้นำตัวเมืองอาเซียนซึ่งแขวงหลวงพระบางได้รับเกียรติให้ต่างหน้าบรรดาองค์การตัวเมืองอาเซียนบรรดาตัวเมืองอาเซียนนั้นมีคำเห็นต่อกองประชุมและนอกจากนั้นประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงพระบางยังได้ร่วมพบปะ2ฝ่ายกับท่านประธานคณะกรรมการประชาชนนครหลวงฮานอยและได้มีการสนทนาปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเห็นดีเอกภาพขอบการร่วมมือแต่ละด้านเป็นต้นแม่นทางด้านการคุ้มครองบริหารรัฐการส่งเสริมการท่องเที่ยวการปกปักรักษามรดกและวัฒนธรรมการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบทบันทึกร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและนครหลวงฮานอยในท้ายปี2026นี้กองประชุมครั้งนี้นี่มีความหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายตัวเมืองอัศริยะโดยเฉพาะนครหลวงพระบางที่ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัศริยะพร้อมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างการหันเป็นดิจิตอลกับการรักษาคุณค่ามรดกโลกและวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นข่าวจากทั้งแขวงหลวงพระบางข่าวต่อไปแม่นจับแก้งไล่สดขายหวยขูดและสินค้าออนไลน์ได้19คนอยู่บ้านคุณตาทงเมืองสีโคตบองนครหลวงจันทร์ซึ่งทั้ง19คนนี่เป็นคนต่างประเทศทั้งหมดหนังสือพิมพ์ความสงบรายงานว่าวันที่16เดือนพฤษภาผ่านมาแผนกสันติบาลแผนกตำรวจปคสกุมสีฐานกองบัญชาการปคสเมืองสีโคตบองเพิ่นได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ห้องตำรวจกองบัญชาการปคสนครหลวงจันทร์และอำนาจการปกครองบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองได้แก้ไขเป้าหมายส่อโกงสับทางออนไลน์ตัวขายควยตัวขายหวยขูดอยู่ที่เฮือนเซาหลังหนึ่งบ้านขุนตาทงเมืองสีโคตบองสามารถจับตัวเป้าหมายได้19คนเป็นหญิง3คนในนั้นมีสัญชาติเวียดนาม17คนเป็นหญิง3คนจีน2คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน20สุดโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์นี่20หน่วย
ตังนังจำนวน10หน่วยเจ้าหน้าที่ปคสเมืองศรีโคตบองได้นำตัวพวกเกียวมาสืบสวนสอบสวนจึงฮู้ว่าในต้นเดือนเมษาปีนี้แหละเท่าอู่หนิงซิงซึ่งเป็นคนจีนได้มาเป็นหัวหน้าคุมกลุ่มคนเวียดนามจำนวน17คนหญิง3คนและจีน1คนเฮ็ดเวียกตอบเสร็จเพื่อส่อโกงทรัพย์ทางออนไลน์ที่เฮือนเซาเขตบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองโดยที่พวกเกียวนี่ได้รับเงินค่าจ้างผู้ละ458ดอลลาร์ต่อเดือนในการส่อโกงนั้นก็แม่นโฆษณาสวนเสือด้วยการไล่สดผ่าน Facebook เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้กดเข้ามาซื้อใบหวยคูดถ้าแม่นถูกรางวัลน้อยก็เจ้าก็จะโอนเงินรางวัลนั้นให้ถ้าว่าลูกค้าซื้อเป็นเงินจำนวนหลายแล้วถูกรางวัลใหญ่เป็นเงินจำนวนหลายผู้ที่รับผิดชอบในการไล่สดนั้นจะบอกให้ลูกค้าโอนเงินมาเสียค่าธรรมเนียมก่อนประมาณ30ล้านดง40ล้านดงสกุลเงินเวียดนามภายหลังลูกค้าโอนเงินจำนวนดังกล่าวมาแล้วพวกเกี๊ยวก็จะบล็อก Facebook ของผู้เสียหายส่วนค่าธรรมเนียมก็บ่ส่งคืนอีกหนึ่งวิธีที่พวกเกี๊ยวใส่หลอกลวงกับแมนพวกเกี๊ยวตั้ง Facebook โดยโพสต์โฆษณาขายสินค้าทั่วไปในราคาถูกกว่าราคาตามท้องตลาดภายหลังลูกค้าสั่งซื้อจึงได้ส่ง QR code ของธนาคารเวียดนามให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนแล้วจะแจ้งบินฝากเครื่องให้ตามหลังเมื่อพวกเกี่ยวได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็ปิดกั้นการติดต่อทุก2ทางอันนี้ก็เป็นเพิ่นได้เจ้าหน้าที่ปคส.นครหลวงเวียงจันทน์ร่วมกับพนักงานปกครองบ้านขุนตาทงเมืองศรีโคตบองได้ลงกวดกาหรือว่าจับแก้งกลุ่มไล่สดขายหวยขูดและสินค้าทางออนไลน์ได้ถึง19คนเป็นคนเวียดนามนี่12คนเป็นคนจีน2คนซึ่งกลุ่มนี้มีคนจีนเป็นหัวหน้าคุมงานพวกที่เฮ็ดเวียกนั้นจะได้เงินค่าจ้างแต่458ดอลลาร์ต่อเดือนเอ้าข่าวสุดท้ายมื้อนี้แม่นวันที่4มิถุนายนนี่แหละปคส.แขวงเสียงขวางได้เข้าทำลายเฮ็ดบทบันทึกและอัญญัติสถานที่ปุ่งแต่งแห่ธาตุแห่คำแบบผิดกฎหมายอยู่บ้านคู่บ้านนาคู่เมืองแปกแขวงเสียงขวางสามารถกักตัวผู้กระทำผิดได้7คนเป็นหญิง5คนพร้อมของกลางขี่แห่และสารเคมีจำนวนหลายคืออ่างสำหรับแซ่คำ48อ่างถุงมือสำหรับคำ14คู44คู่ขี่แฮ148เป่าผ่านการสืบสวนสอบสวนพวกเกี่ยวสารภาพว่าได้ลักลอบซื้อแฮธรรมศาสตร์กลุ่มลักลอบขุดค้นมาปรุงแต่งด้วยสารเคมีเพื่อสกัดเอาคำเจ้าหน้าที่สรุปว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายอย่างให้แห้งทั้งเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมเป็นต้นแม่นดินเจือนสารเคมีปนเปื้อนอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้อายัดเครื่องของกลางไว้บ่ให้มีการเคลื่อนย้ายเพื่อจะได้มีการเก็บกู้และทำลายให้ถูกต้องตามหลักการส่วนผู้ต้องหาทั้ง7คนที่ถูกกักตัวแม้นจะถูกส่งฟ้องดำเนินคดีอย่างเข้มงวดมาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินการบุญเทียงเก็บเวลาวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สื่อสนแก้ไขความทุกข์ยากคิดให้ประเทศชาติเข้มแข็งประสาทสนทางมีผาสุขสังคมสิบิไหลสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพง30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานข่าวสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศในทางได้หักฟัง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บรรยากาศตอนเช้าเวลาดีๆแบบนี้แต่ว่าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันขอให้ประธานนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเคียงคู่กับการรักษาสุขภาพทางกายแด่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บหลายท่านผู้ฟังบ่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดเนาะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าว่าทางกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียอ่อนแอลงป้องกันตนเองด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆก็อย่าลืมคิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮากันแล้วกันเนาะฝากมีรายการไว้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในปัจจุบันนี้ผู้ใดที่อยากได้ซากาเฟ่ของผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้อย่าลืมเด้อซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีถ้าเว้าถึงเห็ดหมื่นปีแล้วท่านผู้ฟังแม่นดีต่อสุขภาพเด้อปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเลยเอาเห็ดหมื่นปีนั้นมาผลิตเป็นซากาเฟ่ผลิตจากพืชธรรมชาติปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนเนาะหลายคนก็ได้สมใจอยู่ต่างประเทศก็มีท่านผู้ฟังเพราะว่าเคยไปวางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นและสปจีนเป็นผลิตภัณฑ์จากเห็ด6ชนิดสำหรับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษโดยเฉพาะแมนเห็ดหมื่นปีมีทั้งปลูกเองและก็นำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีเห็ดให้ร่างกายแข็งแรงขับไล่สารพิษนอกจากนั้นยังช่วยป้องกันพยาธิมะเร็งตับหัวใจเบาหวานผู้ใดที่เป็นประดงภูมิแพ้ความดันหรือว่ามีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียอย่าลืมสมุนไพรเห็ดหมื่นปีช่วยทันได้เด้อถ้าว่ามีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปให้คิดถึงสมุนไพรเห็ดหมื่นปีคือซาเห็ดหมื่นปีและกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ซอกซื้อได้ง่ายตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือจะโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลขนี้ก็ได้020-5570-4709 021-412-977 รายละเอียดต่อไปยังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0709

0: ขณะที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆ นักเรียนเรียกงานจะหนุนยากซับซ้อนปานใดข่อยก็สามารถคานพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิจฉาแต่เรื่องสุขภาพข่อยใจใจอยู่แล้วข่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำทานเด็กดื่มแล้วหรือยัง
1: คำนี้ใส่ใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซึมซึ่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษตะพุ่นบำรุงเลือดบำรุงทางกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินเพื่อเสริมนอนหลับพักผ่อนสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์020-5532-4492 020-5570-4709
2: วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเฮาได้คนคั่วสองหาตำราดั้งเดิมของเหล่าเฮาที่ผ่านมาก็ใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเหล่าเฮามาก่อนนี่ตัวละอายุมันจะ8 90ปี100ปี100กว่าปีนั่นน่ะเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใต้ที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเขาเนี่ยเฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็สูงก็ต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเขาเนี่ยมีคุณภาพสูงดังนั้นเขาได้คัดเลือกเอามาเป็นหกสายพันธุ์พวกสายพันธุ์ที่มาจากว่าพวกสีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบอกพ่อที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะก็มาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่กับมันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสือโคงวันนี้เนาะหมากกระถือโค้งแห้งสามสานโดบลกค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใช้หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันซั่นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรับยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรับยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

หลังจากที่มอบเสียงเพลงให้แก่บรรดาท่านที่ติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันเนาะ FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวใดที่จะเว้าสู่กันฟังในมื้อนี้30นาทีอยู่นํากันก่อนท่านผู้ฟังผลของการรับฟังมื้อนี้แจ้งสะดวกสบายหรือบ่เป็นรายการรับฟังที่ FM และเว็บไซต์ www.lnr.org.laวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกสำหรับมีรายการหลายคนที่สนใจผลิตภัณฑ์ของพวกเราเนาะกระโทรมาสอบถามเรื่อยๆหรือว่าผู้ใดที่ยังคิดง้อคิดเงียงกับผลิตภัณฑ์อยู่อยากลองซีมลองดื่มแต่ยังบ่ทันได้กล้าตัดสินใจเถื่ออย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังไว้อกแห่งงานยิ่งจำเป็นเลยต้องได้รักษาเบื้องแยงห่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลสำเร็จสั่งไล่หับเข่าสู่ครอบครัวถ้าว่าห่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียหรือว่ามีพยาธิอาจจะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันหรือเฮ็ดให้จิตใจของท่านนั้นท้อถอยก็เป็นได้ดังนั้นต้องเฮ็ดให้ตนเองนั้นสดชื่นห่าวหันแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมผลิตภัณฑ์สมุนไพรของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีทั้งซากาเฟ่อาหารเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนกับมีเช่นเดียวกันทุกอย่างปลอดภัยได้มาตรฐานท่านผู้ฟังจำหน่ายมาได้หลาย10กว่าปีแล้วลูกค้าเก่านี่กลับมาซื้อซ้ำได้ราคามีการบอกต่อปากต่อปากไปแล้วก็มีหลายคนนั้นให้ความสนใจแล้วก็มาซื้อนำพวกเฮาดังนั้นก็ต้องขอขอบใจที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองบางท่านอาจจะบ่กล้าเนาะคิดโดนเกินไปอย่าคิดโดนเกินไปท่านผู้ฟังมาลองได้ผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาเนาะราคาก็บ่แพงซอกซื้อก็ได้ง่ายเนาะตามห้างมินิมาร์ตตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศดังนั้นขอแนะนำสถานที่ที่ท่านสามารถไปฮอดจอดถึงก็คือ1สถานที่ที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเสถานนครหลวงจันทน์และอีก1สถานที่นั้นตั้งอยู่บ้านนางาเมืองนาไซทองนครหลวงจันทน์แต่ว่าสถานที่อยู่ทางบ้านนางานั้นเพิ่นสร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาท่านผู้ฟังละกันทั้งเป็นศูนย์จำหน่ายนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษต่างๆคือห้านแสงจันดาราเด้อผู้ใดใกล้สถานที่ใดกลับไปแวะซมแวะซื้อไปแวะอุดหนุนได้ทั้ง2สถานที่บ่ว่าจะเป็นบ้านเวียงเจริญและบ้านนางาเอาเป็นว่าผู้ใดใกล้จุดใดไปจุดนั้นก็แล้วกันเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่มีสมุนไพรที่เป็นพืชเป็นยาอยากมาขายให้เพิ่นกระหับซื้อเส้นเดียวกันเด้อฝากปากไม่ละการไว้ตื้มเนาะผู้ใดที่เฮาฟังบ่ทันเบอร์โทรบอกอีกข้างหนึ่ง020-5570-4709 021-412-977ตอนนี้มาค่ะ

0: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ
1: กาแฟสมุนไพรลดน้ำหนักยิ่งตามความอยากของต้องการของผู้บริโภคกาแฟลดน้ำหนักกาแฟลดความปวดมีบ่ก็เลยได้คนคั่วและว่าเฮ็ดกาแฟลดน้ำหนักหรือว่าลดความปวดคนที่ว่าอ้วนโพดมันพาให้เกิดโรคง่ายต่างๆถ้ากินกาแฟอันนี้แล้วมันจะควบคุมบ่ให้อ้วนให้มันสมดุลได้คนคั่วผลิตออกมาแล้วก็ให้คนไปทดลองเบิ่งเห็นว่าได้ส่งข่าวมาบอกว่าได้ผลดีพอกันกินกาแฟอันนี้แล้วคือว่ามันจะบ่หิวแล้วก็บ่เมื่อยเฮากินอาหารได้พอดีบ่กินหลายเกินไปที่ว่ามันเกิดที่ว่าราคามันก็บ่ได้แพงสําหรับว่ากาแฟสมุนไพรบำรุงสายตากาแฟดีบ่หวานที่ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวพอทางผิดของพอเฮาได้ดีมาก

ระยะนี้มาแนะนำมีรายการอีกเติมเนาะเป็นระยะท้ายของทางรายการที่บรรดาท่านนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนั้นทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นซาลายสนิทให้ทานได้เลือกดื่มตามความต้องการคนที่มักดื่มซาให้ดื่มซาคนที่มักดื่มกาแฟก็ดื่มกาแฟอย่าลืมเด้อซากาแฟเห็ดเมินปีนอกจากนั้นอยากแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมพอสมควรก็คือซาป้องกันเสื่อมเฮ็ดให้สมองผ่อนคลายป้องกันสมองเสื่อมภายที่มีปัญหาเรื่องของความจืดจำแดมักขี้หลงขี้ลืมหลงหน้าหลงหลังมักหลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังความจืดจำบ่ค่อยดีเนาะอย่าปล่อยให้อาการเหล่านี้แก่ยาวไปดนต้องได้ดื่มซาป้องกันเสื่อมแล้วล่ะนอกจากซาป้องกันเสื่อมแล้วพวกเขายังมีซาขิงดำน้ำผึ้งซาคืนความสาเหมาะสำหรับทานหญิงซามอนที่มีกลิ่นหอมส่วนหลุดไขมันหนาท้องซาเห็ดเมินปีช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายซาหมักยอช่วยไหลประจำเดือนซาหมักขามป้อมเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิภูมิแพ้ดื่มแล้วทานจะได้รับวิตามินซีและยังมีซาดีหมักไขหลังป้องกันหมักไขหลังสุดโสมซาผักอีหอมจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนเพิ่มแฮธาตุให้แก่ร่างกายซาดีเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดซาอายุวัฒนะช่วยล้างสารพิษบำรุงสายตาภัยที่มีปัญหาในการเบิ่งเห็นตามมืดตามมัวตาบ่แจ้งอย่าลืมซาอายุวัฒนะเด้อนี่ก็คือซาบางส่วนที่มาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จากน้ำกันเนาะแน่นอนละนอกจากซาแล้วยังมีกาแฟท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์ที่เป็นพืชสมุนไพรผลิตจากพืชห้อยซ้อนห้อยปลอดภัยได้มาตรฐานมีรายการเสื่อใจได้เพราะว่ามีการยั่งยืนแล้วเนาะว่าปลอดภัยดีต่อสุขภาพแต่สิ่งที่สำคัญนั้นแม้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเองอย่าลืมคนลาวส่งเสริมผลิตภัณฑ์ภายในคนลาวสมไส้เองเนาะคิดอยากจะสมไส้หรือว่าอยากเลือกผลิตภัณฑ์ให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก็ต้องขอขอบใจมิละการที่ติดตามหับฟังรายการของพวกเฮาละกะผู้ใดที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์นี้020557047709อีก1หมายเลข02141297เวลานี้ก็ค่อนๆเข้ามาแล้วต้องขอขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นแรงใจให้ซึ่งกันและกันโดยดีตลอดมาอย่าลืมหับฟังรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำ FM 103.7 MHz ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมื้อนี้ลามีรายการไปก่อนมื้อหน้าพบพ่อกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาเฟ่ดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาเฟ่ป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาเฟ่ดีเบาหวานเป็นกาเฟ่สมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาเฟ่เงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ท่านผู้ฟังก่อนพักข่าวทั่วไปพวกเราก็จะมารับฟังข่าวข้อมูลข่าวสารข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีข้อมูลข่าวสารอย่างแน่ที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเนาะมื้อนี้ตอนต้นของทางรายการพวกเราจะมาเว้าเกี่ยวข่าวเกี่ยวกับเพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5และเพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อนำเสนอต่อสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์และภาคส่วนเกี่ยวข้องในวันที่3มิถุนายน2026ท่านศรีเวียงทองสอบภาพมีไซกรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์หัวหน้าแผนกยุติธรรมนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10ประจำเขตเลือกตั้งที่1นครหลวงเวียงจันทน์ท่านพรสวัสดิ์อ่อนลัดบุญมีห้องหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ดร.ไสยวงศ์ดวงมณีห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5ท่านนางศรีสุดาเพ็งพงศ์สวัสดิ์กรรมการพรรคเมืองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มเมืองพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องโดยได้ลงเคลื่อนไหวเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมอยู่ตาแสงหนองร่วงเมืองศรีโคตบองนครเวียงจันทน์ต้อนรับโดยท่านบุญถึงวรรณมาไซคณะประจำพรรคเมืองหัวหน้าองค์การแนวร่วมสังสาสประจำเมืองศรีโคตบองและพนักงานเข้าร่วมในระยะผ่านมาเพิ่นก็ได้มีการไปเผยแพร่มติต่างๆซึ่งติดพันตัวนั้นประธานสภาประชาชนนครเวียงจันทน์พร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเผยแพร่สิ้นเดียวกันซึ่งมื้อเดียวกันนี่แหละในวันที่20คือกันประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือท่านอาจสพังทองศรีพันดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานนักพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่1ท่านอินปองทุมมากรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบองท่านนางดาลัยวันแก้วนครห้องหัวหน้าแผนกการต่างประเทศนครหลวงวิญญาณสมาชิกสภาประชาชนประจำเขตเลือกตั้งเมืองศรีโคตบองได้ลงเคลื่อนไหวเป่าพบปะและกับเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์สภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงวิญญาณสุดที่5อยู่ทั้งตาแสงสีใดอยู่ทางตาแสงเมืองของเมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ให้การต้อนรับและรายงานสภาพการโดยย่อของเมืองต่างนาโดยคณะนำเมืองมีบรรดาผู้ต่างนาจากแผนกเกี่ยวข้องและก็พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของตาแสงเมืองศรีไข่เข้าร่วมจุดประสงค์เพื่อพบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและก็เผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์สุดที่5เพื่อรับฟังคำคิดคำเห็นคำเสนอของประชาชนตาแสงสีไข่นี่เกี่ยวกับปัญหาขัดข้องมองใจต่างๆเพื่อจะนำเสนอต่อสภาประชาชนต่อสภาประชาชนนักพรรคส่วนเกี่ยวข้องช่วยปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นซึ่งมีความจำเป็นหลายได้ท่านผู้ฟังตัวนี้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงบัดนี้พวกเราจะไปล้มข่าวเกี่ยวกับศึกษาความเป็นไปได้พัฒนาสินเชื่อกักบอนจากการปลูกข้าวประหยัดน้ำพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการหัวมือจัดตั้งปฏิบัติโครงการสินเชื่อกักบอนด้วยวิธีปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำระหว่างกลุ่มปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบริษัทอีคาร์บอนจำกัดจัดขึ้นในวันที่19มิถุนายนที่นครหลวงเวียงจันทน์หัวลงนามโดยท่านบุญจันทร์กุมสิทธิ์หัวหน้าปลูกฝังท่านนางทองจันทร์อาคามาเคตหัวหน้าองค์การกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องจากบริษัทเข้าร่วมซึ่งให้เกียรติกับร่วมของท่านนางจันทกรบุรพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง2ฝ่ายท่านบุญสูสุดมารีรองหัวหน้ากลุ่มปลูกฝังกาวาโครงการนี้มีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำใช้เทคนิค เพื่อลดการนำใส่น้ำลดการปล่อยไอแก๊สลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตพร้อมกันนั้นยังจะศึกษากลไกการวัดแทกและประเมินผลการลดการปล่อยไอพิษเฮือนแก้วเพื่อพัฒนาเป็นสินเชื่อคาร์บอนสร้างรายรับเพิ่มให้แก่ชาวเกษตรกรและส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมสีเขียวของประเทศอย่างยืนยงอันนี้ก็มาเว้าเกี่ยวกับกลุ่มปลูกฝังท่านผู้ฟังเนาะวันนี้จะไปต่อที่ข่าวเงียบเหียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐกองประชุมเงียบเหียงเนื้อในรอบด้านของทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงและก็ทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสร้างขึ้นใหม่จัดขึ้นวันที่16-19มิถุนายนที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านวีระวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านรองประธานกรรมาธิการภายในสภาแห่งชาติรองรัฐมนตรีรองหัวหน้าองค์การคณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าของหัวหน้ากรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านวีระวงศ์บุตรคำกล่าวว่ากองประชุมครั้งนี้เพื่อค้นคว้ากวดกาเนื้อในเหียบรอบด้านของห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงนี้และกับกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสำหรับสั่งขึ้นใหม่เนื่องจากว่าการจะตั้งปฏิบัติส่งกฎหมายดังกล่าวในผ่านมาเห็นว่ายังมีบางเนื้อในยังบ่ทันมีความชัดแจ้งซึ่งเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมีความยุ่งยากเป็นต้นการแบ่งขันคุ้มครองหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐหัวหน่วยงบประมาณบริหารวิชาการและกับคลังสะสมแห่งรัฐโครงประกอบรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐความรับผิดชอบของรัฐบาลของกระทรวงการเงินและขันท้องถิ่นระบบงบประมาณแห่งรัฐการแบ่งขันคุ้มครองรายรับรายจ่ายงบประมาณแห่งรัฐขันส่วนกลางและกระท้องถิ่นการช่วยหมุนงบประมาณแห่งรัฐที่มีเป้าหมายเฉพาะนโยบายส่งเสริมการเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐการช่วยเหลือล่าการสังรวมและก็รายงานสรุปขาดตัวงบประมาณแห่งรัฐการกำหนดผลการกวดกาขององค์การกวดสอบแห่งรัฐและการเนื้อในอื่นๆที่ติดพันกับการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐจึงมีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงนอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปี2025กฎหมายว่าด้วยบัญชีฉบับปี2023การปรับปรุงกงจักการจัดตั้งของรัฐบาลการปรับปรุงสารบัญบัญชีงบประมาณแห่งรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขั้นที่10ของรัฐบาลและก็การหันระบบการคุ้มครองการเงินให้ทันสมัยและก็สอดคล้องกับหลักการสากลกองประชุมครั้งนี้ก็ได้รับฟังการค้นคว้าอย่างละเอียดและก็รอบด้านจากบรรดาผู้เข้าร่วมแนะใส่เฮ็ดให้เนื้อในของ25กฎหมายดังกล่าวมีความครบถ้วนรัดกุมจากนั้นกรรมาธิการกฎหมายและก็ยุติธรรมจะได้สั่งรวมและก็รายงานผลสำเร็จของการกวดกาเนื้อในรอบด้านต่อกองประชุมก่อนนำเข้าพิจารณารับรองเอาในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาประชาชนสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่จะจัดขึ้นในไวๆนี้ท่านผู้ฟังอันนี้ก็เว้าเรื่องเรื่องงานการปรับปรุงกฎหมายมานี้พวกเขาจะไปเว้าที่ข่าวเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศจัดกองประชุมคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ทุกข้างอยู่ลาวและกับกองประชุมคณะสีนำโครงการหัวมือกับองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาครั้งที่1ประจำปี2026ภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรองประธานผู้ประจำการคุ้มครองระเบิดบ่อทันแตกตอนนี้และกับท่านางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ต่างหน้าองค์การ UNDP ประจำลาวโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองกองประชุมได้ตีราคาคืนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานการเก็บกู้ระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวประจำปีประจำ6เดือนต้นปีและก็กำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยยกให้เห็นสภาพการรวมของการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆการคุ้มครององค์การปฏิบัติงานเพื่อมนุษยธรรมและบริษัทกดกู้ระเบิดบ่อทันแตกภาคเอกชนความคืบหน้าที่พ้นเด่นมานาข้อคงค้างในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานคุ้มครองและแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างในโอกาสนี้กองประชุมได้รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานโดยรวมการนำใช้งบประมาณรวมทั้งข้อเสนอในการปรับปรุงแผนเวียกและแผนงบประมาณประจำปี2026โดยห้องการคณะคุ้มครองระเบิดบ่อทันแตกนี้ได้รายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการและก็ทิศทางแผนการในตัวหน้าจากศูนย์ 523และโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติพร้อมกันนี้องค์การ UNDP ในนามครูหอมงานนี้ของเวียกงานแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกที่ทุกข้างนี้ก็ได้รายงานสภาพรวมของการจัดตั้งปฏิบัติโครงการโดยเฉพาะแม่นสภาพด้านการเงินงบประมาณและแผนเวียกงานรับประกันคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในตอนท้ายของกองประชุมท่านรองรัฐมนตรีการต่างประเทศก็ได้ถือและกระทรวงตัวหมักผลของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีที่ผ่านมาและก็ได้เน้นนักให้ทุกภาคส่วนเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้รับรองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอิงใส่ผลการประเมินกลางสมัยยุทธศาสตร์ขั้นแห่งการระเบิดบ่อนแตกนี้เส้นทางก้าวสู่ความปลอดภัย3ประธานคณะคุ้มครองแห่งชาติเกี่ยวกับระเบิดบ่อนแตกนี้ก็ได้มีทิศพันธ์ขยายซึ่งในนั้นรวมมีการเพิ่มบุริมสิทธิ์ต่อการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงด้านงบประมาณของแขนงการระเบิดบ่อนแตกโดยการสร้างยุทธศาสตร์การเงินการระดมทุนและระยะกลางยาวรวมทั้งสืบต่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการประสานงานระหว่างแขนงการแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อนแตกกับแขนงการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งการสร้างกลไกเพื่อประกันความยืนยงและการนำใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นท่านยังได้ย้ำคืนว่าการเป็นประธานของกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกว่านรอบเวียนที่3ครั้งนี้แมนเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งพวกเขามีความภาคภูมิใจและก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่วงคณะญาติสากลไว้เนื้อเสื้อใจให้ลาวเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้และได้กล่าวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อครูหอมพัฒนาและประเทศผู้ให้ทุนที่ได้สนับสนุนการเป็นประธานของกองประชุมในครั้งนี้ไปต่อที่เมื่อบ่อนมานี้ท่านนางเวียงทองศรีพันดอนคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคห้องประธานประเทศพร้อมด้วยคณะเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหนองน้ําทาโดยการต้อนรับของท่านคําฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหนองน้ําทามีห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงหัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงหัวหน้าคุ้มครองด่านสากลบ่อเต็นห้องหัวหน้าภาษีประจําแขวงหัวหน้าด่านภาษีสากลบ่อเต็นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่นในโอกาสนี้รองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เที่ยวชมและก็รับฟังการรายงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามโดยรายงานของท่านโจคุณประธานผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นแดนงามและเยี่ยมชมเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัทกังวานแฟชั่นเสื้อผ้าลาวจำกัดพร้อมนี้รองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงสุกยุ่งการจัดเก็บรายรับเข้างบประมาณอยู่ด้านภาษีสกลบ่อเต็นทานหวางเซงลี่เยเซงรองหัวหน้าด้านภาษีประจําแขวงได้รายงานให้ฮู้ว่าด้านภาษีประจําแขวงหลวงน้ําทานี่แม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งของกรมภาษีซึ่งได้กำหนดที่ตั้งภาระบทบาทหน้าที่ขอบเขตสิทธิ์และคงประกอบการจัดตั้งแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกตามกฎหมายว่าด้วยภาษีจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาเฉพาะเป็นเสนาธิการในเขตกรมภาษีก็คือกระทรวงการเงินและองค์การปกครองท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานภาษีเฮ็ดหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่เวียกงานภาษีและการค้าในการนำเข้าส่งออกผ่านชายแดนผ่านการเคลื่อนย้ายสินค้าและก็ประสานสมทบเวียกงานภาษีกับแขนงการเกี่ยวข้องและองค์การปกครองแขวงปัจจุบันมีพนักงานประจำอยู่ด้านทั้งหมด43คนหญิง5คน5เดือนต้นปีผ่านมาสามารถจัดเก็บรายรับได้ 1,700 ตื้อกว่าขีบแผนการปี2026แม่น 3,460 ตื้อขีบในโอกาสนี้ท่านางเวียงทองศรีพันดอนรองประธานประเทศก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มนำประเทศก็ได้ให้เกียรติโอ้ล้มและก็เน้นนักให้เอาใจใส่จัดเก็บรายรับเข้างบประมาณให้ได้ลื่นแผนการที่กำหนดไว้นำใส่ระบบและก็เครื่องมือที่ทันสมัยเข้าในการคุ้มครองจัดเก็บรายรับอยู่ด่านและก็หันเป็นทันสมัยสืบต่อประสานงานระหว่างด่านแต่ละด่านให้สามารถเชื่อมต่อกันด้วยระบบที่ทันสมัยและก็เอาใจใส่ขอดการประสานงานด่านกับเขตเศรษฐกิจบ่อเต็นเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันและเพื่อแลกหลีกเลี่ยงซองวางในการขนส่งสินค้าที่บ่ถูกต้องผ่านด่านและเวียกงานอื่นๆจากนั้นรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะก็ได้เคลื่อนไปเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ําทาเดินทางไปเทศบาลเมืองแขวงหลวงน้ําทาโดยการต้อนรับท่าน พลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงพร้อมโดยคณะโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่โรงแรมอุดมศิลป์ด้วยความอบอุ่นในโอกาสที่ท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามนี้และเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำตาท่านก็ได้เข้าร่วมเฮ็ดเวียกนำคณะประจำพรรคแขวงหลวงน้ำตาอยู่ที่ห้องว่าการแขวงหลวงน้ำตาพลโทคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงก็ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับโครงการมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกของท่านนางเวียงทองศรีพันดรรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปี2026ของแขวงโดยย่อได้รับทราบเป็นต้นกับการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างถนนหนทางการซุกยู่ส่งเสริมการผลิตพืชเสบียงอาหารของประชาชนการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าซุกยู่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบเป็นฟาร์มเอาใจใส่จัดสรรนำใส่และกับพัฒนาที่ดินคุ้มครองปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ชีวนานาพันธุ์แบบยืนยงการจะตั้งปฏิบัติแบบการจะตั้งปฏิบัติแม่นมีผลสำเร็จหลายด้านสภาพแนวคิดของพนักงานทหารตำรวจและประชาชนบรรดาเผ่ามีความอุ่นเอียงทุนเทียงและมีความเชื่อมั่นต่อการนำพามีความเป็นเอกภาพกับแนวทางนโยบายของพรรคประกอบส่วนเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาเฮ็ดให้แขวงหลวงน้ำท่ารักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยพื้นฐานคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องถึกทิศในระดับ 8.8 ส่วนห้อยต่อปีรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน GDP บรรลุได้12,819ตึกกว่ากีบเฉลี่ยใส่หัวคนค่ะ2,750กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีภายหลังรับฟังการรายงานแล้วรองประธานประเทศพร้อมด้วยคณะนี้ก็ได้แสดงความย่อมยอชมเชยผลสำเร็จของแขวงที่ย่ามาได้พร้อมทั้งให้ทิศชี้นำแขวงสืบต่อสุกยุ่งคือค้นคว้าแผนการคุ้มครองติดตามรายรับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อเต็นแดนงามให้ได้รับผลสำเร็จดีที่สุดให้แก่แขวงก็คือประเทศค้นคว้าส่งเสริมและสร้างวิธีต่อเวียกงานด้านกสิกรรมโดยเฉพาะแมนเขาให้ได้ส่งขายออกต่างประเทศค้นคว้าสร้างแรงท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมสังคมชนเผ่าเป็นท่าแห่งของแขวงเพิ่มทวีสกัดกั้นผู้คนบ่บังดีการสลัดบังหลวงและกับปรากฏการณ์ยอท่อในสังคมสุขยุคกันแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและแลกเปลี่ยนบทเรียนดึงดูดการลงทุนกับเพื่อนมิตรต่างประเทศโอกาสนี้ท่านก็ได้ไปลงเยี่ยมยามเขตที่มีความเสี่ยงน้ำจะท่วมโครงการก่อสร้างอ่างรับน้ำตาแรงต้านท่วมของแขวงอยู่ที่บ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาเยี่ยมชมฟาร์มไก่จิงซิวหลวงน้ำทาบ้านนาลีและก็โรงงานเก็บซื้อและปรุงแต่งยางพาราอยู่ด้านจำกัดพร้อมนั้นก็ได้ลงติดตามสุขยุคโครงการก่อสร้างเส้นทางปูยางสองสั้นเลขที1501ตามสามแยกบ้านใหม่เมืองหลวงน้ำทาหาเทศบาลเมืองนาแลและก็เยี่ยมยามตาแสงผู้หลวงเมืองนาแลทั้งนี้ก็เพื่อแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของคันถึงก็คือความเป็นห่วงเป็นใยของท่านเองต่อกับการปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะแม่นการปกป้องรักษาและก็สร้างสรรค์พัฒนาแขวงหลวงน้ำทาซึ่งแม่นระยะเริ่มต้นของการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีขั้นที่10และก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงพร้อมนี้ก็ได้นำเอาเครื่องนุ่งห่มข้าวสารอาหารแห้งรวมมูลค่า150ล้านกีบมอบให้เมืองนาเลเพื่อแจกจ่ายให้กับบรรดาตาแสงภายในเมืองนำไปมอบต่อให้ครอบครัวผู้ที่ทุกข์ยากขัดเคืองภายในตื่มอีกนอกนี้ท่านก็ได้สืบต่อเคลื่อนไหวและการเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงน้ำทาได้เยี่ยมยามศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเฮือนฮูกมิถุนาอยู่บ้านเวียงเหนือเมืองหลวงน้ำทาและกระสาดานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีการลงเยี่ยมยามในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นสุขยุ่งและการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเฮือนฮูกโดยเฉพาะแมนสีไม้ลายมือในการผลิตการตำฮูกท้อไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าแต่ละแต่ดั้งเดิมของแต่ละชนเผ่าและก็การบริการนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งเที่ยวชมการปรับปรุงซ่อมแปลงสถานที่ท่องเที่ยวตาดน้ำดีภายหลังถูกผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้ำท่วมในปี2024เพื่อให้กลับคืนมาเปิดให้บริการเข้าเที่ยวชมคืนใหม่ การเยี่ยมยามในครั้งนี้กับเป็นการแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยของคันเทิงและกะของประธานประเทศในการปกป้องรักษาและกระสังสาประธานประเทศชาติโดยเฉพาะในการปกป้องรักษาและสังสาพัฒนาแขวงหลวงน้ำทาก็คือพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นก็แมนกระเทิงได้ไปห้องประธานประเทศได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามอยู่ทางแขวงหลวงน้ำทาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทั้งแขวงหลวงน้ำทาบันได้รายงานมาเนาะนอกนี้ก็เฝ้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันนี้ก็โอ้เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะพ้นเด่นอีลีได้ท่านผู้ฟังปัญหาขี้เหงื่อนี่แหละเฝ้าเรื่องปัญหาขี้เหงื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ทางนครหลวงจันทน์นี่ก็พบปัญหาอีลีเฝ้าเรื่องขี้เหงื่อที่ว่าประชาชนถือเบาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆถือเบาไปลักทิ่มขี้เหงื่อสะทรายบ่ว่าจะอยู่เขตใดได้อยู่นครหลวงจันทน์นี่หลายจุดแต่ละแขวงก็สิประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ตัวละก็แม่นอยู่ทางนครหลวงจันทน์นี่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายหนึ่งที่ทางสื่อมวลชนก็คือคะแนนการเกี่ยวข้องได้ร่วมมือกันในการลงจัดตั้งปฏิบัติเก็บกำข้อมูลลงเก็บกำข่าวข่าวเพื่อตอบต้านปัญหาสังคมที่ประชาชนผู้ที่ถือเบานี่แหละไปลักทิ่มขี้เหงื่ออยู่จุดต่างๆเฮ็ดให้ขี้เหงื่อนี่ยางยายสะทรายบ่เป็นระเบียบเฮ็ดให้ยากแก่การเก็บเมี้ยนของหน่วยงานเกี่ยวข้องเนาะเพราะบ่ฮู้เด้ว่ามันขี้เหงื่อนี่มันของไผของบุคคลใดที่มาทิ่มโตอยู่ทั้งเขตอยู่ทั้งเมืองจันทบุรีนี่ก็เห็นหลายจุดแต่ภาคส่วนเกี่ยวของทางภาครัฐเพิ่นก็บ่นิ่งนอนใจในแต่ละจุดเพิ่นก็ได้สมทบภาคส่วนเกี่ยวของนี่ไปเก็บแต่ถึงยังได้เก็บและกลุ่มคนบ่ดีจํานวนนึงก็ยังลักลอบมาทิ่มอยู่เป็นประจําอันนี้นี่ก็เป็นการปรากฏการณ์ย่อท้อนึงที่เป็นสิ่งที่บ่ดีเนาะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นสิ่งบ่ดีแท้ๆอันนี้ก็อยากฝากถึงประชาชนเฮานี่แหละอยู่ใกล้เคียงอยู่ขอบเขตบริเวณใดก็อย่าถ้าเห็นปรากฏการณ์ย่อท้อตัวนี้เห็นเหตุการณ์ตัวนี้เห็นกลุ่มคนใดที่ไปลักทิ่มขี้เหงื่อสะทรายบ่แม่นจุดถือเบาตัวนี้แล้วแจ้งทางภาคส่วนเกี่ยวของทางบ้านก็ได้ทิ่มอยู่บ้านใดเห็นอยู่บ้านใดทิ่มก็ไปแจ้งอยู่บ้านไปแจ้งอยู่เมืองเพิ่นจะไปตามขั้นตอนแล้วนะและเพิ่นก็จะไปประสานภาคส่วนเกี่ยวข้องติดตามหารถคันนั้นหรือติดตามหาบุคคลนั้นเพื่อเอาผิดเนาะต่อระเบียบกฎหมายเนี่ยผิดแท้ๆได้เพราะว่าเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอิลิเมนต์เปื้อนเปื้อนนักท่องเที่ยวเที่ยวทางยางเลาะไปเลาะมาอยู่แถวนี้นี่เพิ่นก็สิท่วงแหละว่าเอามีหยังบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านเมืองบ่งามสะอาดงามตาตัวนี้นี่มันถ้าพวกเขาบ่เป็นเจ้าการน้ำกันละเลยน้ำกันหวังแต่อยากทิ่มแล้วบ่ให้เสียเงินของตัวเองแล้วไปทิ่มเลาะทิ่มสะทรายนี่ก็เป็นเขาเอิ้นว่าบ่ดีหั่นแหละตัวนี้อย่าเด็ดขาดเด้อท่านผู้ฟังเด้อผู้ใดก็อย่าผู้ใดที่ไปทิ่มแล้วนั้นถ้ามื้อใดมื้อนึงถ้าจับได้อีหลีนี่ปั๊บมาอย่างหนักได้ประชาชนเขาก็สิประณามแหละเผาสิเว้าให้แล้วว่าเฮานี่แม่นไผเป็นผู้ที่บ่ดีแหละเว้าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งทิ่มลักทิ่มขี้เหงื่อนี่แล้วก็ฝากถึงประชาชนอีกคือกันการทิ่มขี้เหงื่อก็เก็บเมี้ยนขี้เหงื่อก่อนสิให้รถมาเก็บนี่ก็ให้เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมัดแน่แต่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะมีกลางค่ํากลางคืนนี่ก็มีกลุ่มคนนึงที่ว่ามักมาเลาะเก็บเอากระตุกแล้วก็ไปแกะไปไข่เฮ็ดให้มันมีส่งกินเหม็นสะทรายสัตว์เลี้ยงมาบ่ไปเลาะกัดไปคุยไปหยังก็สะไปตื้มอีกเฮ็ดให้มันบ่จบบ่งามภายในสังคมบ่จบบ่งามต่อบ้านต่อเมืองส่งกินเหม็นไปอีกผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตัวนี้เป็นปัญหานักเลยในปัจจุบันนี้ซึ่งทั้งข่าวข่าวภาคข่าวบ่ทั้งนักข่าวเฮาก็ต้องได้ไปเก็บกำเพื่อสิได้เอาข้อมูลละเอียดมาเว้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังเอามื้อนี้เวลาของรายการก กับเบิดลงเพียงพอดีข่าวตามเหตุการณ์มือหน้าหรือว่ามืออื่นข่าวๆจะมาเว้ามาวาอย่างนั้นพวกเขาจะมาติดตามน้ำกันเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาทานผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: เออนี่ตุนคู่บวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: โ
1: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ้
1: ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมไปทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แมนละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แมนดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องป่าของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
3: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้5ปีผ่านมาเวียกงานจัดตั้งได้รับการปรับปรุงและมีอันใหม่พ้นดินหลายด้านฮอดปี2017ขณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคจะสืบต่อสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหางข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวเวียกงานของตะแสงปัจจุบันยุคแฝงสะบันเขตยังมีสภาพการลักลอบขุดค้นไม้และตัดไม้ทำลายป่าบ่ถูกต้องตามกฎหมายเวียดนามเปิดกว้างการร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันชาติอยู่งานวางแสดงอาวุธทหารบกปี2026เฉลิมฉลอง35ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันธ์อาเซียนรัสเซียและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: ปีผ่านมาเวียกงานจะตั้งได้รับการปรับปรุงและมีอันใหม่หลายด้านอันที่พ้นเด่นแม่นได้ยกสูงคุณภาพของเวียกงานปรับปรุงก่อสร้างผักมีผลสำเร็จในการนำพาดำเนินกองประสุมใหญ่3ขั้นของผักตามคาดหมายสร้างการหันเปลี่ยนอย่างตั้งนานในการกำหนดตำแหน่งงานการก่อสร้างและบำรุงพนักงานได้ปรับปรุงกลไกนำพาคุ้มครองของคณะผักองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้แยกพลบุตรบาทสิทธิ์นาทีระวางผู้เป็นเลขากับประธานปกครองนครหลวงแขวงก็คือขันเมืองซึ่งได้มีข้อกำหนดว่าด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการพัวพันระวางสองตำแหน่งดังกล่าวในโอกาสให้เกียรติโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นระวางวันที่18หาวันที่19มิถุนายนทีนครหลวงจันทร์ท่านทงรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประทันประเทศเน้นนักว่าผ่านการปฏิบัติตัวจริงเห็นว่าเวียกงานจะตั้งได้ดำเนินไปในทิศทางที่ตั้งหน้าได้ปรับปรุงคืนใหม่การจะตั้งท้องถิ่นซึ่งได้สร้างตั้งตาเซงที่เป็นการปกครองรัฐขั้นลุ่มสุดเพื่อหันการคุ้มครองบริหารรัฐให้แท้ถึงและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นมาฮอดปัจจุบัน